0: ทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตร
1: ผู้นำสหรัฐประกาศยกเลิกแผนเก็บค่าธรรมเนียมเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสขณะที่กองทัพสหรัฐเริ่มดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านอย่างเต็มรูปแบบศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้าชิงชนะเลิศได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีเตรียมเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการตามคำเชิญของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตและเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16-20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนเพื่อสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนในโอกาสครบรอบ51ปีและยกระดับความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านการเยือนครั้งนี้มุ่งส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานความร่วมมือในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคภารกิจของนายกรัฐมนตรีครอบคลุม3เมืองได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China Investment and Economic Forum 2026และเปิดฝ่ายการลงทุนประจำสถานกงสุลใหญ่ณนครเฉิงตูรวมทั้งพบภาคเอกชนจีนและนักธุรกิจไทยที่กรุงปักกิ่งนายกรัฐมนตรีจะหารือทวิภาคีกับนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและนายเจ้าเล่อจี้ประธานสภาประชาชนแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงความร่วมมือระหว่างไทยกับจีนในหลายสาขาอาทิการค้าการลงทุนการเกษตรสาธารณสุขวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเสริมศักยภาพการแข่งขันของไทยและสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาว
1: ประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกของไทย
2: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.แถลงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meetingเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินที่สำคัญที่สุดของโลกที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเน้นให้คนเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าการที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเป็นการแสดงศักยภาพของไทยที่สามารถจัดงานระดับโลกซึ่งเปรียบเสมือนโอลิมปิกทางการเงินและเป็นโอกาสเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจกับนานาประเทศซึ่งประเทศไทยจะได้นำเสนอนโยบาย4เสาหลักที่จะสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติได้แก่การเปลี่ยนผ่านด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นการขยายบทบาทของประเทศขนาดกลางในโลกที่มีความแตกแยกสูงเพื่อให้ไทยสามารถเป็นสะพานเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างประเทศการสร้างสถาปัตยกรรมทางการเงินรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจแห่งการมีอายุยืน
3: อย่างเมืองไทยเราจะโชว์ในเรื่องของการให้โอกาสกับคนผ่านการพัฒนาการในเรื่องของการใช้ดิจิทัลและ AI เราต้องการให้ IMF World Bank เนี่ยมาช่วยสร้างเครื่องมือทางการเงินให้สามารถเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงานไปสู่พลังงานสะอาดประเทศไทยอยากจะเป็นประเทศที่เป็นต้นแบบของ longevity อาหารไทยที่มีสมุนไพรมียาเราจะเป็นต้นแบบในการที่ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนดีขึ้น
2: ด้านผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้จะมีการกำหนดกรอบนโยบาย Bangkok Blueprint หรือเข็มทิศนโยบายที่ครอบคลุมตั้งแต่การวางรากฐานเชิงนโยบายและกฎหมายที่เข้มแข็งการป้องกันและตรวจจับภัยทุจริตการเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและระหว่างประเทศตลอดจนการยกระดับความรู้และภูมิคุ้มกันของประชาชนซึ่งประเทศต่างๆสามารถนำไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาให้เหมาะกับบริบทของพื้นที่ปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ไม่ตัดสิทธิ์บิดามารดาที่มีชื่อลดหย่อนภาษีและหนี้ภาคเกษตรพร้อมพิจารณากลุ่มตกสำรวจ5ล้าน4แสนรายเข้าระบบเพิ่มนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนและขยายหลักเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยเป็นไปอย่างแม่นยำและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยได้พิจารณายกเว้นเงื่อนไข2ประเด็นหลักได้แก่การไม่นำเรื่องกรณีที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปหักค่าลดหย่อนภาษีมาเป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์และการไม่นับรวมสินเชื่อภาคการเกษตรเข้าในเกณฑ์ประเมินสินเชื่อพร้อมนำกลุ่มผู้เดือดร้อนที่ได้จากการสำรวจเชิงรุกจำนวนประมาณ5ล้าน4แสนรายเข้าสู่ระบบการพิจารณาสิทธิ์ร่วมกับฐานข้อมูลผู้รับสิทธิ์เดิมส่งผลให้มียอดผู้เข้าร่วมการพิจารณาในครั้งนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ18ล้าน8แสนรายโดยรัฐบาลยืนยันเป้าหมายหลักในการมุ่งดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเปราะบางที่สุดในสังคมโดยจะไม่นำข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ตั้งไว้มาเป็นอุปสรรคโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวอีกว่าจะมีการประกาศผลการพิจารณาสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปผ่านทางเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและสาขาธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในฐานข้อมูลเดิมจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในวันที่1สิงหาคมส่วนกลุ่มใหม่จะเริ่มวันที่1ตุลาคมสำหรับผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่ผ่านเกณฑ์ระบบจะระบุเหตุผลอย่างชัดเจนและสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้
4: วันนี้พยายามปิดช่องว่างอย่างที่สุดแล้วนะครับได้ตัวเลขมาใหม่ซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่ได้กังวลว่ามีปัญหาไหมนะครับเดือดร้อนจริงเดี๋ยวจัดการได้ครับต้องยืนยันว่าครั้งนี้หาคนที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงไม่ว่าจะมีจำนวนเท่าไหร่เนี่ยในเรื่องของงบประมาณเป็นเรื่องที่ต้องจัดการในภายหลังครับ
1: กรมการกงสุลแจ้งเตือนคนไทยในภูมิภาคตะวันออกกลางให้ติดตามสถานการณ์ประกาศและคำแนะนำจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินกรมการกงสุลออกประกาศคำแนะนำสำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ในประเทศแถบภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งในขณะนี้สถานการณ์ความขัดแย้งยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องมีการโจมตีและตอบโต้ทางอาวุธระลอกใหม่ในหลายพื้นที่โดยให้ติดตามประกาศคำแนะนำจากทางการท้องถิ่นและสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดตรวจสอบหนังสือเดินทางและเอกสารสำคัญให้มีอายุการใช้งานเพียงพอและพร้อมหยิบใช้ในกรณีฉุกเฉินหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้พื้นที่ที่เป็นเป้าหมายตามประกาศทางการท้องถิ่นลงทะเบียนแจ้งข้อมูลที่พำนักล่วงหน้าผ่านระบบลงทะเบียนฐานข้อมูลคนไทยในต่างประเทศหรือไทย Citizen Abroad เพื่อรับข่าวสารและประกาศสำคัญจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที
0: ่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมและไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านพลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ปฏิเสธข้อกล่าวหาจากกระทรวงมหาดไทยกัมพูชาที่อ้างว่ากองทัพไทยใช้กำลังยึดครองพื้นที่อย่างผิดกฎหมายจนเป็นเหตุให้ประชาชนชาวกัมพูชาไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้โดยยืนยันว่าการวางกำลังของไทยเป็นไปตามข้อตกลงและถ้อยแถลงร่วมข้อที่2 โดยยึดหลักการวางกำลังเพื่อปกป้องอธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดนและความปลอดภัยของประชาชนพร้อมยืนยันว่าไทยไม่มีนโยบายรุกรานประเทศเพื่อนบ้านและไม่ยอมรับการบิดเบือนการปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยให้กลายเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายส่วนกรณีประชาชนกัมพูชาที่ได้รับผลกระทบหรือไม่สามารถกลับเข้าที่อยู่อาศัยได้นั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบอย่างโปร่งใสและเป็นกลางทั้งในด้านสาเหตุจำนวนพื้นที่และช่วงเวลาไม่ควรนำข้อมูลหรือตัวเลขจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาใช้กล่าวโทษโดยปราศจากหลักฐานที่พิสูจน์ได้พร้อมกล่าวทิ้งท้ายว่าข้อกล่าวหาไม่ใช่ข้อเท็จจริงและสันติภาพที่ยั่งยืนต้องตั้งอยู่บนความจริงที่ตรวจสอบได้
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานในสังกัดยกระดับการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและบังคับใช้กฎหมายในการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากอย่างจริงจังเพื่อลดความเสี่ยงและสร้างความมั่นใจให้ประชาชนทุกพื้นที่นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ทำหนังสือด่วนที่สุดถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อกำชับให้หน่วยงานในสังกัดทุกระดับดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบอาคารสถานประกอบการและสถานบริการที่มีประชาชนใช้บริการจำนวนมากให้เป็นไปตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กฎหมายกำหนดรวมทั้งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเพื่อป้องกันการฝ่าฝืนที่อาจนำไปสู่ความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมกันนี้ได้สั่งการให้เร่งตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงให้มีการจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างสม่ำเสมอตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถป้องกันและรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าการสร้างความปลอดภัยต้องเริ่มจากการป้องกันและตรวจสอบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและปกป้องชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยจะติดตามผลการดำเนินงานของทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดพร้อมยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยให้แก่ประชาชน
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านวังบัวตำบลวังบัวอำเภอคลองขลุงจังหวัดชุมพรที่หมู่11โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ตำบลนาสักอำเภอสวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หมู่6บ้านแพรกตะลุยตำบลเขาเจ้าอำเภอปราณบุรีจังหวัดปราจีนบุรีที่โรงเรียนบ้านว่าเอนตำบลศรีมหาโพธิ์อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีที่หมู่5โรงเรียนยาบีบรรณวิทย์ตำบลยาบีอำเภอหนองจิกจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่COVID-19และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสาย
8: ชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครอง และให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: 7:16 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าจากการหารือที่เกิดประสิทธิผลสูงกับบรรดาผู้นำในภูมิภาคตะวันออกกลางเขาจึงตัดสินใจที่จะแทนที่แผนการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอัตรา20%จากมูลค่าสินค้ามาเป็นข้อตกลงการค้าและการลงทุนที่รัฐต่างๆในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียจะดำเนินการกับสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมดำเนินมาตรการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านอย่างเต็มรูปแบบอีกครั้งในเวลา20:00 นของวันอังคารตามเวลามาตรฐานกรีนนิชและกองทัพสหรัฐเตรียมเริ่มปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่
1: นายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียแถลงต่อรัฐสภาเมื่อวานนี้โดยยืนยันว่ามาเลเซียสามารถรับมือกับราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นและรับประกันว่าจะมีปริมาณน้ำมันเพียงพอหลังสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางกลับมาทวีความรุนแรงโดยรัฐบาลมาเลเซียรับประกันเสถียรภาพของปริมาณน้ำมันในประเทศและกระจายแหล่งน้ำมันและกระจายแหล่งเข้าน้ำมันนายกรัฐมนตรีมาเลเซียกล่าวเพิ่มเติมว่ารัสเซียรับประกันที่จะจัดหาน้ำมันให้แก่มาเลเซียในระยะยาวขณะเดียวกันรัฐบาลเติร์กเมนิสถานอนุญาตให้เปโตรนัสบริษัทน้ำมันและก๊าซแห่งชาติของมาเลเซียเข้าถึงแหล่งก๊าซในเติร์กเมนิสถานโดยจะเริ่มการขุดเจาะสำรวจในเดือนธันวาคมนี้นอกจากนี้รัฐบาลมาเลเซียยังจัดสรรงบประมาณอุดหนุนผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจจะสูงถึง 40,000 ล้านริงกิตมาเลเซียหรือประมาณ 329,000 ล้านบาทภายในปีนี
10: ้นายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียกล่าวหาว่าการที่ยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลอาซอฟเส้นทางขนส่งธัญพืชส่งออกราว1ใน4ของรัสเซียถือเป็นการก่อการร้ายที่เลวร้ายกว่าการปล้นสะดมหลังผู้บัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่าอากาศยานไร้คนขับของยูเครนโจมตีเรือพาณิชย์ของรัสเซียจำนวน11ลำในทะเลอาซอฟทำให้จำนวนเรือของรัสเซียที่ถูกโจมตีในช่วง9วันที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็น116ลำขณะที่กระทรวงเกษตรของรัสเซียกำลังพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางการขนส่งธัญพืชในทะเลอาซอฟหากจำเป็นหลังยูเครนโจมตีเรือบรรทุกสินค้าของรัสเซียอย่างต่อเนื่องโดยอาจเปลี่ยนไปขนส่งธัญพืชผ่านท่าเรือน้ำลึกในทะเลดำหรือท่าเรือในทะเลบอลติกซึ่งจะช่วยให้รัสเซียสามารถส่งออกธัญพืชตามกำหนดและลดผลกระทบด้านการขนส่งธัญพืชที่เพิ่งเก็บเกี่ยว
1: กระทรวงการคลังของจีนเปิดเผยว่ารัฐบาลจีนจัดสรรงบประมาณ430ล้านหยวนหรือราว 2,121 ล้านบาทจากกองทุนบรรเทาภัยพิบัติธรรมชาติเพื่อสนับสนุนการควบคุมอุทกภัยและบรรเทาภัยพิบัติจากอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นใน10มณฑลของจีนและเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ด้วยอีกสักครู่กับต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศสเปนเอาชนะฝรั่งเศส2-0สเปนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศในรอบ16ปีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีรรัตน์สกุลชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับไคโดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานเอาชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกมผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับหูหลิงฟางจากไต้หวันด้านหญิงเดี่ยวเมย์รัชนกอินทนนท์สุภนิดาเกตทองและบุษนันท์อึ้มบำรุงพันธ์ต่างแพ้ตกรอบไปทั้ง3คนในสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วจะมีการจัดตั้งกระทรวงกีฬาซึ่งจะเหลือเพียงสำนักงานปลัดกระทรวงกีฬา กรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติ UCI Solidarity โดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับเป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกานายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชราไสยพิจิตรกัญชนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งโดยภาคตะวันออกจะมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งไปอีก1วันพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมสกลนครอุดรธานีมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณด้วยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 22:10 สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.34 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:52 ต่ำกว่าระดับเพดานกลาง 1.38 เมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ต ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
12: 1 นาทีกับกปท.
13: การขับขี่ที่ปลอดภัยไม่ใช่แค่การป้องกันอุบัติเหตุให้กับตัวเองแต่ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยอย่างไรก็ตามยังมีพฤติกรรมลักไก่หรือการฝ่าฝืนกฎจราจรที่พบเห็นได้บ่อยซึ่งอาจนำไปสู่อุบัติเหตุร้ายแรงและการสูญเสียที่ไม่คาดคิดได้แก่ 1. ลักไก่ฝ่าไฟแดงตอนถนนโล่งเร่งความเร็วตอนไฟเหลืองเสี่ยงทั้งรถประสานงาชนคนข้ามถนน 2. ฝ่าฝืนป้ายและกฎจราจรการไม่ปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรหรือข้อบังคับบนท้องถนนถือเป็นพฤติกรรมที่เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุอย่างมากแอบเลี้ยวหรือกลับรถในจุดที่มีป้ายห้ามเปลี่ยนเลนโดยไม่สนเส้นจราจรบนพื้นทางขับรถฝ่าเครื่องกั้นทางรถไฟโดยพฤติกรรมเหล่านี้อาจทำให้ผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุรุนแรงและส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ถนนคนอื่นด้วยเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนการปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดช่วยให้การเดินทางเป็นไปอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุและไม่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ไม่คาดฝันค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
16: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนซาราโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคลาออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
17: สาระนานากับสารานุกรมไทย
18: วันนี้เสนอตอนการละเล่นชาวมอญการละเล่นชาวมอญทั้งที่เล่นโดยทั่วไปหรือเล่นกันตามเทศกาลที่ชาวไทยรู้จักคือการเล่นซะบ้าแม้จะเป็นกีฬาพื้นบ้านของชนชาติทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็มีรูปแบบที่โดดเด่นเฉพาะตัวนิยมเล่นสืบทอดกันมาแต่โบราณโดยมีจุดประสงค์เพื่อให้หนุ่มสาวได้พบปะทำความรู้จักกันหรือเพื่อการแข่งขันปัจจุบันตามชุมชนมอญในประเทศไทยหลายๆชุมชนยังมีการละเล่นชนิดนี้ให้เห็นอยู่ในงานประจำเทศกาลโดยเฉพาะเทศกาลสงกรานต
19: ์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
20: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเกี่ยวกับการเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิการรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิในทางที่ผิดค่ะ
21: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
22: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
23: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
24: ่มูลนิธินภา1ในพระดำริข
20: ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมบัญชีกลางเตรียมเพิ่มมาตรการคุมเข้มสิทธิรักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดโดยเสนอมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนติดตามรับฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากนางแพทริเซียมงคลวณิชย์อธิบดีกรมบัญชีกลางสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
3: สวัสดีค่ะท่านอธิบดีคะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะท่านอธิบดีคะจากการแถลงเรื่องของมาตรการการลงโทษการทุจริตสิทธิ์รักษาพยาบาลที่ระบุจะมีการลงโทษตัดสิทธิ์ยกครัวเนี่ยค่ะหากพบคนในครอบครัวทำทุจริตเวียนรับยาไปขายทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีระบบหรือเกณฑ์ตรวจจับอย่างไรคะที่จะแม่นยำ
4: ตอนนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังรับฟังความคิดเห็นอยู่นะคะว่าพระราชกฤษฎีกาค่ารักษาพยาบาลเนี่ยมันก็ใช้บังคับมาสักช่วงหนึ่งแล้วแล้วตอนนี้เราก็มีใช้ระบบเบิกจ่ายตรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจากข้อมูลที่เรามีเราก็เห็นว่ามันบางทีเนี่ยมันมีการเวียนใช้ยาหรือมีการใช้ยาได้รับยาในผิดประเภทซึ่งคดีความก็เห็นกันอยู่เคสที่เคยผ่านมาที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตก็มีให้เห็นนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มีความรู้สึกว่าข้าราชการถ้าทำผิดเนี่ยมันมีวินัยทางราชการเนา
3: ะ
4: มันก็ไม่เข้ากระบวนการสอบสวนวินัยแล้วถ้าเกิดทำผิดจริงก็ถูกไล่ออกปลดออกไปนะคะอย่างไรก็ดีผู้อาศัยสิทธิ์ของข้าราชการเนี่ยมันไม่มีเครื่องมืออะไรเลยที่จะเบรกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าการที่ให้สิทธิ์การดูแลบุคคลในครอบครัวแต่ถ้าเกิดว่าใช้ในสิทธิ์ในทางที่ผิดเนี่ยก็มีการเสนอแนวคิดว่ามันควรจะตัดสิทธิ์เลยทั้งครอบเลยไหมนะคะเราก็ฟังความคิดเห็นอันนี้เราต้องบอกว่าอย่าลืมนะคะว่าค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนี้เป็นภาษีของประชาชนที่ข้าราชการได้รับสิทธิ์โดยอาศัยรายได้เงินจากภาษีประชาชนเพราะฉะนั้นถ้ามันมีการใช้ในสิ่งที่ไม่ถูกอะค่ะมันก็ควรจะมีมาตรการลงโทษนะคะแล้วก็อันนี้เราก็รับฟังความคิดเห็นว่ามาตรการลงโทษที่เป็นลักษณะแบบนี้คือแบนสิทธิ์ไป5ปีนะคะไม่ได้สิ้นสุดตลอดไปก็ไปใช้สิทธิ์อื่นที่ตอนนี้สิทธิ์พื้นขั้นพื้นฐานมันมีอยู่แล้วคือสิทธิ์ของสปสช.นะคะสิทธิ์บัตรทองมันก็ย้อนกลับไปใช้สิทธิ์บัตรทองเท่านั้นเองนะคะพอถ้าข้าราชการท่านนั้นยังอยู่ในระบบราชการอยู่อีก5ปีก็กลับมาใช้สิทธิ์ราชการได้นะคะ
3: ค่ะเราก็สามารถตรวจสอบได้อยู่แล้วในถ้าคนที่จำเป็นที่จะต้องไปรักษาหลายโรงพยาบาลเนี่ย ก็ตรวจสอบได้อยู่แล้วทีนี้ในเรื่องของการเปิดช่องให้ข้าราชการรุ่นใหม่หรือครอบครัวสามารถเลือกสลับไปใช้สิทธิ์ประกันสังคมหรือบัตรทองแทนได้ค่ะมีเงื่อนไขการันตีอย่างไรคะว่าจะไม่ให้เกิดปัญหาเช่นในอนาคตหากบุคคลนั้นเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรงที่มีค่าใช้จ่ายสูงเนี่ยจะสามารถขอย้ายกลับมาใช้สิทธิ์ข้าราชการได้อีกหรือไม่คะ
4: ดิฉันนี่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้มันยังไม่ได้มีแพ็กเกจที่ชัดเจนนะคะตอนนี้มันเป็นเรื่องของการเตรียมข้อมูลแล้วก็รับฟังความคิดเห็นตามที่ต่างๆแล้วที่สำคัญที่สุดคือมันต้องคิดเรื่องโมเดลของการค่าตอบแทนก่อนตอนนี้ยังไม่มีอะไรที่ออกมาชัดเจนนะคะแค่เป็นแนวคิดที่หลายๆคนมีไอเดียขึ้นมาหรือมีการสอบถามอาจจะไม่ได้สอบถามทอดแบบสอบถามนะคะแต่มันก็มีการแซวเสียงกับคนหลายรุ่นนะคะแต่ละรุ่นแต่ละพื้นที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันซึ่งการความเห็นที่แตกต่างกันก็หน่วยงานภาครัฐที่จะดีไซน์โมเดลในอนาคตก็ต้องฟังนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มันยังไม่มีอะไรที่สำเร็จเบ็ดเสร็จที่จะต้องบอกว่ามันจะเป็นแบบไหนเอาดิฉันคิดว่าเรื่องหลักที่สุดก็คือเรื่องที่ว่าจะต้องมีการออกแบบโครงสร้างการค่าตอบแทนให้ชัดเจนก่อนไอ้เรื่องสวัสดิการเนี่ยเป็นเรื่องส่วนเสริมค่ะแล้วมันจะบวกเพิ่มยังไงอะไรยังไงค่ะ
3: ค่ะทีนี้เรื่องของปัจจุบันงบค่ารักษาพยาบาลที่สูงถึงเกือบ 90,000 ล้านบาทค่ะกรมบัญชีกลางเนี่ยได้ตั้งเป้าว่าร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่นี้ค่ะจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์คะ
4: ดิฉันคิดว่าเรื่องที่เสนอ4เรื่องเนี่ยนะคะไม่ได้เป็นเป้าหมายหลักในการลดค่ารักษาพยาบาลว่าจะเป้าจะต้องลดเท่าไหร่นะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่ามันเป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้น ไปทำได้เร็วนะคะว่าจะต้องทำยังไงอย่างเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องของใครที่จะเบิกจ่ายรัฐเนี่ยต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเนี่ยถ้ามันทำให้เราเห็นข้อมูลจากสิ่งที่ตอนนี้มันมีสถาบันสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะนะคะไม่น่ารวมดูได้ตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลของบุคคลเอาไปเป็นวิเคราะห์ต่อว่าควรจะไปแก้ที่ต้นทางที่กระทรวงสาธารณสุขจะทำยังไงอันที่สองคือเราเห็นทุจริตว่ามีการทำทุจริตได้ไหมจากข้อมูลทั้งหมดที่เรามีอันที่สามใช้เป็นเครื่องมือในการต่อรองในการซื้อราคาอย่ามันทำได้หลายอย่างหลายเรื่องอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งนะคะว่าการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเรื่องที่สองนี่คือการเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการนะคะไม่ใช่เราคิดเองนะคะข้าราชการบางคนบางกลุ่มที่เขามีปัญหาอะไรบางอย่างเขาขอมาว่าเขาขอเลือกได้ไหมว่าใครได้สิทธิ์เขาใช้สิทธิ์เขาหรือใครไม่ใช้สิทธิ์เขาซึ่งตอนนี้มันไม่มีช่องทางนี้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่ามันก็เป็นออปชันเพราะจริงๆเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการนะคะหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครอันนี้ก็รับฟังความคิดเห็นส่วนอีกอันเรื่องของทุจริตเนี่ยเราเห็นว่ามันมีทุจริตอยู่แล้วจะปราบทุจริตกันยังไงมันที่เมื่อกี้เล่าอะค่ะข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เพราะเอิ้นคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายฟอร์ดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยเราคิดว่าบางอย่างมันก็ต้องเป็นมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างนะคะซึ่งข้อดีของไทยก็คือว่าเรามีการรักษาแบบขั้นพื้นฐานคือบัตรทองเพราะฉะนั้นการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเนี้ยเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี้ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่านะคะอันนี้มันก็เป็นประเด็นมากกว่านะคะมันไม่ได้เป็นมันไม่ได้มีการมันคือสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี้ยก็ท่านในเมื่อท่าน abuse หรือว่าท่านใช้สิทธิ์นั้นในทางไม่ถูกอ่ะท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิ์ปกติแล้วกันนะคะ
3: ค่ะท่านเอกดีคะแล้วในส่วนของระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่ฉบับที่3ค่ะพุทธศักราช2569ค่ะที่มีการเพิ่มระบบคะแนนความเสียหาย120คะแนนเพื่อลดเกรดผู้รับเหมาทิ้งงานเนี่ยอยากให้ท่านเอกดีค่ะขยายความเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงค่ะว่าเกณฑ์การตัดคะแนนเนี่ยจะเริ่มนับจากจุดไหนคะ
4: คือเรื่องอันนี้มันเป็นการประเมินผลนะคะไม่ได้เป็นเกณฑ์การมันเป็นการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างว่าเหตุต่างๆมันมีประมาณ 3-4 เหตุนะคะที่เราเอามาใช้ในการประเมินผลว่าผู้ประกอบการที่ทำให้ก่อเหตุการณ์พวกนี้ค่ะจะต้องมีการถูกให้แต้มนะคะให้แต้มเนี่ยให้แต้มในทางที่ลบนะคะไม่ได้ให้แต้มในทางที่บวกก็ถ้าเกิดว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็จะถูกสะสมคะแนนนะคะซึ่งคะแนนเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีก2ปีนะคะถ้าเกิดว่ามันมีเหตุอะไรเกิดขึ้นความร้ายแรงของการให้คะแนนมีอยู่ท้ายประกาศท้ายระเบียบนะคะคะแนนมีความเข้มข้นแตกต่างกันไปไอ้เล็กๆก็ยังไม่โดนนิดหน่อยแต่ไอ้หนักๆเนี่ยก็จะโดนเยอะพอโดนเยอะสะสมไปเนี่ยพอถึงระดับนึงเนี่ยมันก็จะถูกห้ามรับงานใหม่เอาเวลาที่เหลือไปทำงานของเก่าให้ดีก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมีคะแนนสะสมสูงถึงขนาดระดับหนึ่งเนี่ยผู้ประกอบการงานก่อสร้างซึ่งต้องขึ้นทะเบียนเนี่ยก็จะถูกลดชั้นลงมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นเครื่องมือที่กำหนดให้ผู้รับงานภาครัฐที่เป็นงานก่อสร้างเนี่ยจะต้องระวังมากตัวมากยิ่งขึ้นเพราะถ้ามันมีความเสียหายเกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะส่งผลกับการรับงานของเขาในอนาคตหรือถูกลดชั้นในระยะต่อๆไปค่ะ
3: ค่ะสุดท้ายนี่ค่ะท่านเทพบดีคะเรื่องของการประเมินผลผู้ประกอบการงานก่อสร้างล่ะคะตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
4: นี่แหละค่ะระเบียบเพิ่งออกมาเมื่อวันที่10กรกฎาคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหน่วยงานทั้งหลายที่เป็นหน่วยงานกฎระเบียบฉบับนี้ค่ะใช้บังคับกับ3กลุ่มนะคะกลุ่มแรกก็คืองานตั้งแต่5ล้านบาทขึ้นไปของ6หน่วยงานที่เป็นกองก่อสร้างนะคะก็มีกรมชลประทานกรมทางหลวงชนบทกรมเจ้าท่ากรมทรัพยากรน้ำแล้วก็กรมโยธาธิการและผังเมือง นะคะก็ถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็จะต้องพิจารณาว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าว่ามีความเสียหายโดนคะแนนเท่าไหร่แล้วก็ต้องแจ้งเข้ามาที่ระบบกลางคือระบบจัดซื้อจ้างกลางของกรมบัญชีกลางคือ EGT นะคะกลุ่มที่สองก็คือเรื่องของงานอาคารสูงอาคารใหญ่พิเศษหรืออาคารชุมนุมชนนะคะแล้วก็กลุ่มที่สามก็คืองานก่อสร้างทุกประเภทที่มีมูลค่าสัญญาแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยหน่วยงานเจ้าของโครงการก็จะต้องพิจารณาค่ะเข้ากระบวนการพิจารณาแล้วก็ให้คะแนนนะคะถ้ามันให้คะแนนเท่าไหร่ก็ต้องรายงานมาที่ระบบกลางแล้วก็หน่วยงานภาครัฐทั้งหมดก็จะมองเห็นค่ะว่าคู่ค้าภาครัฐแต่ละคนนี้มีคะแนนเท่าไหร่แล้วก็อาจจะเป็นเงื่อนไขก็ได้ในการเขียน TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างคุณสมบัติของคู่ค้าภาครัฐที่จะรับงานจะต้องเป็นยังไงอันนั้นก็แล้วแต่หน่วยงานภาครัฐค่ะ
3: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านอธิบดีแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ
5: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
6: ท่านผู้ฟังคะวันพรุ่งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการสานต่อความสัมพันธ์ไทยจีนครบรอบ51ปีพร้อมกระชับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีการลงทุนและความมั่นคงติดตามรับฟังจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
7: ข้อข่าวเล่าประเด็น
23: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีกำหนดการเดินทางเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่16ถึง20กรกฎาคมนี้ตามคำเชิญของนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนนับเป็นอีกก้าวสำคัญของความสัมพันธ์ไทยจีนที่ดำเนินมายาวนานกว่า5ทศวรรษนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้เป็นการสานต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนซึ่งก้าวเข้าสู่ปีที่51โดยมุ่งกระชับความร่วมมือในทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และอุตสาหกรรมแห่งอนาคตควบคู่กับการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ข้ามชาติและการประสานงานในประเด็นสำคัญระดับภูมิภาคเพื่อสร้างประโยชน์ร่วมกันแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
24: ความสัมพันธ์กับไทยจีนเนี่ยเรามีกันมาอย่างแน่นแฟนนโยบายของนายกอนุทินค่ะการทูตไม่ใช่เพียงแค่การไปจับมือเท่านั้นนะคะเราต้องเปลี่ยนทุกๆข้อตกลงเปลี่ยนทุกๆเอกสารความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของคนไทยทุกคนค่ะในโอกาสนี้ก็จะมีการประชุมในระดับทวิภาคีก็คือไทยจีนแบบเต็มคณะแล้วก็จะได้คุยกันในทุกๆเรื่องที่เราคิดว่าต้องเดินหน้าต่อหรือบางเรื่องที่ร่วมกันแก้ไขมาแล้วแต่ว่ามันยังมีอุปสรรคอยู่ก็จะได้หาทางออกร่วมกันค่ะ
23: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าภารกิจของนายกรัฐมนตรีจะครอบคลุม3เมืองสำคัญได้แก่นครเซี่ยงไฮ้นครเฉิงตูและกรุงปักกิ่งโดยจะเข้าเยี่ยมคารวะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมปัญญาประดิษฐ์โลกหรือ World Artificial Intelligence Conference 2026เป็นประธานเปิดงาน Thailand China ซื่อฉวน Investment and Economic Forum 2026พบหารือภาคเอกชนรายใหญ่ของจีนและนักธุรกิจไทยก่อนปิดท้ายด้วยการประชุมทวิภาคีเต็มคณะกับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาชนจีนพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามความตกลงสำคัญระหว่างหน่วยงานของไทยและจีนในหลายด้าน
24: งานนี้ก็จะเป็นการไปเปิดสำนักงานแห่งที่3ของ BOI ค่ะซึ่งอยู่ในพื้นที่ตะวันตกของจีนและในวันจันทร์ก็จะเป็นการหารือกับท่านนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเราจะมีการลงนามในข้อตกลงหลายๆเรื่องด้วยกัน
23: การเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนครั้งนี้นอกจากจะสะท้อนถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟนระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านและคู่ค้าอันดับต้นของไทยแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการผลักดันความร่วมมือด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีนวัตกรรมการลงทุนและความมั่นคงเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจใหม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันของทั้งสองประเทศในอนาคตชวิสาประทุมมารายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคเอกชนจัดตั้งอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะมุ่งเน้นพลังงานสะอาดและสาธารณูปโภคครบวงจรรองรับอุตสาหกรรมศักยภาพสูงติดตามได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
8: ปัจจุบันประเทศไทยกำลังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานลดการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลและหันมาใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นเพื่อตอบโจทย์กติกาใหม่ของโลกในการยกระดับเศรษฐกิจสีเขียวที่ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอได้ขานรับนโยบายรัฐบาลในการสนับสนุนการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมที่ให้ความสำคัญกับหลักการเหล่านี้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากนอร่วมกับบริษัท304 Industrial Park เอสมาร์ทจำกัดขับเคลื่อนโครงการนิคมอุตสาหกรรม304ในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมร่วมดำเนินงานบนพื้นที่ 1,273 ไร่ในอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีโครงการนี้เป็นการจัดตั้งเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศอัจฉริยะที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ากับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมขั้นสูงเพื่อรองรับการลงทุนยุคใหม่นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีความพร้อมสูงสุดด้านสาธารณูปโภคสำหรับอุตสาหกรรมที่ใช้ทรัพยากรสูงโดยมีจุดเด่นด้านพลังงานสะอาดแบบผสมผสานทั้งชีวมวลและโซล่าลอยน้ำกำลังการผลิตรวม555เมกะวัตต์ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าสีเขียวได้อย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงรวมทั้งมีอ่างเก็บน้ำความจุ40ล้านลูกบาศก์เมตรรองรับความต้องการในพื้นที่นิคมแห่งนี้ออกแบบระบบมาตรฐานสากลไว้อย่างครบวงจรทั้งระบบผลิตน้ำประปาระบบบำบัดน้ำเสียระบบป้องกันน้ำท่วมแบบเต็มรูปแบบรวมถึงระบบบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมที่เข้มงวดเพื่อความโปร่งใสและเป็นมิตรต่อชุมชนคาดว่าโครงการนี้จะช่วยดึงดูดเม็ดเงินลงทุนได้สูงถึง 15,000 ล้านบาทและสร้างอัตราการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 10,000 คน
9: เพราะฉะนั้นเนี่ยสิทธิประโยชน์ในการให้สิทธิทางภาษีเนี่ยตาม BOI นะครับที่ร่วมกับการนิคมคือ Smart Industrial Estate เนี่ยก็จะได้ครบถ้วนด้วยนะครับก็ตั้งใจที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมแบบใหม่ครับโดยใช้ Utility ที่เป็น Utility ที่ทันสมัยแล้วก็เหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบใหม่ๆเข้ามาครับ
8: ด้านนายกิติพันธ์จิตเป็นธรรมประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท304 Industrial Park จำกัดระบุเพิ่มเติมว่าทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการดึงศักยภาพด้านสาธารณูปโภคที่มีอยู่มาตอบโจทย์อุตสาหกรรมเป้าหมายที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์และ Data Center ปัจจุบันมีนักลงทุนกลุ่ม Data Center หลายสิบรายให้ความสนใจและอยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยเพื่อมาลงทุนเนื่องจากบริษัทสามารถตอบโจทย์ความต้องการด้านพลังงานสะอาดได้อย่างครบวงจร
9: พัฒนาเป็นพลังงานสะอาดที่เป็นแบบไฮบริดคือเรามีทั้งส่วนที่เป็นไบโอแมสที่สามารถผลิตได้24ชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามีความมั่นคงทางพลังงานประกอบกับที่เป็นส่วนที่เป็นไฮบริดเนี่ยคือเรามีส่วนที่เป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ที่เป็นทุ่นลอยน้ำดังที่เรียนว่าเรามีอ่างเยอะเลยคราวนี้ทุ่นลอยน้ำเนี่ยเราสามารถที่จะทำเป็นโซลาร์โฟลติ้งนะครับ
8: ทั้งนี้จะเห็นได้ว่านอกจากการให้ความสำคัญกับความยั่งยืนแล้วต้องควบคู่ไปกับการขยายฐานอุตสาหกรรมใหม่หรือ New S Curve ไทยจะต้องมีระบบสาธารณูปโภคในการดึงดูดการลงทุนและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม Data Center ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคตที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกการจัดตั้งนิคม304ครั้งนี้จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนนานาประเทศและเป็นกำลังสำคัญในการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศให้สอดรับกับกติกาใหม่ของโลกปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ท่านผู้ฟังคะมะเร็งท่อน้ำดีพบมากที่สุดในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านลุ่มน้ำโขงสาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดแพทย์จึงชวนประชาชนเลิกกินดิบหยุดพยาธิใบไม้ตับก่อนจะนำไปสู่มะเร็งท่อน้ำดีติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
10: มะเร็งท่อน้ำดีไม่ใช่โรคที่พบได้ทั่วไปในทุกประเทศแต่ไทยกลับพบมากและกลายเป็นพื้นที่ที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงมะเร็งท่อน้ำดีของโลกตามมาด้วยประเทศรอบข้างอย่างสปป.ลาวกัมพูชาและเวียดนาม สาเหตุสำคัญร่วมที่พบก็คือการมีวัฒนธรรมการกินอาหารดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบโดยเฉพาะอาหารที่ทำจากสัตว์น้ำจืดที่เอื้อต่อการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับต้นเหตุสำคัญของโรคร้ายข้อมูลของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขระบุว่าคนไทยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไม่น้อยกว่า6ล้านคนและโรคพยาธิใบไม้ตับรวมถึงมะเร็งท่อน้ำดีฆ่าชีวิตคนไทยปีละ 15,000 ถึง 20,000 คนโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

0: ำนวนมากผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อัตพลติตปันหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์มะเร็งท่อน้ำดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวว่าพยาธิใบไม้ตับคือปัจจัยสำคัญที่สุดของมะเร็งท่อน้ำดีในประเทศไทยโดยกว่าร้อยละ 70-80 ของผู้ป่วยเกิดจากการอักเสบเรื้อรังจากการติดพยาธิซ้ำๆและปัจจุบันการรักษาจะก้าวหน้ามากขึ้นแต่การตรวจพบในระยะเริ่มต้นและรักษาได้อยู่ในระดับต่ำดังนั้นการป้องกันและตรวจพบให้เร็วจึงดีที่สุด
1: 20-30 ปีก่อนเนี่ยถ้าคนไข้เป็นมะเร็งท่อน้ำดีแล้วก็มีอาการตัวเหลืองตาเหลืองปวดท้องมาโรงพยาบาลเนี่ยถึงแม้จะได้รับการผ่าตัดรักษาเต็มที่เนี่ยก็จะอยู่ได้ประมาณ3เดือนปัจจุบันนี้เทคโนโลยีการผ่าตัดดีขึ้นยาเคมีดีขึ้นตุ้งเป้าดีขึ้นมีโอกาสรอดเฉลี่ยในทุกระยะของโรคเนี่ยหลังจากผ่าตัดอยู่ประมาณที่ 30-40% ดูแล้วก็ยังแย่อยู่แย่กว่านั้นก็คือใน100คนที่มาโรงพยาบาลเนี่ยมีโอกาสที่จะมีระยะต้นพอที่จะสามารถผ่าตัดรักษาได้แค่ประมาณ 20% ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่มารักษาตอนเป็นมะเร็งแล้วควรจะต้องเป็นการป้องกัน
0: ด้านนายแพทย์ยงเจือเหล่าสิริถาวรผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไปกล่าวว่าแม้การตรวจพบพยาธิใบไม้ตับแล้วจะสามารถรักษาหายได้ด้วยยาแต่มีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ตลอดหากไม่เลิกพฤติกรรมกินดิบการคิดพึ่งยาถ่ายพยาธิไม่ใช่ทางแก้เพราะองค์กรวิจัยมะเร็งนานาชาติจัดให้การติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์เนื่องจากการติดเชื้อทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์ท่อน้ำดีเรื้อรังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของเซลล์และพัฒนาเป็นมะเร็งในที่สุด
2: ดังนั้นวิธีการที่สุดไม่ใช่ว่ากินยาถ่ายยาทุกปีวิธีการที่สุดคืออย่าไปรับประทานปลาน้ำจืดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการอักเสบของท่อน้ำดีและกลายเป็นมะเร็งในอนาคตครับการที่เราตรวจเจอเนี่ยมีข้อดีคือก็ครั้งนี้เจอแล้วใช่ไหมก็รักษาไปเลยแต่สิ่งที่กว่าคืออย่าไปกินอีกเพราะว่าการตรวจทุกปีไม่ได้หมายความว่าระหว่างปีเนี่ยที่เราไม่ตรวจเราจะไม่เป็น
0: วันนี้ประชาชนยังสามารถบริโภคหลากหลายเมนูพื้นบ้านได้ตามปกติเพียงแต่เปลี่ยนดิบให้เป็นสุกยังสามารถคงความอร่อยและเอกลักษณ์วัฒนธรรมด้านอาหารพื้นถิ่นได้อย่างเต็มที่พร้อมได้ปกป้องสุขภาพตนเองไม่ให้กลายเป็นผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีในอนาคตรวมถึงช่วยให้ประเทศหลุดพ้นจากการเป็นเมืองหลวงของมะเร็งท่อน้ำดีนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
5: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกาชายันดาชอเนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละคือมาเงเลชื่อญาเธอมิเนอาดิมาโยหานาลูอายองเนเกเนยอเยบอเนมาอีนออายอมาโดอาดิเนกอเยเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลียมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนวัวจ้อยกันญาอาดิมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกินเนยอเยอบอชอเนมางามาอาเขาชอเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8 สิงหาคม 2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5 ประตู 4 แจ่งตามแนวคูเมืองและ7 วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7 ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชโยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลาญาอนาโกลุคุมญาอูตาจอซาดูเจียงลองในญานิอุลโลแมบาประชาชนยาโกเชโกลาตาพอเดอเฮลวยชอบาแมคอติบัทยาวาสิจอนเนแมยอนอนาเดญาจอนยางาลาและเชฮอลเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอะชิงเมโมแกรมฮอลอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกาโกชอกอมบิโอโยฮาอาเชียงมาเลเซียเชนยานีชกอมบิโลกเอสนากงมาทุจิฮุยฮอลทุจิรามิชาอาด้วยยายังและทุเมลสัญญาเจมอนาสปสชติซุ่มซุ่มจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุ่มนี่เยงาซุ่มงางาปายอดามออเดนากาตีโกจำยอจำยอนึมานากงนาลูออเดนากาติซุมนี่ซุมโยกะนาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล้อนแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจากันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูเนี่ยเอออยู่นิ้วโฆษณาบีเกอหมอเนี่ยแหละนึกมาอ่อนหน้านากาไงเหลียวเนี่ยไงชนยังอ่ะอยู่นิ้วนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จำยองงาซึ่งมีสีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนะคนนี้จำยองเวนี่มีเออโกเย่งาสีเวและงาอยู่นิ้ว
5: ma ze de nya wo she shai mi a
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma sung kha
7: kok kwa
6: nyo song
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

You're a little bit.

lo ye nyu do cha ga cha ji hm ji a ni em mi ne cha ji cha da nga ye nyu sum che ko ni ya gu se ji lo ye nyu hm na ko ni le do cha a ye ni a ye a ye ni mo do ko ni a ni em mi ko ni di cha nya lo ye nyu ho nge nga ji ya mo ho ma lo le le a yo ma nga ma phu nge ya mo te nga ji lo ye nyu gu ne ta na le Nagapone homo manga jilo ye new heganeta nacha ga jirelem tagale pada ne ma ye new gam nakoni tidana konya di mao jia gunga ye nya oji malalia le chegone kogane pilanya nga ye nya gam jil gam na pilana di majulo yas le yo ha ya pechina lo ye nya di ma bochampula inge bochampula ine lo ye new bochane ulana uja jia ye nya bochane le ula ula kena lo aji ape phala lo modulo ka ni khulo ga ja ya nya ape phya ya ga ma yu yu lo ya ga ma yu yu thena thena le ni ni ni ni khulo phya ji lo na du ko ko le modu ko ni sani ni ni ni ni le khulo gola ji lo tumi ne hna ko ni adi ma bochan I ne ulana khulo che go ko na khulo piranya nga ya nya na tumi na adi ma khulo gala na ko ni Huyai ne ya bi tua inga kulu kai malalia gam na lo yinyu. Na di ma temi ne choka ma choka dayu na le bochang idu le le hum na lo yinyu. Che gotu, che gote jitu lo yinyu le uhe du du du le hong hong yu hong hong le game lo yinyu. Le kato yu jire janga hu gukha godon jire janga. Hu jine kudu thane le bi bo nga ye nya na han ko katto thana ko ni ati ma thana ma bela la bulo na hu bo bo na bu na di ma ji bo chang ye du na ye mu pha che go ma bi ko ta la le phyang ge ye thu thu le mo mo le ya ka chang ji nga de bu nga na yo mya bu che go yo mya mi ti bo ti de na ko ni min te bi mo la me lo ye ni min te le Who let who choose Yamelo de Cadiamelo, na Pion, your mamma, dear mamma, less a no nabu, the no boloya no ayat, a little nab, which a no boloma no moja, sanos a papula, light a hand, what did Yamelo Alina do tell no moana, good jiconi, check on a bucolania near Holo, ya jung and I and ya na. It can't jung a jeer, check go pula, color oak on the Yagunga lotamine, eje. Adi ma nyung to I ju pula ye ye dang ta da na ya se je ji ma ye nya ju to lo so mo pula na so mo ge to de la me lo no pya ji jang bi dang to la ta ta ta le so mo nge mo je ne la me ho to pula ko nge le lo ko da jo pula ko nge le te de na ko ni ya ji chu ta na ya ji bi to to ni to lo jang ta e yo le thiem tha thiem tha ngo jena de jim nga ya nya na myo ni bala ti si di si re ko lo ja ne ngo jena che go pi ra nya ji go ji lo ye nyu thmi ne o so mo pu la ne e na si na si na na ngo je le tu lo e tha sa bu bu tha ji lo ye nyu thmi ne che go the the he te ko lo pi ra ne yo yo yo ki ga pa yo nya me che go ji adi mai khan la hjo nai khan la he ko lo yo lung lung la ge jinga che go ji khan la he ko lo la an la ni ni ni ni adi ma ko pa na bo pa ko lo yo yo yo jo me lo ni ni ni ni pa yo na ko ni ma yo ni khai me tho na ti ga pa ko ko ja me ye nya thmi ne cho ha jo ga jo me che go ji thmi ne adi ma ji che go ma bi ko la la adi ma ji ya ka yu he le phu se ji ya phu me ye nya le a gung no ko kai kai uji adi ma kai lo opira na na pho I sani myang a he na ho pho ko nga na su ga pa e hum na ko ni ho je lo ma la lia pu la lo yin yo bo chang I ne u la ke na phe phang a jo a ho lo pira nya nga e nga yin ya thmi ne adi pira ko ne adi ma ji yo ha ma si ya mie mo jo ga I ne go pa yo ma si la yu do ne go pa to I ma yin ya ja ga pu la ya ja cha mo ne bi la lo yin yo ho ko ni kai malalia la che go ya gumi e ma ye nyu na jai thim na ko ni adi ma thu adi ma kha na ma lo na ja ga u mya ni ja me lo ye nyu na ga ji ga yo ma ne thai phone ne bu do da mo phone ne bu do la ko ni adi ma bi yum la lo ye nyu u ye ye mye yo lung lung le ko lo bi do lung le yo ji na thu yo mu nga ya nya ga pa bu tha ji a be be mu cho chi lo ye nyu ma lo na cho chi thu Adima cho chữ thơ, you know, a chone son don't hear Adima cho chữ lam.
thì chỉ số mà anh đi lo như cho chị thứ mất lo này thứ bây giờ này phụ này đồ thứ ấy phá mưa che vậy nha tôi nên mưa nào cũng lo mà già mẹ cho nên số đó hư hư vậy đó hư na à được chưa đó thả mà nó na yêu cái à được chưa bao đó na mà mưa yêu cái yêu chưa được được ra mà mưa bự nãy sáng nay mưa lên na cho chị cái lo như à được chưa cho nên số đó hư mà người yêu hay cho chị ít con già thứ lo nên thì bây giờ này le ilalang lo lo bolo kulo tikolo debbe ne kulo lo ne kulo dona koni isani mua je ye nyo hamu dolo yo lum kolum la je cho chi thlo yinyu na jai thim na koni matum le khunga ye nya matum hum na nga je akadom si nya matum hu je kolo yo ma ne le ye tha ne kulo do thlo ye nyu adi ma lon nai ti de nga lo ga pa la ha me lon nai phula ga lon nai la ma bi ga ni ho ga ko choba nya ji ma tum le khu de lo ye nyu na fa tha le cho na ko ni adi ma kha ju khu si fa tha le cho la ga ho te nga ji a pa yu nyu nyu le nga ji a cho ne bi la mi khang a tu lo le kha tha ma he na ga is ha mu a ya nya adi ma a le a le khab yo na nga lo ye nyu khab yo na ju me khab yo na ne phya la le nga khab yo na nga phá thà lại cho áp bá hơi ilon thà gà lên đó bún này này nhìn nuôi nhặt trên đó bún này khổ đau quá nè áp phá mà phá đồ là nè yêu mua vậy nhà cầm giữ cướp giật sang na chúng mày cướp giật na na sang cái loại như hehehe rồi này đi mà gừng gừng ở ông ấy giật to lên đó na quá nè áp phá mà phá đồ là nè tại lại thà lên nhà cầm giữ phá thà lại cho nó không à thay phô chim mèo à vậy nhà à khá cái có lo thái cái thái này khu gà, cô lo khu chỗ mía đi mà chim nhong mà nhà già lo, hơi chiều ngày ba cho nên mình là ngay đi nuôi thái này, lẽ ngay ở phía cô lo khai đấy tham ăn gì lo, nhà phát thái này chôn chứ, na, bố biết bắt chơi lo, nhà bố biết bắt chơi thôi, à đi mà là hơi, lẽ lùm ở na cô lo đồ, mà mưa đồ kẹp phu là ít hơn những anh em, ở gì bố biết bắt chơi hơi bù nè đồ, có mưa chơi nhà đi mà cả ba เลยว่าพูดอะไรเพี้ยไม่รู้อย่างนี้คือเลยขับลมเลยเอ้ยเหมือนจะหุ่นจีโร่ที่มาเอามาดูคือที่ปอนักแก่พูดอะไรมามือดีพูดอะไรที่มาในคุโร่คือมาเอ้ยช่วยมาดูช่วยเนี่ยคุโร่พี่ช่างเธอรออย่างนี้ว่ามาซ้ำซากเธอรอคือพอพี่ปัจจุบันดูอย่างเหมือนจะอย่างนี้นั่นน้ำกระชายเลยเองอะน้ำกระชายเดือดจีที่มาเอามาดูบานัวจีกระชายน่ะละเอ้ยจริงอะละเอ้ยที่มาขับจีคุโร่ห้องเงี้ยละเอ้ยดูเลยแต่ตามพ่อจะไม่ค่อยเข้าอันจีจิงอันจีมือพ่อจะเลี้ยงอ่ะที่มาขันเนี่ยดูเนี่ยเลี้ยงอันเมียถ้าไม่ละเอ็กขาดเนี่ยเนี่ยเขาจะจีรออย่างนี้ก็ใช่เขาจีอุ้งยืนก็จังได้เด็กเบนเนี่ยคุโรดอนาคนนี้ที่มาโมดูคุโรบอลูเนี่ยละจีน่าไปตัวเองไปตัวดูเล็บเบลานี่ยศศรีก็ตัวน่าคนนี้เบลาเดือเบลาเลยมาย่าเลยเดือจะไม่เนี่ยตัวนี้ยศเบลาเนี่ยเดือยศคนเนี่ยเลยเดือนั้นโดนนะคนนี้เล่โลคานี่ไงจะไปเตือจิโรยันอยู่น่ากึจิคุโรเอ๋หลังแล้วเฮ้เล่คุโรโดนไงลอยันอยู่มีอันนี้ถ้าโดนแล้วเล่หมอผู้ละลอยันอยู่จนนั่นที่จอละเล่คุโรที่จีน่าที่จีเล่คุโรโดนเลยน่ายศจอยน่าที่จีเล่โดนพาร์เล่อาจีคนนี้ลอยันอยู่ที่มาโมโดที่จีเล่โดนมีอันถ้าหน้ามาเมื่อจีมาเมื่อเนี่ยโดนพาร์จีโดนพาร์คือจีจนนาทีจอน่าอยู่จีพัดตัวพายแล้วน่ากว่านี้จนนาทีจอแล้วฮัลโหลใบมะกรูดฮัลโหลน่ารูปมองแล้วแหละโอ้แล้วไม่รู้อย่างนี้ป่าแล้วว่าป่าเฮียที่มึงงานก็ไปมาบ่นทางอ่ะเฮียอันที่มามีเนื้อแล้วละแล้วบำนัวเจแล้วว่าป่าเธอรออย่างนี้แล้วจ๋าเนี่ยฮัลโหลอีหลังๆลูกกูจ๋าเนี่ยเฮียก็มาอ๋อก่อนนี้งานจีแล้วหนูทานยามีเอ็ดเอ็งเนี่ยมากระจิโลเฮ้ยมึงจีอยู่ที่มือมึงไงเนี่ยเฮ้ยนั่นมีนู่ผู้ละโกโก้ซาเดือดเลยมีนู่ผู้ละมามอลาเดือดเลยฮัลโหลไงเฮ้ยอาป้าเฮ้ยมึงยังมึงอ่ะเลยโอ้อาป้าเฮ้ยต้องตากอย่าไม่เฮ้ยนั่นฮัลโหลที่เดินนั่นคนนี้เล่ลู่ๆพะจังอ่ะสิตัวนี้ดูเฮ้ยนั่นยังมึงไงเนี่ยเลยจัลลังเนี่ยดูเฮ้ยที่มือมึงอ่ะเฮ้ยนั่นคนนี้ดูเพจไม่ลอยเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลอันที่มาจีฮัลโหลดูอันนั้นอันที่มาโมดูคุโรดูฐานะเอออันที่มาจีน่าก็ยกมาเมียนี่ยอยฮาเลยคุโรชอบังอะไรอย่างนี้คนนี้เฮน่าก็สมุนไพรอันที่มาจีจะฮาเลยส้มอะไรอย่างนี้จะฮาเลยน่าใจถิ่มน่าคนนี้ที่เดินน่าพุ่มแพ้เลยเปลี่ยนอะไรอย่างนี้พุ่มแพ้สมุนไพรเนี่ยพักเกี่ยวมั่งกับนายเสือเดี๋ยวพุ่มแพ้น่ะโอ้เจี๋ยสุ่มจีอะไรอย่างนี้สุ่มจีหรอพุ่มแพ้ตัวที่เดินน่ะเมื่อโมดูผู้ละเงาอย่างโมดูผู้ละคุโรที่จีดจีเพลอะไรอย่างนี้โมอะไรโมดูเขาก็จีมาแต่เรื่องนั้นคนนี้
lên nè nè lên nè nè à dì dì là dì lò nà hẹn gặp bà ờ lè là dù phú là lè lè lè dì gà khô lò ờ gà dì khó pháp lè gà là dù là sọ phú là khô lò gà dì hờ nà gò nì lò yà nhiều dì gà phú là lè ờ yò hà gò phùm phê gà yà xì nhàng à nè gò bà ờ mò nè hà bì là hư yà lè ngà nà phùm phê nà ú bà hê chờ lè ờ อูดูอูเจอูดูแล้วเมียอูดุมพูละโคโลมามือไงเราเยพูละเยเทน่านะชะจุเทน่าเยเยแล้วไงฮึดมาเจที่อากาศเปลี่ยนแล้วนะที่พุ่มแพ้มึงอ่ะเจอเดือดเจียอย่างเงี้ยถึงมีเนี่ยให้เชื่อแล้วเลยแล้วอยู่จุดนั้นโคโลนะชะมาจุดนั้นเนี่ยก็ไอ้เออเจอากาศที่มาเปลี่ยนก็โคโลสั่งอ่ะโคโลสาดุลอยอย่างเงี้ยฮึดเจอฮึดนะก่อนนี่มอลิโตกาตัวแพ้ก่อนมาอย่างอีกไงอย่างเงี้ย น่าชนในทูบผู้หล่าเมียจะก้าก่อนนี่แพงอ่ะดูนะน่าชนในทูบผู้หล่าและจูบถ้าก้าก่อนนี่และแพงอ่ะอาชาชิคอผู้หล่าอาชาชิคอมก็เชิดก็เทจีที่จีจะไม่รู้เฮ้ยเฮ้ยเจี๊ยก็แพงอ่ะน่าดูน่าจะก้าผิวหลวงอ่ะอย่างเงี้ยจะก้าผู้หล่าผิวหลวงเนี่ยและนั่นไม่บ้าผู้หล่าและผิวอ่อนจีจะก้าดูน่าพุ่มแพงและเทียนเอาเยอะๆเทียนนั่นอาชาโจเทียนน่าโคลมาหล่อเนื้อน่าเฮ้ยดูโคลเองอ่ะ น่าดูน่าออกกำลังกายแล้วยังไงเดี๋ยวต้องช่วยช่วงอ่ะน่าอุจิพ่อเออยู่ยมมือเลยอย่างงั้นดูน่าเราดูน่าอุจิพ่ออยู่มามือเลยโคโลสั่งอ่ะน่าที่เดินน่ะอุ้ยผู้ละเพศเดียร์เจอุ้ยผู้ละเพศน่ะก่อนนี่อยู่ฮะเฮ้ยเพศอยากอู้ของเงินนมอ่ะเชื่อของเงินเลยน่าที่ปอน่ะอ่ะเออเจอาหารทะเลก็เพศที่เดินน่ะ นับบุญนับผ่องก็แพ้จีพลังเมียเมียนี่นั่นนับบุญนับผ่องเลยโคโลมาจันยาที่เดินนั่นหรอถึงมีนายหุ่นดูน่าแพ้ดูน่าอ่ะเลี้ยยุติติ้งแพ้ในยุคเกิดแพ้ไม่ใช่ที่ปอนายุติติ้งก็จันยาอยู่หุ่นไงมาจันยาแล้วหุ่นดูน่าอยู่หายาสีเนี่ยแม่หุ่นเจี๊ยเจี๊ยมายาจ่าเลยแล้วลงแรงผู้ไรก่อนนี่งาจีมาจันยาดีเลยไอ้เนี่ยมึงน่าจ่าเนี่ยตอนเนี่ยบิจารณาเราที่ปอนา ยังอื้อก็จะปิดยังก็ต้องยืนนั่งรออย่างเดียวที่มีเนี่ยหันทะเลก็ยังอื้อก็จะปิดแล้วเนี่ยเลยโดนน่ะอ่ะโชว์เลยรู้เรื่องผู้ร้ายอยู่นี่น่ะเฮ้ยอยู่หันเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเจอเนี่ยโคโลบิจานะโชว์เลยอยู่เอ็บบอนยาเดียวบอนยาเดียวโคโลเดินเนี่ยไอ้สันนิเพศเดี๋ยวมันจะหัวใหญ่ใหญ่นมผู้หลักโคโลเอ้ยอยู่ผู้หลักโคโลเอ้ยลอยอย่างเดียวที่ปอนะหันทะเลเธอโคโลโดนถ่ายเธอ พลาโคโลเพนับบาหูยาอย่าอยู่แม่เล็บผุลาผุลาที่มีเนี่ยอยู่ฮะมาจันยาจีเลยโคโลยันดูท้าดูจีลอยอย่างเงี้ยคือหน้าคนนี้พุ่มเพลก็กองอ่ะอย่างเงี้ยเหงาเนี่ยแต่น้าโดยเฉพาะที่บิ้มและบินอาหารเนี่ยข้าโนจะกาจีเลยเลยมุทะกาเลยพายในดารามาอย่างเงี้ยโดยเฉพาะก็ไปเลยทำหน้าคนนี้คุต้าในช้างทางง่ายอย่างเงี้ยหัวใจสั่งให้จำเจเลยนึกมาละหุ่นเนี่ยเล่นดูถ่ายเลยสั่งทางอะไรอย่างเงี้ยที่โคโรนาดามาอย่างเงี้ย

Ta

南无九海啊，就让个马

能世界忙的喇嘛扎扎欧里斯下忙的米的多奶

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับพิญญรุ่งสมัยกรมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตได้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: รมบัญชีกลางมั่นใจร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จะช่วยลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
7: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวถึงมาตรการคุมเข้มสิทธิ์รักษาพยาบาลเพื่อป้องกันการทุจริตและการใช้สิทธิ์ในทางที่ผิดว่ายังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ป้องกันการทุจริตยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลในครอบครัวทุจริตพร้อมเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่คู่สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปรับบทบาทจากผู้ให้ทุนสู่ผู้ร่วมลงทุนเพื่อกระตุ้นและดึงดูดการลงทุนควบคู่การลดความเสี่ยงและยกระดับสตาร์ทอัพไทยสู่ระดับสากล
8: นางสาวกฤตภกาบุญเฟื่องผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติหรือ NIA เปิดเผยว่าหลังจากพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสำนักงานฉบับที่3พุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับระบบนวัตกรรมไทยจากเดิมที่ NIAจะเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนอุดหนุนแบบให้เปล่าแก่สตาร์ทอัพและ SME สู่การขับเคลื่อนผ่านกลไกด้านการลงทุนแบบผู้ร่วมลงทุนหรือ Co-Investor เพื่อกระตุ้นและดึงดูดเงินทุนจากภาคเอกชนโดย NIA สามารถร่วมลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่มีศักยภาพสูงได้โดยตรงผ่าน3รูปแบบหลักคือการร่วมลงทุนผ่านกองทุนทรัสต์การจัดตั้งบริษัทลงทุน หรือลงทุนผ่านกองทุนแม่และการร่วมลงทุนกับองค์กรขนาดใหญ่หรือบริษัทเอกชนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงเสริมสร้างความน่าเชื่อถือและผลักดันให้ธุรกิจนวัตกรรมไทยเติบโตสู่ระดับสากลโดยผู้อำนวยการ NIA ยังเน้นย้ำว่าภาครัฐไม่ได้มุ่งเน้นในการสร้างผลกำไรหรือแข่งขันกับภาคเอกชนแต่ต้องการลดความเสี่ยงในระยะเริ่มต้นเพื่อเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนใช้อาวุธปืนซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะเดินทางกลับจากปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่อำเภอยะหาจังหวัดยะลาขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเร่งปิดล้อมพื้นที่ตรวจสอบหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดี
9: ศูนย์วิทยุสถานีตำรวจภูธรปะแตจะรับแจ้งเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนซุ่มยิงจ่าสิบตำรวจมะรอปีอิงการีผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรทานโตจังหวัดยะลาในขณะกำลังเดินทางกลับจากการละหมาดเพื่อเข้าบ้านพักในพื้นที่หมู่ที่5บ้านหมู่หนุ่งตำบลป่าแตอำเภอยะหาจังหวัดยะลาโดยหลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้ส่วนที่กำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมปิดกั้นพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางหลบหนีของคนร้ายทันทีจากการตรวจสอบในเบื้องต้นไม่ได้รับบาดเจ็บสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุคาดว่าเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมสั่งการให้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันเกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่หากพบเห็นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สายด่วน1341ได้ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกา

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอด

0: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
2: ็สปสชชเชตาชวาสีตาดมือพาดวขีก็มินีแน่จาดาเล่นเด็กยานตึงเล่นทีคู่แล้วประเสริฐไผ่เอียงอมีแวพอมือปลาแล้วพออุทอแล้วล้นในหลุยลาสัวโกดอพอสาหัวนี่คือลาดีเลคีนีว่าบาดชนะมีแวะแต่ประสบปูหล่อตาซ้ายชีตาชาซาสุโลคนนุปูติเตอร์ตาชาเรเล่ว่าบามาเรเริ่มมองเห็นรอที่สีเคมีบำบัดตาชาฉีเชอร์ปลาแล้วนี่คือชีแจสัวพอโกเปิดเปลือยบางดอมมาเจอรอซาริเซบาว่าบาดชาทาราซีเมียปวดบาดชา HIV ดอกปวดแล้วคือกิโลตั้งแต่ยาสู้กูดอซีกว่าอัตราเลือดสายด่วนสปสช1330สปสชเขต1เวกิเม053-285-355สายด่วนกมทุน1600สายด่วนสุขภาพจิต1323แล้วปวดก็งานเดียวก่อนเดี๋ยว
3: ดอกปูแบบปากหยอบโพเนเมบาซะสู้ออมมืออเลวิทยุกันลือหลอก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเนบาคาคือเล่นตาพี่ตามาตาพี่ออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: โฮเว่ยเมทัด 11.5 ตั
1: วแพอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่แต่กะโทนลุยกะจานยี่ชื่อคือกิโลเฮิรต
2: ตาเชอกะตอบเปอร์ปวากะลือปวากะยอกหลอก
1: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนันเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหและติเลื่อนนก
2: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบาค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

โอ้มือโชเปอร์ดับเบิลแวมือค่ะพาตีพือพีก็กันเนาะบัตตกอลซาเดย่าพอมลาวารัญญาฝ่ายไพโรดแพเลวิทยุคลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่ต่ออีโอแกสกอลซาโทรศัพท์ตัวเดตัวเจ้าประเสริฐนะเบอร์โทรศัพท์ตัวเบอร์ละล้อ0532760007วายเซอร์คีนุ้ยคือวาวานุ้ยนะวิทยุคลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะโอเคสกอลซาละคลื่น AM ตึกโทลิเกยานี่คือกิโลเฮิรตซ์เนาะแฟนเพจ Facebook เนาะสวทเชียงใหม่ AM 1476 KHZ เนาะตะนียาอีมือเซอร์นี่เนาะมือนี้มือซอตะชีแยลามิถุนายนเนาะเลกาเลอร์เอดอเกอร์เคโดกนาตาซาวีปอลลึดเลอหรือโพทาโพเคโดกนาเซเนาะมุโคจูจกาลอตะนียาลอกาตากูลอเลกอคอเจาะมุจาดิซอคิปุตปุตเจเนาะบาคาเดกลิซอขอให้ขอโปรแกเฮเตกนาเนาะดิเนจานี่อาตโคเตแกกอกาสตาปเวอีเลกนาโชตาซาวีเตพลคิปเลเนาะไฮคิกนาดอตาเกเจาะตาบอบาให้ขอดอเลกาเลเนแอดอเกเคโดกนาตาซาวีเคเมคลีเนาะเคกนาโชดิเนกนาโชเนาะดิเนจานี่กนาตาซาวีเกพอลโพเตพลเนาะดอคิปเลเตพลเลอัตเวดาลาโพเนาะและกนาสกอตโจฮากิกนาดอตากระเจาะตาบอบบาให้ขอดอเนาะ

เดอเตอรี่ตาซาวีเนาะเลอหลับโพชาลแอะน้องเชอรี่อือเวดาเนาะหาคีกนาดอตากระจอเนาะบากาเดอกลิซอกอเลกรมอุตุนิยมวิทยามากกว่าเวดาตาตินิยายอีเนาะมากกว่าเวดาจ้าถอเลอกอคอคืนนาริตินิยายและติเลอกอกอคอคืนนารินี้แต่เวดาก็จะแตะท่าขอปาปาภาคเหนือมุกจูอุเวดาลุยชีเปอร์เซ็นเนาะคอมยอเลมุกจูจิกาลอมิจ่าอากจูโดบาตโตเนาะตาตะกีตะบอเลิมเวเมโฮซอเวกิแม่เวตาเวพิจุนุโลกก็ดาเลเวเพชรบูรณ์ก็จะแต่เลภาคอีสานเนาะก็ดาเลภาคตะวันออกเฉียงเหนือมุขจูโอเวดาลุยจิเปอร์เซนจูโดบาตตอดิซอเลเวน้องคายเวบึงกาฬเวสกลนครเวนครพนมเวอุดรธานีเวมุกดาหารเวอำนาจเจริญก็ดาเลเวอุบลราชธานีก็จะแต่ละตับพระพอจูเวดาลุยจิเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวนครสวรรค์เนาะเวอุทัยธานีเวชัยนาทเวสุพรรณบุรีเวพระนครศรีอยุธยาเวสระบุรีเวกาญจนบุรีเวราชบุรีเวนครปฐมเวสมุทรสาครก็ได้เลอเวสมุทรสงครามเนาะก็จะแต่เลออากวาดภาคตะวันออกมุขจูโอเวดาคือชีเปอร์เซนอาริกิจูเพลเวนครนายกเวปราจินบุรีเนาะจูโดบาตตอเลอเวจันทบุรีก็ดอลเลอเวตราดเนาะดอก็จะแต่เลอละเขาปัดปาเลอมือแฮทอภาคใต้ฟังตะวันออกเนาะจูเวดาลุยชีเปอร์เซนอาริเกจูเพลเวเพชรบุรีเวประจวบคีรีขันธ์เวชุมพรเวสุราษฎร์ธานีเวนครศรีธรรมราชก็จะแต่เลิศละคอปาตปาเลิศมือล้อหนึ่งภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนาะจูเวดาคือชีเปอร์เซนอาดิเกจูเพลเวระนองเวพังงาเวภูเก็ตเนาะดอกก็จะแต่เลเวบอกอเวเลอร์อุบลราชเดวิบอกอเนี่ยจูเวดาคือชีเปอร์เซ็นเนาะดิเนจ่าตินียาเนี่ยมุขจูเนาะมุขจูดิเนาะจูโดบาตตอเนาะดิเนจ่าเดอขอกระหนาตากระจอกเกวเลกาเริ่มดิซอตาโอชูเคลเดเรียบาเนาะออกกสิกปาแม่ตึมเดอแม่ตึมือตึเรียเดลโอกสิสระและดอกควาลอซาเนาะอะทุกโคเดอตากระจอกแค่โอเวดาเปอีและกระหนาดอกกว่าเนาะปูแวเคโดกนาตาสวีมุขเกเคกนาเมื่อแม่ลอยอาตาสวีจะเพลอเนาะดอเริ่มสระโยหาตะดินิชานิแลกนาสกอกอกาเนาะ

ตัตลีตาซาวิสระโยหาอาตาน้อมก่อเตอร์พลนีแพเยินหนอเชียค่ะหนอตาซาวิพื้พื้จิเกหนอตาบาเลอร์เตอร์นาทีแบลเนาะมือขอดับเวทโทรศัพท์แพคเคโดกันหนาแต่เวทนีเคยกันหนาเลอร์เจ้าสับปีวีตาเชกต่อตึกลึกหนอออทไทนาลีหมอพอดีหนอนิกันหนาลีเนาะมือจะบาลาออทไทนาเดอะโลเลในตามุกันนาเดเพลอค่ะเดอะสิญญาลอตเตียเดอะวิซาจูเจฮากิกันนาดอกว่าตาเกอเจาะตาบอบะเนาะดิซอลเลอร์อาเตเวดาปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเลนี่คิโทยากยะคือจิกุยพี่เกิดตัวเจอมาเจอกันเลอตาเตอโปโอดโปเยอเนาะโลบาตาตัวเจอมาเจอเนาะอานอกอนี่ปวยอตาอมุตกะระกะนี่เดอะอะตมีกว่าเลกหลุดเจเลแฮนหรือเลบัญเชียปุ่มตาบาเนาะดิเนจานี่ปะดุปะปะเนาะเดอโตโดโตจลสะอะแกลเกเวดาเนาะดิซอลตาตัวเจอมาเจอบาและปือเลกันโลบาตาตัวเจอมาเจอเนาะก็เนาะเพียบปูขี่เนาะอาเตเวดาปาเลอาพัวลีแกปาดุพี่ตามาตาลปาดุปาชูปูแกข้าราชการเนาะแม่ฮีเนียหมัวป่าแลอาเมียสามตานี่และเสียภาษีน้องที่ซ้อแต่ที่ซ้อกับอาเกจานี่กว่าช่วยหมัวปามตาเดอแต่ขณะเตเวดาบัตรสวัสดิการแห่งราชนี่เติมตัวเห็นรอระบาเมื่อจะอาแกกีปาปาตบลิบคือเนาะบากาศนี่กว่าชมอปานอกอวีบาลากว่าเชเตปุลอตเชตอมตานิโอติมอดิเนจานิเงื่อนไขเนาะแต่ดาตาเลตัดใจบาคาเดเลปาเพียบุคีเนาะหมอบอัมอปาแกอาโพอาโพแกปาพี่ตามาตาเลปาดุปปาแกข้าราชการวีกีฮิเนดิซอเพื่ออัมอปาเมียสาแลลดหย่อนภาษีเนาะประกอบดาลดหย่อนภาษีแลดิซอตนเนียก่อนในบัตรลอกหลุดเจฮิรอลปาดุปปาก็ดาลดภาษีในมอเลปาพี่ตามาตาเลปาดุปปาเนี่ยอีคันนี้ปาดุปปาเดอแต่เวลาตะคันนี้ตัวบาปมาละบาเนาะเดอบางันนี่อาฮิเนียมอปามีแลลดหย่อนภาษีซาปเตอร์เมื่อจะตะขอที่ขอรู้เนี่ยเดออันนั้นเนาะเลปัสสิญามตาเนี่ยโอเจมอดิซอเลต้องมีพระตาโอตาเยอะว่าโอเจตะคานีเนาะอีคาเดอร์มาคิดถอดเทวดาวีเทวดานี่เกษตรกรเนาะนี่เกษตรกรดิซอปูขี่เทวดาเลกาแม่แลขึ้นหลุกหลุกขึ้นหลุดเจเนาะตาบาเลเตเซอาเซติเชียเนาะอาเซติเชียทอเสื้อพวกคนนี่เดอร์ปัตเตอร์เมอร์เลอร์อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งราชระบาเพียปูคีนี่ปัตเตอร์นี่และมากกว่าเวดามุนนอมะดิซอลเลอร์ถึงการการเลอร์อันนี้บัตรสวัสดิการแห่งราชนี้เนาะจะแลดิซอลอะไรคือลูกลูกคือลูกเจตต่อค่ะก็เหมาชีอาชีเชียเนาะแต่ใครเดอร์แกเกตาดิซอลเริ่มอาหากิชมูเนาะที่ซอเอ๊ะเราก็ปากระดิกกระเมาโอนี่อาเคโลกโลกเจตุลาเซดอชีเนี่ยกลัวเจโอกาเนาะมาละมาเคเดอร์แกเกเวดาที่ซอเอ๊ะตะไคตะเมียกาที่ซอปาฮิโปโคโปบาราแกปาสุทาพลาตาเนาะบาลานีบาลูกโลโลเจแฮเปนีปุยแฮเปนีตาสวยตาเจแฮเปนีตาโพตาลีตาคลีมตาเนาะแฮสู่แฮแกเกตาสู่ตาพลาอันหล่อเนาะดิเนจาเนตะไคนีบาลานีอากะแกมตาเริ่มตึกเกราะกะแม่เกมาคีเนี่ยมาเขียแควเนาะดิซอลเลอร์ตึกเกลือเลนี่บัตรสวัสดิการแห่งราชบาเนาะดิซออันนั้นเนาะนี่เกลือเลนี่กะเนาะดิดิจาลอเดอร์อักบะเลกกว่าเกเวดาดอเนาะดิเนจานี่เดอร์แกเกตาเลอปะดุปะปะบักกว่าเกเวดาเนาะดิซอคือมาดิจาลอเลอร์ปะเลอร์อัตตาตัวเนาะก็ตะมุนิซาตะตัวเจอมาเจอเนาะก็กึนนี่บัตรสวัสดิการแห่งราชเนาะดิเนจานี่บักกว่าเนาะดิซอเลอร์มุนิมือซอติชินนุ่ยลากรกฎาคมเบียกตุยเนาะดิซอจะถอดเลอร์คือนาริโกคอเนาะเดอร์แลกแลกกว่าที่ซอเลกาเนตเนเนาะเริ่มบัตรสวัสดิการแห่งราชเนาะแม่นเนเดอแล้วตลาดคิลาเนี่ยนึกนี้เจตลาดตะมือตลาดตะมือตะบาคิลาดิมึงจะไม่ตึนเนว่าเดิมก็กว่าเนาะเกมาเกแลปากันแลกเกแลปาเดอคอเตลอสาดทีที่ซอเลตะตัวจะมาเจอแล้วปะดปะกูดิจะหลอเนาะดินี่จ้านี่แฮเตบบาสิญาคือดอปเวเนาะที่ซออปุกิเตเวดาเลปาเลฮิเนียมัวพามีเนาะและรถยนต์ภาษีดอลกระเดกมาโออันนอลเลอร์สิติชีนอแต่ใครเนี่ยตื่นเนี่ยไม่ใช่ใครนะแกลกิเวดาเลอร์ซอลิตบาสูอุสซาอือวาดิเนจ้าเนี่ยบักข้อความดัตทีเลอร์แรงกาเกินเมเต
ึ่งนี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเลิกมือนี้มือซอติชินนุ่ยลากรกฎาคมลุลซาเดอร์มือเย็นนี้เพียกตืออีเนาะข้อกว่าเนาะดิซอลเลอร์เมเนเดอร์เกอเรกบอกเกยอดนากันนี่และเปียวตาเฮียวตาดิซอลก็บล้อมจ่าเมตินี่เลยว่าเกอบากกว่าดิซอลเลอร์ประดุประปรากระโตเจอมาเจอเกอเหนึ่งตาเชื่อกระต่อเมื่อเลิกประกอบดาอุทอนว่าเมื่อเลิกนั่นแหละชื่อเขามีชื่อข้อสารบล็อกว่าดิฉันรับข้อกว่าตัดทีดอกเนาะดิเนจ้านี่อาแม่โอทอดิฉันรับประกแฮตเต้กันนะเนาะแฮตเต้บ่บะสิญญาคือดอปุแวบะค่ะเด้อบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสิญญาดิซอลก็ดาปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตัวเจอมาเจอเลอร์บาเลอร์ตาตัวอุตยืนนก็เนาะอีค่ะเด้อโอเวดับไปอีตาเชิญกันต่อโคเปคีหรือจะเนี่ยทุ่ทอทายดิบาจะทุ่ทอดิตาสวีเตเพลดิเนาะดิเนจ้านี่จะก็ทอตาสวีเตเพลวิเลเกเลอร์หรือโพธาโพตาตือตาเชิญกันต่อเลอร์เมื่อก็ค่ะเดมือซับพรีโอเดอร์โกลเดเจแค่มาฮันนี่แฮตุกอลซาดอเดียพอโมลาวารัญญาไฟเพรโรดเนาะตาเชิญกันต่อตดิลล้อเลอร์คือนารีและตื่นเล่นนี่นารีเนาะแพลเลอร์วิทยุลือหลอกก็จะแต่วิกิแม่สวทเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เนาะเราพาลาซาไปอีตามหรือเนาะ

0: พระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติน
6: ายพลพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเถ้าข้ามชาติเพื่อป้องกันการบิดเบือนโครงสร้างเศรษฐกิจสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการไทยและเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนการจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของชาวต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยทั้งสองหน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนกรมการโสภาภาครายงาน
5: จังหวัดลำปางระดมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเข้มสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการในพื้นที่อำเภอเมืองเพื่อยกระดับมาตรการด้านความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว
7: นายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางมอบหมายให้นายประกรณ์กันณวลีปลัดจังหวัดลำปางนำคณะทำงานบูรณาการร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายพร้อมตรวจสอบใบอนุญาตประกอบกิจการระบบป้องกันอัคคีภัยทางหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินระบบไฟฟ้าภายในอาคารและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการนอกจากนี้ยังได้กำชับผู้ประกอบการให้ตรวจสอบสภาพอาคารระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้และอุปกรณ์ระงับอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงจัดระเบียบพื้นที่ภายในสถานประกอบการไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟหรือทางออกฉุกเฉินเพื่อป้องกันความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินพร้อมย้ำให้ผู้ประกอบการยึดความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเป็นสำคัญและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดบรรหารสุยะสปทลำปางรายงาน
5: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงในระยะนี้นายระมันคารโอรสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าลักษณะอากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้จนถึงวันที่20กรกฎาคมมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านติดตามรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมอร์ซุงค่า
3: พวกว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักที่อยู่คู่ประเทศไทยมายาวนานความมั่นคงของชาติไม่ได้อยู่ที่ใครคนใดคนหนึ่งแต่อยู่ที่ความเข้าใจและความตระหนักรู้ของพวกเราทุกคนร่วมกันปลูกฝังความภาคภูมิใจในความเป็นไทยศึกษาประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและคุณูปการของสถาบันหลักเพื่อส่งต่อความเข้มแข็งนี้สู่ลูกหลานเราคือพลังรักชาติร่วมสร้างสรรค์และปกป้องผืนแผ่นดินไทยด้วยจิตสำนึกที่ดีสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: จังหวัดเชียงใหม่ขอความร่วมมือทุกภาคส่วนงดการเผาเพื่อลดปัญหาหมอกควันและมลพิษทางอากาศจากการเผาป่าและการเผาเศษวัสดุทางการเกษตรตามประกาศมาตรการสำคัญเพื่อควบคุมการเผาในพื้นที่ต่างๆโดยไม่อนุญาตเพื่อมีการเผาใดๆทั้งสิ้นเพื่อเป็นการลดมลภาวะจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ตั้งแต่1มกราคมถึง31พฤษภาคม2569หากจำเป็นสามารถลงทะเบียนขออนุมัติผ่านระบบไฟดีดหรือเบิร์นเช็คฝ่าฝืนต้องระวังโทษจำคุกและปรับหรือทั้งจำทั้งปรับจังหวัดเชียงใหม่ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการจัดการขยะและเศษวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาในอนาคตและสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นในระยะยาวหากพบเห็นการเผาในพื้นที่ห้ามเผาหรือพบผู้กระทำผิดสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่053-112-808หรือ191ตลอด24ชั่วโมง
3: จองฮู้คาหือป๊อดห่องจึงไทยพบทบเนี่ยปัญหาการเผาสูงแห้งเตอร์เหลือเส10ล้านไห้โคปากมัน 90% ภายในป่าเถินนั่นลูกตีกวนเอาขาเผาหาตั้งกินตั้งย่ำอย่าอย่าในเถินเคอแลการเผาไหว้หรือสิเฮ็ดการให้การสนอําว่าได้เป็นเพิงต้นเข่าต้นเข่ากับอันผูกเลี้ยงตัวสัตว์นั่นในเฮาค่ะเป็นปัญหาเฮ็ดให้เกิดหมอกควันก้อง PM 2.5 เป็นเพเฮ็ดให้ตุ้มเตื้อถึงป้ายอยู่หลีเฮาค่ะอาสาเฮาค่ะก็ติปอดตุ้มเตื้อถึงตั้งเป็นปอดตั้งเป็นแก่นสาตั้งเป็นโหเจอแลอ๊อกอ๋อลูกไหวไหลในค่ะห้องการป้ายสายไหลเทคโนโลยีตั้งเมืองจึงไทยย้อนผิดหมอกให้ปอแม่พี่น้องเขากึดลือการเผาปันจันล้มแสนเสืออันลีตาลูกตาลานเฮาค่ะจอมตอนโครงการวางแผนการเจอตีลินตาเตลดย้อมฝุ่น PM 2.5 เลยตั้งมุมมองไฮลีเซวอชอสำนักงานวิจัยแห่งชาติ
2: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
4: ดูส ิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
5: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
6: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
5: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
7: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปลาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเรื่องหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก้งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายฟ้น053-276-068และ092-246-8579

0: ันเป็นแห้งเข้าแป้งกันเป็นใหญ่
1: เข้าหนังกันหักกันแค่สั่งกันเข้าอยาก
0: เข้าหลูกจอยกันแก้มือมันอยากเข้าหลูกจอยกันหักมือมันนัก
1: หลูหมอหักกันมือไปตายหลูหมอเสร้ายมือไปซุ้ม

เมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะพบทบจำกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมขาวยิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นอุ้ยก็อุ้ยแซ่บ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจ้อมกันดีดังห้องปล่อยเสียงจ้อมกัน AM 1476กิโลเฮิรตซ์จ้อมกันที่ในรับชมไลน์ดังเรดิโออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะรับชมไลน์ดังแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์จังไหนคะอ้อพี่น้องเขาถอมเมียวเนี่ยก็อย่าลืมค่ะมาปันเฮียงเจอกันกว่าไรไปไรเนี่ยก็เฮงมีลองตั้งรถเพียกันกูก็กูก้นตั้งมดตั้งเสียงเสียกั้มเนี่ยฝากตอนยินจู้ถึงบ่แม่ปีปีน้องน้องเขาเขาอยู่ค่ะตอนแต่ในวันเหมือนในเฮาคามาโฮมมาทบซ้ำกันเสเหมือนในก็ซ้ำที่เป็นมาวันปุตที่สิบห้าเหลินทนเจ็ดสองเหงปลายเศร้าหกค่ะเป็นเหลินแปดเหลินแปดเนี่ยค่ะเมื่อหนึ่งคำในวันเหมือนไหนในค่ะเนาะขอบทบจำกันดีในเสียอยู่จอมขาวหมูขาวนุ่นเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซปอมเมปีน้องเขาเขาค่ะอำมึงอำนานพอถึงมาเนอวันพุธที่เศร้าเก่านั่นก็ได้เป็นวันเข้าวาสากันเยี่ยวในนั่นค่ะมันก็ได้ถามว่าเปิ้นได้เข้าวาสากันเมื่อไรในนั่นค่ะอันนี้ก็ออกมาต่อเตะหมอกลัดถึงปอมเมปีน้องน้องเขาเขาให้แรงเงินถ่อมจำกันเยี่ยวค่ะอ่อนตั้งในเดย์อ่อนเอาพี่น้องเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอิดอ่อนนึงค่ะอ้อลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเขาล้ำคาด้วยว่าจ้าเจออันอยู่จอมปอดห่องจึงไทยในนั่นค่ะและหลายหลายปืนตีในค่ะย้อนปูวาล้มดิพัดเป่ามาตั้งมึงเวียดนามในนั่นค่ะเอาเขามาพัดเป่ามาตั้งน้ำปังหลายตั้งอ่าวไทยอันดามันจำเจนในเสพอแม่ปีน้องเขาถูกลิเลฟังกันไว้ลองฝนฝนร่มๆเตะมานำเตะทมเตะอืดดีน้องจะเจออันอยู่จำนำนั่นในก็หลุดเลยฟังกันไว้หรือจังมีนำน้องนำทมไหลจะเจออันอยู่จำปังไหลอันดามันเขาจำเจนในก็ร่มเตะพัดเป่าแห้งนำปังหลายเดี๋ยวจังขึ้นสูง 2-3 เมตรในนั่นค่ะออพี่น้องเขาขาวค่ะในก็ฝากดอนจุดถึงพี่น้องเขาเจ้าหนังไหนค่ะเนาะโยกอภิเษกมาด้วยดังปอดของเชิงไทยเหมือนหนังตั้งเจดอนเมฮองซ้อนเก้งใหม่เจดอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์จำเจในฝนติดตกมาตาเหลียวในกอหูปากมัน 40% ในปืนตีค่ะกว่าด้วยทั้งสกลนครบึงกาฬหนองคายนครพนมอุดรธานีฝนก็ติดตกหมอกหูปากมัน 40% ในปืนตีเหมือนกันใครว่าหลายๆตีปอดเดียมาโดยดังพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีก็เดี๋ยวมีฝนตกลงมาเหมือนกันในนั้นค่ะก้อยกะอ่ำป้อนน้ำตันถึงเมืองหนังตั้งเมืองจันทบุรีและเจดอนเมืองตราดในค่ะอันในจำนำปังหลายเซอ่ำก้ายังเดี๋ยวจังเฮ็ดฝนตกมาแห้งหูปากมัน 60% ในปืนตีเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะในก่อมาฝากไว้ปันพี่น้องเขาจ้าเจออันอยู่จอมกรุงเทพมหานครในหิมหอมเจ้านั่นในก่อจะมีฝนฝนล้มล้มผ้าผ่าผ้าหลังน้ำเอ๋อน้ำท่วมน้ำน้องไหลฝนในตัวหูปากมัน 60% ในปืนตีลมกัดลมเย็นจะมีอยู่ดี 24-27 องศาดีกรีในค่ะวัยวันก็จะอยู่ดี 33-35องศาดีกรีในนั่นค่ะอ๋อในก็เปลี่ยนข่าวเงาฝนล้มลองการล้ำคาดไว้เอามาฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะชมอยู่ที่แล้วตั้งไรอุโอตรงตักจอมกันไรข้าเสือเสือแห้งเสือเอามาตัวแต่แค่นี้ฝากตัวจูถึงป่อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาเจ้าหนังในค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะในวันเมื่อในก็ตีเลยว่าฝนลดยอมลงมาเย้าตีอ่ำป้อตุกเย้าเจ้าไหนค่ะนะในก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นตื้อตั้งอันลีดันดับพี่น้องเขาถูกดีเลยเฮ็ดเขาหมักเขาเตาน้ำห้าเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนห้าในก็หนุ่มไม้หรืออย่างในก็รู้รวมด้วยถึงกันให้คือตันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเยาะก็กำในห้องมาด้วยแถงอันหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองตั้งเมืองจึงไทยนั่นเปิ้นฟรีวีซ่าก้นต่างจึงเมืองมาแอลเลนั่นในค่ะเนาะแต่เร็วนั่นเปิ้นว่ามีสุนตอนตาดีเขามาอยู่ตั้งเมืองจึงไทยไรหมอก60วันนั่นตีหลุดยอมลงมาในค่ะเป็น15วันว่า30วันว่าเจ้าในกุ้ยในค่ะหนังหือบ่ตีหลุดยอมลองการก่อการให้การเฮ็ดการให้จ้าการทุจริตการเมือกันเฮ็ดอําลีดังเมืองจึงไทยจิ๋มซึ่งหนังในค่ะอ๋ออันนี้ก็ตีเลยว่า มันเป็นหลังหือบ่ตีมีลองมันกึ้มยกลองละเพดังจึงเมืองจิ๋มซึ่งหนังในย้อนปูวายย่ําพ่องจะเร็วนั่นตีมีคนต่างจึงเมืองมาเข้ามาอยู่
เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยเสียเฮ็ดเฮาเขามาเฮ็ดการให้ว่าเอามาได้เป็นรองการใกล้ยามเมากำเฮ็ดผิดกันมอแก่นมาจึงจะในก็มีตั้งนำตั้งหลายในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็ออกมาฝากตัวทุกถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาซึ่งหนังไหนจอมในนั่นค่ะหรือเขาหรือเจอถ่อมด้วยเพียงความหมันหูถูกใจกันก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอบมาโอ้จอมกันแทงว่าที่มีรองตั้งอีสังแทงตอนแต่ในวันเมื่อในฝากตัวทุกถึงพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาเขาค่ะนะหรือเขาหรือใจสู้เก็บกำก่อนค่ะ

ค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความใจหันเลี้ยงห้องไว้ห้องความฝากถึงในค่ะอ๋ออยู่ดีไกลอยู่ดีจำจังหือก็หลีเพราะว่าเฮาค่ะมีขอความหลีความหวานฝากตอนยินจู้ถึงกันตื่นเป็นลองตั้งอันหลีตอนแต่เฮาค่ะเย้าเนี่ยนั่นค่ะลัดคือปีโลคําขึ้นถามมาว่าลัดคืออันว่าว่าปีเปิ้ลนั่นค่ะรู้ในค่ะว่าเนาะเดเลยว่าเหือเดเลยว่าเหือปีโลปีไปในนั่นน่ะเนาะปีโลปีไปเป็นปีไปเป็นหังในมันก็เดกะเฮ็ดเป็นขึ้นเปิ้ลเปิ้นให้ในนั่นน่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้มีอยู่ที่เตมันตับหลุดทําเขาเนาะลองจังจังไหนมันก็มีอยู่อันค่าแค่ลัดค่าแค่ลัดหยอกเล่นจ้องพี่อายมือไกลนั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะก็เลยเฮาค่ะมันก็จะเป็นความใต้อันที่วันนึงเลยวันนึงเมืองนึงและเมืองนึงในที่รัฐแปกเปิงกันอีดอ่อนในนั่นค่ะเหมือนจังว่าปีคุยในนั่นก็มาขึ้นคุยเฮานั่นน่ะเป็นปีเคยนะมันสิมีป้าน่ะความไทยความยวนความเมืองความ12ปันนาความใต้ลือใต้ขึ้นใต้เหนือใต้ไตใต้ห้องใต้จานมันก็สิมีในค่ะเนาะอยู่ที่ว่าเฮาอยู่ในเจตวันตั้งเหลออยู่ปอดเหลอจําซั่นในข้อความมันก็สิแปกเปิงกันอีกค่ะพี่น้องเฮาเขาตอนหนังเฮาในปอเฒ่าเมเฒ่าในเฮาดําว่าเฮาได้ห้องว่าปู่ว่านายว่าคิงว่าออกว่าจังไหนค่ะเนาะมันก็สิเปิงกันเฮ็ดในเฮาค่ะก็กับบ่ใครเห็นฮู้ต้องตักกันเข้ามาเลยติดถามติดต่อปันตั้งหลังไม้นี่ค่ะเนาะแต่เหลียวในพอดีมาเห็นฮู้ลองดูทําจังไหนติ๊กๆได้มันเต็มเหี่ยวเข้าเฮาเต็มตั้งในช่อมเหี่ยวนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะโอ้ก็แม่ว่าด้วยเถียงในนั่นค่ะก้นดีอ่อนเลนั่นค่ะเนาะก้นเมืองมานค่ะเนาะอ่อนเปิ้นแอลเลเป็นไก่เป็นมัคคุเทศอันว่าน่ะเหี่ยวก็เจ้าหน้าที่ไทยเขาเลยปลอมตัวเฮ็ดเป็นก้นแอลเลซินี่ค่ะเลยหลอกจ้างในซุงโมอ่องอันเป็นก้นเมืองห่มตุ๋มลักเฮ็ดก้นอ่อนเหล่ค่ะภายตั้งเจ้าหน้าที่ไทยเขาจังที่ยอบเลยมั่นใจที่ในวัดเจดีหลงเจดอนเก้งใหม่ในค่ะอ๋อเย้าตอนนั้นก็เมื่อวันที่23ปนมาเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็ติยอบเลยก้นดังเมืองห่มตุ๋มนึงก็อันลักเฮ็ดก้นอ่อนเหล่ในเมืองไทยรวยติอัมมี่ไว้ขว้างที่วัดลอยสุเทพเจดอนเก้งใหม่เหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเลยลองในนั่นฝ่ายตั้งเจ้าหน้าที่ไทยเขาก็เตสืบกวาดล่างเพียวมวย8ก้นเจออันลักเฮ็ดก้นอ่อนแอลเหล่เมืองกว่าเที่ยงเปิดตาเดซังลองมันเจอแหละยุกมุนกันแอลเลยเมืองไทยไหนนั่นค่ะซึ่งหือแล้ววานั่นน่ะในมันก็เดี๋ยวว่ามาค่ะฮับออนเลยแกนั่นแกในมาค่ะเฮาคาติเฮ็ดกันนั่นกันไหนอันนี้มันเป็นนาการอันกว่าหิมนาการเปิ้นก็รู้เลยฮู้ตัวว่าเฮาคาเฮ็ดผิดไหนนั่นค่ะมันก็ว่าเข้าหม้อล่ะความเขามีคนเปลี่ยนภาษาปันมันเปิ้นได้กว่าเฮียนมาเดเลยมีไว้จบไว้สุดจันมันมาให้ก็เลยไว้สอบเข้าไหลก่อนจังไรมาเหตุการณ์จังไหนสังเกตว่าผู้เลอะเผลอก็เฮ็ดไรป้อไหนถึงเมืองหน้าการเมืองเฮาหลายๆอันนี่มันก็ตีอ่ำมีกาขันสังเดียวก็อ่ำเลยมีลองหยุ่มยำเนื้อกันจังนั้นค่ะเนาะลองตั้งจังไหนก็เอกสังเกตว่าเขาใครให้เฮากว่าเหลี่ยจ้อมมือให้เฮาเปลี่ยนภาษาปันเขาจ้อมเนี่ยเฮาก็หลุเลยห้องเอาก้นอันอ่อนแอลเลนั่นกว่านึงก็อันเปิ้นมีไหวมันนั่นถูกแมนจ้อมหนังปักเปิงหมายมีเยอะเขาก็ขึ้นหอนแทงกองกาจ้อมจะในแต่ไรอยู่จิ้มจึงไหนค่ะก็นั่นพี่น้องไต้เฮาคาหลายๆก็เนี่ยก็ว่าคาฮับส่งต่อกุส่งมือตั้งเฮินตั้งเยว่ะฮับอ่อนแอลเลว่ะจิ้มจะในอย่าลาลีต่างในสื่อโซเชียลมีเดียแต่เร็วในเอไออันว่าในมันกว่าถอดกว่ายอบเอาไรกำสื่อเปิ้นเอาข้อมูลหลักฐานอันนั้นค่ะปืนผ่ากว่านั่นในเก็บไว้กาใครหมดมันตื่นมีไหวในนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในฝักฟังไว้ปันค่ะพี่น้องเขาเขาอันนี้ก่อนหนังคือพอดีอ่ำเนี้ยตั้งพิษเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีเยาวกอติอ่ำเนี้ยตัวต่ำไม่ต่ำเงินแหละทุกขอกอันว่านั่นค่ะพี่น้องเขาเขาอย่าเบลาลีกว่าหิมนาการเปิ้นในนั่นค่ะดิเดมันนาการอันแห่งการเนี่ยเมืองมาเฮ็ดอะไรอยู่นั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขามันก็เดเป็นนาการอันเหตุการกรรมกรว่าเกษตรกรว่าจิ้มจึ้งไหนคะเนาะหน้าการอันกว่าผุยเสียงมีแก๊สคนหูแก๊สกับเนมือเฮ็ดทางจิ้มจึ้งในอําไรนี่นั่นค่ะตัวหนังสังโพก็เหย่าเมก็เหย่าเป็นก้นไทยเสมาเปิดก้วยกาก้นเฮ็ดมันอําใจก้นอันมีไว้เฮ็ดนั่นในก็อําไรเหมือนกันโหลเลยฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดตัวเตี้ยนในนาขายตีลิ้นขายโหลดขายก้าขายเอียงซึ่งในก็อําไรนี่ค่ะฝากฟังไว้ปันซ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขากูลองกูอันให้เขาค่ะฟังอยู่ฟังกินกันค่ะนะฝากไว้ปันกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนหนังฮือปอดิอัมมี่ลองตุ่มย้อนมาถึงเฮาค่ะนั่นนี่ก็ฝากเฮาพี่น้องเขาฟังกันไว้กูก็กูก้นค่ะยังมีเถียงไหนนั่นค่ะก้นต่อยาตีนยอบไรยามาซึกไทยตีนยอบไรก้นต่อยาตีนยอบไรยามาตั้งนำตั้งหลายมือคำขึ้นวันที่13นั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะซึกไทยอันออกลิบย้ำจอมเหรียญลินใต้ไทยในปืนตีวันสามเจ้าเนี่ยค่ะเอิงเถิดไทยเซเว่งเมฟ้าหลวงค่ะเจตวนเก้งไฮเลยมีลองยื้อกันเสเนี่ยจอมก้นต่อส่งยามอกับมอคาเมเนตเนี่ยเยาะก็
ก้นต่อยาก็ไปหลอดกว่าไรย้อนเป็นกลางขึ้นแลฝ่ายดังซึกไทยสั่งไรกุมทิ้งปืนตีไว้ต่อพอถึงเมืองเลียงค่ะในวันที่14สั่งเข้ากว่ากดในปืนตีอันมีลองปืดยื้อกันนั่นเสียกดทัดตีนยอบไรยามา1ล้านเม็ดในนั่นค่ะอ๋อในกอติกสตีสืบจอมเอาว่าเป็นผู้เหลือเผออาคึงปองให้สร้างรองการพิษปักเปิงใหม่มีเจอในเทียงในนั่นค่ะโยกอย้ำพองตะเหลวในข้าวตั้งเก่าสิบวันในเจ้านาตีและอันเกี่ยวคองเลยลองมันกึ้มหวานเมืองลองยาเมากำลองการก่อการให้เจียมเจอในปืนตีกูฝ่ายในนั่นค่ะกอติอันกันข้าเจอกว่าเพียวมวยแปดในนั่นค่ะอันอําลีตั้งนําตั้งหลายจําเจื้องหนังในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะอันนี้ก็เปิ้นก็เอามาฝากตอนจุถึงพ่อแม่พี่น้องเฮาเขาเจื้องหนังในนั่นค่ะเอาพี่น้องเฮาเขาค่ะฝากตอนจุถึงกันเจื้องหนังในค่ะนะพี่น้องเฮาเขาค่ะมาด้วยแทงในนั่นค่ะเอาพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนี่ก็ครึ่งปองให้สร้างกว่าในนั่นค่ะภายหลายๆฝ่ายกุ้มกำย่อก็ครึ่งปองให้สร้างจอมกันสีในนั่นค่ะพี่น้องเขาภายตั้งจอมพ่องหลงกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยค่ะเป็นโหเป่าเนี่ยค่ะเป็นโหเป่าปืนลองเป็นโหเป่าเปิดปางลองเผามวยแปดลองยาเมากำของกลางปอกกำที่62นำเตอร์ป่นหรือ47ตันนะคะย่อก็ลูกดิน 10,000 อมุคดีภายใต้ปลายวนเบิร์นฟอร์เบเทอร์นะคะเผามันในตอนตาตีลีในวันมือผูกตีมันตีลีตือมาในนั้นค่ะย่อก็หมอกลาถึงว่าจุ้มจ้าเจออันเหตุการณ์จอมพ่องลงในมันตีมีลองเฮกังนะคะย่อก็ผิวมวยแปดลองยาเมากำเฮาหมดกว่าย่อก็เฮ็ดลองยุ่มย้ำว่ายาเมากำของกลางในอันตียอบมาไหลนั่นเผาแปดกว่าโมดเย้าในนั่นค่ะอําจังเอาปอกมากขึ้นเฮ็ดให้เผาในตรงวงกลมเทียงไหลเทียงในนั่นค่ะเจ้าในก่อเปิ้นก่อปืนแพ่ปันกูฝ่ายให้หันมีลองจัดจ่างนะคะหนังหือพอดีมีลองคอถามตั้งนำตั้งหลายในซึ่งหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจุดถึงเทียงว่าเปิ้นก่ออันตียอบมาไหลมันก็ว่าอันตียอบไหลมานั่นเปิ้นเอากว่าเฮ็ดสั่งล่ะเปิ้นก็เอาจู่ตุ่มกันไว้เซเปิ้นก็เอามาเผาแปดหนังหือพอดีออกกาแทงต่างที่ต่างๆในนั่นค่ะยาเมากำในลีโกเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะที่จับมาเย้าในมันอําหัวอีสังเป็นอีสังตัวเจ้าเก่าก็มีลองลู่ซุ้มเนี่ยค่ะเงินตองก็ลู่ซุ้มจัดปานตัวเจ้าเก่าก็มีลองลู่ซุ้มเจิมเจ้าถึงอาศักใส่ใจและจังเฮ็ดให้ก้นต่างก็และเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่าไล่เจิมเจ้าหนังในฝากฟังและให้เงื่องเวกันกูก็กูก้นตั้งโมตั้งเสียงค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะถ่อมด้วยเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนมากันก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไก่ย้อนมาหมอกกลางนำจองใจค่ะหมอกกลางนำในเดี๋ยวอัปเดตเป็นเพียงความใจใสมาห้องไว้ค่ะเนาะสุดท้ายค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกับในเฮาค่ะมาถ่อมด้วยแทงอิดออดนี่ค่ะพี่น้องเฮาเขาเกี่ยวเมื่อไกลลัดก่อนลองเขาง้าวฟิงฟ้าราศีลองยาเมากำหลายลองหลายอันค่ะมาด้วยแทงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลองลีไม่เจอนางเก่าเนี่ยนั่นค่ะมาตัวตั้งเมืองไตเฮาค่ะอิดอ่อนหนึ่งเมืองไตว่าดีนั่งตั้งทุ่งหนองห้ายาย้อนเอาตัวตายหมูเป็ดตุกน้ำแลไขวัดหมูก่อนล้ำเพกว่าเนี่ยนั่นค่ะอ๋อในทุ่งหนองห้ายาเจเบิ้งยองหวยเมืองไตปอดจันนั่นย้อนว่าเอาตัวตายหมูเป็ดตุกลงกว่าในหนองอินเลในหนองห้ายานั่นแหละตั้งเป็นไขวัดหมูตั้งเป็นกะล่าหมูนั่นค่ะล้ำเพจอดหนองเสก้นปืนตีไม่เจอพรหายจ้าตอนตาป้ายอยู่ลีแหละฟิงตื้นเป็นหิมหอมอันเตจังจอมมาฝ่ายหลังในค่ะอ้อก็ในปุ่นตีลาดว่าหมูจอมวาในหนองไหยาในในค่ะปอดของนั่นกำนำย้อนเปือว่าอัมมีตีลินตาเตพังตัวตายหมูเจอตายย้อนตั้งเป็นกะละหมูเลยจังเลยปกห่อทงเสเปียดตัวกว่าในหนองค่ะตัวตายหมูเจ้านั้นซ้ำไหลลองจอมนำถึงปอดจำกล้าถึงทุ่งหนองไหยาปอดจานเสเลยหันป้าตัวมีเจออันอยู่ในน้ำเขาสับกินกับกินเสียก็เนื้อหมูนั่นขึ้นอยู่ก้นปืนตีก็นึงขึ้นลาดไว้ย่นปือเอาหมูตายกันล่าวุดตวกน้องแลอ่ำเจอปัญหาหมูตัวเหลียวนั่นเป็นปัญหาอันจังเตตุ้มเตอในทุ่งหนองหายาทั้งหมดเตจังตุ้มเตอต่อก้นเจอเจออย่างน้ำน้องก้นอันเป็นต่ำงาก้นเจอเรื่องหมูเจอนั่นอยู่เย้าค่ะตั้งเป็นหมูก็อ่ำเย้าตีหมูก้อยค่ะเป็นรองหลอกเงือดต่อก้นปืนตีในทุ่งหนองไหยาตั้งมดเย้าในนั่นค่ะอ๋อสั่งอ่ำให้ฮำไล่ย้อนการอ่ำมีปักเปิงในจึงเตจังสืบมีรองลู่ซุ่มกว่าตั้งนำอยู่ในก่อก้นในปืนตีลัดผายผู้สื่อข่าวเขาค่ะไล่หู้เชียงวาตั้งเป็นกะล่าหมูอันแพล่ำ มาทุ่งหนองไหยาปอดของนั่นย่ำเหลียวแพล่ำถึงในทุ่งจำกาทุ่งหนองไหยาปอดจานเยี่ยวเสหมังวันไล่หันหมูตายเป็นก่อเป็นหมูเป็นจุ่มเป็นน้ำไว้อยู่นั่นขนาดเนาะเลือเสนั่นหมูวานเจ้าปะโอเจออยู่จอมผังน้องปอดตกนั่นก็ย้อนกินแม่นเนื้อหมูสีเป็นอ้อเป็นหักหนาวกันว่าเจิงหนังไหนค่ะต่อถึงย่ำพงตะเหลียวก็ตั้งเป็นกะล่าหมูในจองจามเพล่ำจูกวนอยู่ห้าเนก็ต่อไปยังจังยืนยันไลเสตาก้อยกาภูกวนเจอเตออันยิบแมนตัวตายหมูกำพองแต่เปลี่ยนไข่เป็นน้าไว้อยู่เจ้าไหนคะอ๋อหมูเจออันตายกว่านั่นโมยาสัตว์เขาผ่า

ตัดด้วยและหันตุ่มเจ็บเย็ดในใส่และเป็นตีออกออกเขาเสื้อในอยู่ยาวค่ะก็ในพื้นที่ยังตึกส่วนว่าหนังหือป้อเตจางเอาตัวสัตว์อันรูดตายย้อนตั้งเป็นผังหรือลิ้นแมนจอมปักเบิงอ่ำฉะนั้นอ่ำในแปดตกน้ำนั่นย้อนให้ผู้เกี่ยวข้องเขาเฮ็ดปันก่อสร้างปันไฮไลท์ในนั่นค่ะจะค่ะเพราะว่าเป็นลองตายเลยลองกะล่าอ่ำมาได้เป็นมูเป็นมาวัวไกวอย่างเช่นในก็ย่ออ่ำถูกหรืออะไรเหอมันกว่าแผลล้ำจอมหนองจอมไม่อย่างหรูเลยกว่าพังลินแปดในไหนนั่นค่ะนอเตเตอร์แคมลีเพราะว่าเป็นซึ่งนันมาเดพรหายจามันเดจังตุ่มย้อนต่อถึงกวนเฮาค่ะเพราะว่าเฮาขามีห้อยเจ็บห้อยเย็นห่ากับยิบใส่ห่าในโกจังแพร่ล่ามไหลย่อก็โกจังตุ่มเตอร์ถึงป้ายอยู่ลีเฮาค่ะอํามาก้นหลวงก้นเฒ่ากูป่านกูเซียนยาวซึ่งหนังไหนค่ะเมืองเฮาข่าวตาเหลียวในอําปอกไคลีอยู่ยาวเฮียงและอําปอกไคลีอยู่อันว่านั้นมาอยู่จ้ําตวยล่ะเฮาอยู่ลีกินวานอยู่ใจย่อค่ะป้อมือพ่อเฮาขามีเฮียงกําขําลีอยู่นั่นในเฮาก็ติอําเป็นอีสังกวยกะสังว่านึงมาอํานั้นกว่ากินเนี่ยทัดสันเข็มกับทัดสันก้องอันมันนํามาเฮียงกําขําเฮาค่ะสําเมียนพ่อเฮาค่ะฮืออ่อนงอง่ายในจึงเดียจังเป็นอยู่อําลีกินอําหวานกว่าไล่ซึ่งไหนค่ะน้องเมืองนั่งตะเหลียวนั่นเมืองคําเปิ้นคุดแฮคุดคําว่าเสียมเจในก่อนน้ําย่อก็ทัดสันเข็มกับมันปล่อยลุ่งน้ําซะนั่นไหนจึงเฮ็ดเฮาตัวสัตว์อันมีในน้ําและกวนอันกว่ากินน้ําจอมอันน้ําลินหินผาซะนั่นก็จังตุ้มตื้อถึงอสักสายใจไล่เหมือนกันในนั่นค่ะวันเฮาเมืองเฮาก็ได้มีคุดแฮคุดค้ําเนาะย่อก็ได้มีแทงลองลองยดยาและลองห่มลมดูลอมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีอําเต็มทนมันนังมูตายกันล่ะแปดในหนองหูมันก็ได้แพร่ล่ํากว่าเจอมันติแพร่ล่ํากว่าแทงในนั่นค่ะมันมีลองเฮาขาดที่เฮ็ดซึ่งหือหนังหือมันบ่ได้ไล่ลุ่มลาด้วยถึงกันให้มันหลอดเพลและอําแพร่ล่ํากว่าไล่นั่นนี่ยังตึกมุงมองให้ผู้ใหญ่ก้นลงเขาและก้นอันมีตั้งหูปัญญาเขานั่นมาจอยรูรวมปุ๊กปองวันเมืองเฮาห่มรวมห่มงําจอยจอมถึงกันเตตื้อแคมดีค่ะย่อก็แทงลองหนึ่งตั้งเปลี่ยนกำนำก้นเทาก้นเก๋มาใกล้ๆเปลี่ยนในเตมีเหมือนหนังว่ามีตั้งเปลี่ยนตัวโตตั้งเปลี่ยนเลือดสูงตั้งเปลี่ยนเยี่ยวหวานบางปอกบางเลยมาเปลี่ยนเฮี้ยงกว่าอําเลยกว่ายดยาที่ห้องยาขึ้นตันบางปอกมากึ่งกลางเปลี่ยนกว่าพอเปลี่ยนจังไหนดีใกล้เปลี่ยนล้มตายลืมกว่าอํานั้นก็เส้นจอมมือจอมตัวค่ะได้ติแข็งลงกว่าได้แข็งลงกว่ามือว่าเจ็บจังไหนตาเดียวอําเพียบว่าเจ็บจังไหนมังก็บ่หันเป็นตั้งเป็นจังไหนเอากว่าเอาหนูเนี่ยเอากว่ายดยาที่ห้องยาคันๆเพ้อๆค่ะย้อนเปื้อสั่งหลายย้อนเปื้อว่าวานเฮาเมืองเฮายังพองตะเหลียวยังตึกกว่าจอมปู่สลาเขาอยู่เฮียงเลยวันนั้นน่ะบ่กึ่งกลางเป็นจังไหนมาไหนจึงมันก็ว่าตามันก็เลือกอําแพบลงเคียงเฮสันลัดความไรมันเป็นร่วมชักมันเป็นใครมันเป็นป่องานป่องานเฮ็ดไหนอ่ะมันเป็นตั้งเปลี่ยนมันเฮียงตื้อไหนเอาในหลู่เลยกว่าครบทั่วหมอยากุด7ยดยาคันๆไผๆพอถามว่าห้องยามันก็เอากว่าห้องยายาอําไรไว้ให้เอามือเฮือนขึ้นว่ะก็แม่พอเอามาเฮือนขึ้นซะเอากว่ายดยาที่ปูสละปูสละก็ว่าผีเข้ามันเป็นจังไหนสิก็ป้อป้อเหี้ยมๆออกอะไรเมื่อไปออก5จังจังหนังไหนสิถึงดีลู่เสียงอสักสายใจเลยลองตั้งอ่ําตั้นได้ยดยาก็มีน้ําหนักกับปานตะเหลียวก็ยังตึกมีอยู่ย้อนนั้นเลยอ่ําคะเฮือนมันเป็นได้นั่นค่ะเพราะว่าเป็นมาแล้วนี่หมังก็หมอยาวันเฮาเมืองเฮาก็หมอยาต้องขุดเกคะลูอันนี้ย้อนน้อมค่ะนะหมังก็ไอ้หลังเก่าค่ะใครละซื่อๆวันยาไรเป็นจังนั้นจังไหนวะเพราะเป็นเมืองไทยเนี่ยก็เปิ้นก็ยดยาขึ้นตั้นไรเนี่ยค่ะก็นั้นดูเลยก็เอาห้องยาลวงกำเหลียวเนี่ยค่ะมันก็มันยามไรผีเข้ามันจังจังไหนสิอําตันเสียงก็เสียงกว่าเปียเท่าขาจังจังไหนหรือไม่เจอขาออกเป็นนั้นเพราะก็นั้นเลยอย่าไปว่นว่าที่เอากว่ายดยาที่ปูสลาเขาเฮือนห่วงเฮือนจันตั้งนั้นตั้งไหนก็หรือเพื่อหรือผีเว้ยเนี่ยค่ะก็มาเป็นเพื่อเขาว่าผีดังของดังจานว่าอันนั้นมันเขาว่ามันกินน้ำว่ามันกินเอว่ามันกินสังว่าเพื่อมันสามสี่วันมากินเอากินเอาว่าเพื่อปูสลามาในหู้กินแก่นอสามสี่วันกินกองทิ้งต้องไม่หนังก็มือมันเปลี่ยนใหม่ใหม่มันเคยกินเอาค่ะโอนเอาหนักก็ไม่เพื่อว่าก็ไม่มีเฮียงว่าต้องไม่เขามันก็กินบ้องกินทำมาผีมาเขาอายุสัมวาในเถียงพี่น้องของเขาว่าในก็มันเป็นไปวนอันหยุบพิษเลยที่เฮ็ดให้กวนเฮาค่ะในอสักปอดและตายเจ้าก็มีมาเหมือนกันในนั่นค่ะอําไปถึงข้าวตายก็ตายก็มีค่ะมีอยู่ไหนๆเลยฝากฟังไว้ปันจ้อมในนั่นค่ะเนาะลองยดยากันและรู้รวมถึงกันอย่าไปวนว่ามันเป็นนั้นมันเป็นในว่ากลุ่มทางซึ่งนั้นกุ้ยในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันจ้อมในนั่นค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาค่ะหรือใจชอบด้วยแทงเพียงความมันหูถูกใจกันทางนึงหูก่อนค่ะ

สูว่าเดี๋ยวหือหาแน่ลูกเล็กเจ็ดแม่พาสปอร์ตพีเจค่ะอ๋อลูกเล็กเจ็ดแม่พาสปอร์ตที่อยู่เลยลูกเล็กเจ็ดปอเป็นปอเป็นไปสิบปีค่ะเป็นอีหังค่ะอันนี้หลูเลยตัวจีข้างอูข้างแมวอ่ะหลวนเดี๋ยวเลยถ่ายอีหังไรเพราะว่าถ่ายไรนี่ก็มันหลูเลยกว่าถามดีลุ่มเจเวงเฮเป็นถ่ายปันอะอย่างไรต้องก็ถามนายจังค่ะก็ยังตึกกวังอยู่อันนั้นก็ตีย้อนเขาในทะเบียนวันนายจังห้าให้ไหนนั่นขนาดเนาะอันในหนึ่งก็ถึงเขาย้ำหลุดถ่ายในปันไทยหลวนถ่ายในหลุดเลยกว่าดีลุมเจเว้งดีอันเปิดออกปันวัดไว้ก็เป็นอูเป็นเมย์มันนั่นกว่านะคะเพราะเป็นวัยพีเจหลวนเกิดเมืองไทยไหนหลวนต้องมีวัยเกิดค่ะหลวนต้องมีวัยเกิดนะคะเพราะมีวัยเกิดเย้านะคะเนาะทำต้องดิไรจอมเพลจำเชื่อในหลวนเลยเอาหลักฐานเสียกว่าต้องถามตีเจ้าหน้าตีเปิดอ่อนตั้งกว่านอำใจว่าหลวนเลยก่อนลาตีนายจังว่าเขาดูเขาหลวนเลยถ่ายหรือเขาหลวนเลยถ่ายเนี่ยมันก็นายจังเปิดอำปองเจอเยอะกว่าเปิดก็ว่าเออมันหี่เป็นไรล่ะจำเชื่อในหนึ่งนั่นหลวนเลยเอาหลักฐานวัดไว้ก็เป็นลูกเข้าคาวัดไว้ก็เป็นปอวัดไว้ก็เป็นแม่นั่นเสียกว่าต้องถามดิลุ่มเจเว้งอันดีเปิ้นออกปันวัดไว้ไว้เกิดลูกเข้าคานั่นสังซื้อว่ามีไว้เกิดดีแล้วก็ดีนั่นกล้วยในนั่นค่ะก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ดีมีขอตอบปันพี่น้องเขาว่าถูกดีเลยคึงปองให้สั่งซึ่งหือหามันเข้มมาในค่ะอย่าไปปล่อยมันไว้หึงนั้นในค่ะเนาะย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหนังไหนจ้อมมันก็อ่ำมีลงตรงนึงสั่งมาหลวนเขาเกิดในไทยมันเป็นทางหรอเอาไว้ให้นันที่ติ๊กในอ่ำใครมาอยู่ในเฮือนในหอเอาไว้ในทะเบียนวันกลางในนั่นซึ่งเปิ้นดีจังหมดสื่อแปดไล่ยกอดีมิดลงจังเฮ็ดเฮาเป็นรองหยับเป็นญาติจำหน่ายญาติญาติเป็นรองหยับตอนตาลูกตาล่างเฮาขานั่นเที่ยงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขายกอดสั่งเสื้อว่าลูกอ่อนเฮาขามาเกิดตั้งเมืองจึงไทยในนั่นจึงมีไว้รับข้องการเกิดที่ห้องยาเปิ้นก็ติใจเฮาขากว่าแจ้งเกิดก่อแจ้งเกิดนั่นอูเมเป็นวัดไว้อีสังก็ลูกอ่อนติไล่จ้อมอันนั่นเสติแขวงในนั่นค่ะบ่กว่าเหย่าแจ้งเกิดเหย่าในอําเจเหย่าไว้คณะหลูเลยค่ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านก็อันเป็นนายจ้างก็อันเป็นปอก็อันเป็นแม่อันมีไว้นั่นลองวัดไว้นั่นก่อนเพราะว่าเป็นพาสปอร์ตในนั่นมันก็อําไรนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็กันโหลเลยมันติมีว่าเฮาสิย้อนเขาก็อยู่ที่ไหนซึ่งหืออยู่จอมเป็นผู้ที่ตามจังไหนมันติมีหลายรองหลายอันปอลัดกว่าจังไหนในพี่น้องเขาติกวังเฮาโหลเลยยืนปื้นฐานตีว่าลงวัดลงไว้เฮาค่ะนั่นมันเป็นวัดไว้อีสังกวนซึ่งไหนค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจองกันฮะสังว่าอํามีไว้เกิดในจองเลยค่ะลูกอ่อนอํามีไว้เกิดตั้งเบิ่งจึงไทยสู่ซ้ําแต่แค่ให้มันไหลวัดไว้อีสังถามแต่กวนพี่น้องเขาง่ายง่ายอ่ำใจว่ามาอยู่เมืองไทยก็เก่าลูกเก่าตื่นตีไรไว้ไทยอ่ำเจอค่ะนะตัวหนังสังบางก็มาอยู่เป็นสาว30 40ปีเลยลองตั้งปืนเอาเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานอันเตรียมมานั่นว่าเกิดเมืองมารแหมเลยเกิดเมืองไทยไปเข้ามาตั้งนั่นตั้งไหนในก็ก็มันก็พิษเย้ามันก็ยังไปเขาในตราหว่างจอมปืนเพราะว่าปีมันอ่ำไรฮะอ่ำนั้นก็อ่ำจังเหนียงเงาหักศักดิ์ศรีมันไหลไหลลองไหลอันมันเตมีอันไหนหลูเลยกว่าถามตีลุ่มเจเวงอ่ำนั้นก็ดีอำเภอดีอันเปิ้นออกปันวัดไว้เฮาคานั่นในนั่นค่ะเยาะก็ลูกอ่อนอ่ำมีไว้เกิดจ่องเทไรค่ะ5ในลูกอ่อนอ่ำมีไว้เกิดปอแม่ซ้ำมีไว้วัดไว้อีสังล่ะปอแม่ซ้ำเป็นวัดพาสปอร์ต5ว่าเป็นปอแม่มีไว้วัดพาสปอร์ตลูกอ่อนอ่ำมีไว้เกิดอีสังก็ลูกอ่อนก็ได้เป็นผู้ติดตามก็เป็นปอได้เป็นแม่กันนานกุ้ยค่ะเป็นจังนั้นอ๋อสังเสวะปอมีวัด10ปีอยู่มาปีเย้าข้าวหึงเย้าปอดึกอยู่ในรองการยืนย้อนต่างดาวถาวรอยู่ลูกอ่อนซ้ําอํามีไว้เกิดก็กะทําเป็นลูกเฮาเต้ๆอยู่ในถึงกว่าตรวจ DNA ค่ะโดยได้กว่าที่ลุ่มเจเว้งที่ปอเขามันเปิ้นออกมันไว้ปอเขานั่นก่อนก็ว่าย้อนว่านี่เป็นลูกเฮาเปิ้นก็ติรัฐเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ติรัฐมายืนยันว่าเป็นลูกเฮาเต้เปิ้นก็ใจเปิ้นได้มีผืนลิงมาปันเฮาเฮาก็กะตรวจ DNA ที่ห้องยาตรวจเดียวไปหมอก1เหลือน่ะ45วัน5จําจังได๋เปิ้นก็ติรัฐว่าลูกเฮาต้องใจลูกเฮาเต้เนี่ยเปิ้นจังได๋ครึ่งปอให้สร้างกะเป็นคักเป็นตอนกว่าแท้งอันนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่เปิ้นแทงกำ1อําใจที่ค่ะอันนี้สั่งปอว่าลาดกว่ามังรองมามันติอําเข้าถึงในทั้งหมดค่ะมันก็ปืนข้อมูลมันติอําเหมือนกันแหละอันคาราดกว่าในเนี่ยมันเป็นตัวอย่างมันย่อก็โหกว้างกว้างมันกุ้ยอําไปเจอตีเก็บๆมันนี่นั่นค่ะอันนี้ก็แค่ดอกพี่น้องเขาป่องเจอย่อก็กว่าต้องถามตัวทั้งเผิงมันติลุ่มเจเว้งเตเตอร์เข้มหลีสีเปิ้นนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาฝากถึงเจ้าหนังไหนค่ะม่อนๆค่ะมาซุ่มค่ะ

0: พียงพออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: กราบก้มบังคมบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
4: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
5: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
4: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
0: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันตรึงราคาน้ำมันในประเทศไม่ให้ปรับขึ้นรวดเร็วตามตลาดโลกโดยใช้กลไกราคาหน้าโรงกลั่นและเงินกองทุนน้ำมันช่วยพยุงพร้อมให้ความมั่นใจปริมาณน้ำมันสำรองในประเทศยังมีเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
6: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยก่อนการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.ถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาสายดิบน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยจะใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นรวมถึงการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอการบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามแบบปันต่อวันแต่หากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปไม่ให้เกิดการปรับขึ้นแบบกระชากราคาพร้อมยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนอย่างแน่นอนนพสรแก้วคำรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีแชร์Forexครบแล้ว2รายมั่นใจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพร้อมเข้าสู่กระบวนการสอบสวนช่วงปิดสมัยประชุม
7: พลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีแชร์Forexว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ได้จับกุมนางสาวมาริกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อมาให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อที่จริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบของกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: สหประชาชาติเตือนว่าสตรีและเด็กหญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในปีนี้สำนักงานประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNOCA ประจำอัฟกานิสถานเปิดเผยว่าในปี2569มีสตรีและเด็กผู้หญิงกว่า10ล้าน7แสนคนในอัฟกานิสถานที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเนื่องจากสตรีและเด็กผู้หญิงเหล่านี้ยังคงแบกรับภาระอันหนักอึ้งจากวิกฤตมนุษยธรรมในอัฟกานิสถานด้วยความต้องการด้านสาธารณสุขการปกป้องคุ้มครองและบริการอื่นๆที่จำเป็นเพิ่มขึ้นทุกด้าน UNOCA ประจำอัฟกานิสถานยังเตือนว่าการขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นสตรีงบประมาณที่ลดลงและอุปสรรคในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพทำให้ระบบการดูแลสุขภาพมารดาของอัฟกานิสถานเผชิญความกดดันมากขึ้นและมีความเป็นไปได้ที่อัตราการเสียชีวิตของมารดาและทารกแรกเกิดจะเพิ่มขึ้นปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
8: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร
1: ์มาซุนค่ะ
3: บอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมออิโลอาสะและไคเปวิทัปปะตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮุมมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮุมมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตาละหุคอเป้าเส

ถ้าเบียวเบียวเนี่ยละหุยาติกาเลเลถ้าตาอยู่ยอยาเบียวคอลุละเสียจ้าเลียวไรกาอบูดะเจ้าคอลุหายูลาบิโยจะได้เกิดหนูคือกากาเชเบียวข้อเชลแงคือคอยาหล่อยาข้อต่อเกือบตีจังหวัดจิ้งใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM ตีฮิโอ50กิโลเฮิรตซ์ตีไลพอคือละหุข้อไรกาอบูดะเจ้าต่อไปเชเบียวและงานละหุข้อป้อเชเสมานักบูเมริโยติมีเลเลติชตินาลิตาและสาวุมหลอกติชนาลิทักขะไกและมุเผวิอ้อยาฮินาลิควายตาและก็นาลิทักขะไกติฮาลิเลงาฮือละหุข้อรายกาอบุดาจาต่อไปเชวิโยงาฮือละหุยาติกาลิเลกาออกคือเผือตาและออเลมือทักขะไกติแกละหุข้อพอนาเลอเนฮือละหุชอจึเกลติแกโอกาปิดาไปเทวิโย

ตชสสาพ่อรู้เชสจสาเลอันนาเตปัตกูฟาตุเวค่ะยานเตปาอาสากขอตาเลนชิออกขอขอโลวาสิจุฟาตุเวขอติบและบัทยักวาสิเอชพีวียามีมาเวอานามาเลปาโมลูกเวยานยามีลิตั้งอาตาเลอาสาเตชเตตาเลเตชินขอขอโลเชเวยามีเตปาอสสาพ่อลำลาเวทัตเตนเวเอชไอวีและไวรัสอเสทยุฟาเวออสบอมเวเมสิเลนาปอทะเตนเวอโยจะปุเวออเจเตพาออชนาเวทะเตนเวจิทะเตนเวฟอลาเนเวเมสิทะเตนเวยามาจตุนัสดอเวจุเวยะจะตอเวออลอดอคัสจุยิชเตพาโยอจาเลนันคือสายด่วน1330สปสชเขเตเชียงใหม่นาบะ0532853555โอโคกะสุตพ่อเวนาบะเตขอสูสูและนิมาสเวอนาพ่อเวเตเซนเซยะเอติและชมอเตยะเลเลียวปู

dono jate yo ji me li li ko ai pi ni pu yu la le olo pe rai ka oboda ja kholo lo la che venga hula hu ya te ga le le cha pi la vi yo olo ti pu lo ko nga che ta ve vi bo kha e ko vi sala lu phili mo ka ta vi li kho yo ko pu ga le ni pu ti pu lo ko sa ma i la pu ka ta vi dono ja ko vi li kho pi e ni pu yu la le li nga hula hu ya rai ka oboda ja kholo lo la che ve te ga li li cha ปีลาวิโยแม่และยันยิ้มเราก็ติปอทกาดัจจาวิโยเนี่ยยาเฉาะคอลงอ่ะคือติปอกอกมีลาวิทัปตอเราเปิดเลติกาลิเลถ้าตาอุยยาวิโยคอลละเสจ้าแหละรายการอบดัจจาวคอลหะอยู่ลาวิโยแม่หะวิโยวิโยเนี่ยละหุยายันยิ้มเฉพาะป้าโลไข่เพชเชเลไรกาไรจิมนาจิแม่งาคือจิไม่วิกามนาอยากข้ามุยตุโกมาลาโมเหอยากข้ามุยลาตุวิโยหัวหะตุโกโตเราแม่ลิมนาแม่เฉพาะป้าลงอะคือลาหุยาเชกอเตียวคโลคักให้เพชเชลินะติเกอยู่เวลาแล้วเฉพาะป้าลงวิออลอติเกะเกามาดักให้เพวิยอมเอกอยันยูวิออย่าแลชะได้ซอคโลกาสเปอร์เซนี้กับวิยอยันนี่แลสหปาจูเรฮาปาคโลยันนี่ติชงานี้ยันนี่ลันเพวิยอและจะขอทอกันนี้หินี่ชะขอขออุ้มขอฮาวิออวิออเนี่ยลาหุยาติพาวติญีเลเลมุลกอวิออยาติชุตินาลิตาและซาวุมรกอติชุนาลิทาคกายเตญีเลเลงาฮือราหูคอไรกาอบุดาเจ้าคโลตอกไอเชวิโยวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสิจิคอกิโลเฮิร์สติไลพองาฮือราหูคอไรกาอบุดาเจ้าตอกไอเชวิโยเปิดตาเลนิพอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยและเซพอติพอ TikTokนักบูชอบโอวิป้าไลฟ์สดติดต่อกับเชวิโยค่ะพ่อซาพ่อจอกโออุปอพอนาและนี่คือลาหุชอจิเกลติแกโอกาปิดักไปแพวิโยมและชุดที่คือนอคือกากาเชวิออกข้อต่อเกิดแฉะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แพวิโยและงานลาหุคอเป้าเชเซมานักบูแมวิโยแม่และยันยิ้มเราก็วิออย่าชดิคือตาแล้วอ่ำที่คืองาคือซากัวออจาวีติชินาลิทักขไกติเกเชียและเฉพาะอุปโลวิออรอซาตาอยู่เวลาเลียวติเกกาดะเจดักอิจิโยแม่เหตุว่าชดิคืออรอเปติลอเลียอยู่เวลาตาวิซาตาแลยันยิ่งงาหุ่มเมียวคอลุแพกไอเชวิออจาวย่ามุชามุยิมกะมุหอพอจ้าดะวิซาตาออรอติพาอยู่เวลาตาวิทาออรองาคือติเกนาตาเซตแม่จุ้ยเจ้าปากรมมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาปิกาลาเวเนี่ยคือไทมิกอคโลกาไลพ่อแลกูแฮและฟาตาโลจิเมเลมูยีติดีโลกอลุลาตุโยเจเลอแลกางาคือไทมิกือมูนีตอพ่อแล้วไทมิกืออฮอติตอพ่อกูแฮและฟาจิฟาตาจิแม่มูยีโลติปือกอลุลาตุโยเจมูยีลามาจาลาวิลอกอแลลาจลาฮาแพตอลาเวฮือโลฮาโลแพให้ปือขออีกาลุลุลาอีกาทูมีปะเวมิงกือยอเจลาวิเตผาทากูแฮและฟาตาจิแม่แล้วก็อย่านิวยอเยอคโลนิเวติยาธางาคือไทมิกอคโลขาพ่อเชพ่อโลกามุยีแลจอมาเฮลอแม่ลียานิติชงันตาเลติชขอนี้วิออยาเฉอคโลขอ 10% ตาเลส 10% คากายมุยีจอตาวิจิแม่เรียกว่ายะนี้งาคือไทมิกืออ๋อฮอนาพอมุยีคันเปอร์เซจอวิเลนาติแกนาเซแม่ยะนี้เลงาคือไทมิยอนาติตอพอมุยีติฮาเวียออชเปเซเจยันยาเจยอยาลาลอลียาคากะเตกะติติมุยีลามาจากิตุเซเจจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อจีแม่เปื่อแลไทมิงกือภาคอีสานพ่อกะออชเปเซไทมิงกอก็จะติต่อออชเปเซมุนีต่อพ่อขอชเปเซไทมิงกอฮอติต่อลาชื่ออาดามาพ่อมุยจอมาลอแม่ขอชเปอร์เซเจเปื่ออะไรไทยมิงกืออ๋อฮอติตอลาชื่อเอาไทยพ่อออชเปอร์เซและกุฏิพ่อกับมุย
ขอชิบไปเสตแตกตาวิจียันยอบย่อนยาลาหุยาเชกอเตียวคอโลคักให้แพ้เชเลมนาอาลาไม่แลมุยีลาเชเวลาไม่แลมุชาแลเชเวลามุยีชะกาเลียติกาเลเลมิงกือชะได้สอคอโลลาเซเวมาเฮลอติตอลาติตอมาลาเลไลกาโกเวติมิจาเตียวิกามุยีมาลามุชาติแลเวทปะตอเลจากาอุลามากาแกโซโกแลเลไลไอ้กากาอโลติภากาฟิลาวิโยจะขอวิออย่าแลมีเกชะได้สอคโลเลฮอชะฮอมวิออซาตะมาวิเจเคเตลาวิตยาทาเลอีกาฟิลาวิโยเลกูชุกูแคเตลาโกเลมึลูฮาลูแผลาวิเลมึวิกะวิกาลาลาวิแมงะฮือติจาติดอมากาลาวิตยาทาเฮโกจะขอเป้างะฮืออีกาเยเวกาออคาติภาคาเดกูเลเยแมเลออลอกวมูยิชะเลชะได้จะคาเดลาโกลาวิเจอัมที่คือมากอลาลากกะเมื่อกะมุยิมากอลาออกะคามอวิจะเคเตลาโกเลกูชกูแคเตลาโกจาตุดอตุติภาหะโกลาวิโยปุลาทากังะคือสัตตากากาวินุกันดามุเมียวเจโกมามุยิมาลาวิไลฮาปาเกาเจปุลาวิพรีฮาปาลิโอฮาปาทาเจติลาวิชะที่คือคาไกมุยิมาลาและมือตาวาตาวิเลออจิติภาติลามากาเลมือจาวาจามากาเลอจัตุดอตุหาโกเวเลใครแต่แล้วมียาทอกาลีมือสกัสวีเจเลชอยากามากาจากโกเซลาวิแมเลมาจามาแผ่ออฟึกูกาติเชเวติญิเวญิปูเจติจากาลีคาเดเชมาซาเฮติญิเวเซปูคาเดกาจาเวเลคโกจกางาฮุมเมียวคโลแพกเชเวอโลซาตาติภายูเวลาแล้วออเวียวเนียลาหุยาติภาทาจะเคยชิลากาลาวิโยแม่หาวิออเวียวเนียลาหุยาติภาโองาฮือซาตาพ่อก็เนียเคยเวลากูกาชิดิเจอแหล่เลียขอคู่หลอกคู่พ่อมีเจอพ่อข้าขอหลอกขอรู้แฮปปี้ขอดออาเวคติภาลกุนาเลฟาตะจิแม่เลให้เพื่อขอเวปื้จักกอผู้เวลาเวไข้มาลาเรียก็เวอนาติภากอปอตอเหล่ารอจิแม่เมาเวให้เพื่อขอเวปื้จักกอฉิเวทปาตอแป้กาเวลาเวเจไข้มาลาเรียอนาเฉลให้เพื่อขอเวปื้จักกอจิแม่แล้วก็เรียกงาคือให้เพื่อขอว่าตัวอ้อใจเวมว่าใจเวเรียให้เพื่อขอโลจ้าจ้ากะใจเวกาปื้จักกอตาฉิจิแม่เรียชุดนี้คือนับเพื่ออาณาก็เวน่าเลี้ยงอะคือราหูคอโลโกไข้มาลาเรียก็เวอาณาจะได้พาให้ผู้แหกคอโลผู้จักกอติพาฉิและเลี้ยงอะคือชอยาออกคอโลไข้มาลาเรียอาณาติพากะเถเพเชลจีแม่แหกก็เรียกไข้มาลาเรียเฉลยอามาเลก็เรียกผู้จักกอให้ผู้ขอเวเลี้ยให้ผู้แหกคอโลเชเวผู้จักกอผู้เวลาเวอาณาโยผู้จักกอฉิเวทปาโตงะคือชอยาเกียวแปลุลาเวโยแหกก็เรียกไข้มาลาเรียนะผู้อาณาจะได้พานาวิทยาธานาวิออหิคาเคจอวิเลโกโกเลฮอนาชนาวิฮอวิออซาเซชโกตาเลออชองศาคาไกตะกาวิเจกอเปือเลลิกะนาชินาวิกะวิวิวิกะวิจิเมลิกะนาชินาวิอูกูนาวิเลียอตัวมาอมกูอจอปอคาไกชินาวิเจเตผาผาลโกจามากาดอมากาพิพิยอยอไกวิจิแม่เลจามากาดอมากาวิจเคไกวิจิเฮกออนาชะคะเคติแปกาเวลาเวเลโกโกเลเฮปุขอวิปุจากอชิวิทปะตอแปกาเวลาวิโยเลเฮกอไคมาลาเลียชะกายามิมายาหัวเวลโกออิแพวิตยาทายาเอวุปิขอกาแปกกาวิจิแม่เฮกองาฮือยามิมาเลยาอุปิขอยาเอจอวิชอติพาแลนอฮอตุคาเดกะหะซาวิโยแม่เลเฮกองาฮือมเผอซเวลโกกาลิภากะติภาคาเดกึซเลเฮกอคอลอคูพอลอกัวให้ผู้ขอแชวิทปะตอเลให้ผู้ขอวิปุจากอคะคอลอคอกะลุลาวิโยจะนะปะตอมเผอซเวอยาคอโลภากะติภาคาเดกึซาแม่และลิภากะกึเลซเวอยาลอกกะมาซุเซทาภากะคอโลปุจากอลุลามาลุลาวิกะเลคาเดนิเลทาแปะแม่เลก็เปื้อเลเลงะคือให้ผู้แหกคอโลกะจะใจวิกะลุอีวิลอกกะอัปุวกะละติซเวคาเดวเลปุจากอมากะชิตัวโปและลิปุจากอนัชติภากะคาเดแซ
เลยและเชวิโอคู่กันนี่คือเยจีเยเจ้ากะมุยขอยาชมนะเวโกมาเรียกให้ก็ดาเกตูเซแกคาเดติเชเลยนี่คือยากาโคโลเชตาวิชอติพาเชซาจอซากาตูออโปเฮโกเรียกคือให้เพื่อให้โคโลแกแลเลยออตูฮอนาชนากะนาชินาเลออตูมากะเวนาเลผิผิย่อย่อจามังกาดอมังกาจะเคเตนาเวนี่นี่เซนี่กาลาวิโลโกนะเลตาลอเชมอสลากุเกโลเกเลฮะจาเตนี้อันนาติยาเลเลกะฮะแตหมอโกเลในกะตุเวเลกูในกะตุเวออคากะจอมาวิเจจราปะตองะฮุติกะเลเลกะเลเชซาจอซาปุตุออโปเลติกะเลเลกะนะชิยอตุยอยะกะทะกะคะแดนหะซาดะเกสิแมกอจาเลเลติลอกอเกซาสติลอเลเลอายุวิออลอยโอเลียอายุวิออลอยโอโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่าจ้าดาวีซาตาออลอเพวิโยไลกาเลียออยากาลาโยเลียออยากาลาโยก็เวเลียลอวีดอลอวีนะเลียออลอก็จะได้หาปาติชสุนีสืบงานจอวีนะจะได้สอบคอลโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียนใกล้ตาวีออเมคือตาวีชอติพากามากาวีเลียออเมติพาโตลาวิโยติพาเลกาตุโยยาคาติพาเลมากาวิกาจอตุโยกาวิชกาจอเลมากาวิชกาจอตุโยแม่เรียกให้กว่าอวิยานีละหุยาติพาทอเรียจะได้ซื้อสืบงานนี้ติชสุนีละโกเรียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใกล้ตาวิกามากาวิติพาคาเดเชนแม่เรียกาวิละโกขัดขีกาโกติใกล้ตัวเรียมากาวิละโกขัดขีกาติตัวเข้าล็อติพาปีละใกล้ตาวิจอวิโยเรียกให้กว่าคือติกาลิลิกาหน้าเรียจะได้ซื้อสืบงานนี้เรียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุกามากาวิติภาคาเดเชนแม่เฮกวันทาคณะรัฐมนตรีครม.คโรจิดะเลียวจิชิโตลาวิแลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลุปุลาตาทาแต่ตาวิโอเลียวคาชออาจจะแต่เฮลอจะกมาเตียเลียงาคือจิชาวิติเซลคู่ชาวิกามาปีก็เวเลียนี่ยาเตียเลียยาติภาอปอยวิโอเมเยเลภาษีอยู่ย่อวิกามาปีก็แลเลียเกณฑ์ก็เวน่าออเลียวค่ะเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีไกตุวิออคโลแต่เวอาจจะเฮวิโยจระปะตออันยูคอรมอคโลจีดะเลียวผู้เรียธนาคารออคโลพุติเซชาวินาเรียชะได้ผากะเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีวิออคโลอยู่โตวิเจนี่ยาเตียลโกยาเตเผาไปวิออเมเยเลภาษีจะลดหย่อนวิติผากะเรียวเลียวค่ะจะได้มากะอยู่โตวิเจเรียกว่ายาเตผานี่คือออกไปวิออเมเยเลภาษีจะอยู่ย่อยวิกติชมาฮิโอนาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโลกาเพวิเจและลิงาคือมือจ้าวจ้าปากเกษตรกรโมติพานาเลียงาคือจีชาวิติเซออกคูชาวิกาติชมาฮิโอเจกาเพวิเจเลปุระทาแตวิออเลียวคาจะเฮวิทปะตอก็อยู่ย่อตาวิจิแมมเฮโกเลจะขอนี้งาขอจะก็ขอเลียโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลลิงาคือมียาถากาปิไกตุเวชได้พาแลหายาวอยาติพาทะเจติลึและปีไกตุโยเจเลหาวิโกเวทะเจติลึและปีไกตุโยเจแม่เรียกกว่างาฮืนิเวตยาธาชุดิคือเวียยาเลงาฮึมียาติพาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคโลลงทะเบียนลาตาวิกามาวิโยเลติเชกอลากะพะลงทะเบียนลาตาเวเลยะค่ะขันยี่ไงลือตุนาเรียกขันยี่ลาก้าลือตุนาชเวลเรียกชุดิสสปงานีถ้าเราก็สิเพตุโยเรียกก็งาคือออสเตมูเลวเจียเวติมูเรียกก็ลงทะเบียนลาตาเวงาลาออสเซกาจอวิเจออปีเตมูติชเซลาก้าเวียมาปอเหกานาเรียกก็จะได้ผ่ากาเรียกเรียกค่าแต่เวค่าซื้อหาวิวาวิติผ่าทะเจตินี่แหละกับพี่ไกตุโยเจเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเหกว่ามุสนาคอนาริท่าเรียงอ่ะคือตาเช่นยังไงแผลวิเจสเปงานีติชสุนีสหปาเรียมสนาคอนาริทาเรียเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเรียจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิธนาคารงากาออคโลโนฮือไกแลเรียกามากาวิออเมติผาเช่นยังไงแผลวิเจเหกว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลกาออกค่ากองกุตาวิแลเรียออปิติมูลกว่า
น่าเลยฮีฮับปาลก็ตายเยกไปเผวิเจอสติมูกาวิลก็ติดสฮับปาไทยเลยตายเยกไปเผดูก็ลอมเอวิอันยาละหุยติพาอันท่าจืดแจก็จีดาวิอคอลุเลยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอคอลุเลยแม่ต่อลาเลกาวิอปิเตมูเลยชนิดคือการจ้าเชวิอปิเตมูลก็ฮับปาสติญีฮีฮับปาท่าตากาไปวิเจเฮก็เลยอสก็กาตาวิเตมูลก็เลยเลยฮับปาสติญีติดสฮับปาไทยตายเยกไอวิจิแม่เล่มาชุดาล้อเล่อปีเตมุลโกฮิฮาปาธาตายเยกไอตุโยอสเตมุลโกติชฮาปาไทเล่ตายเยกาวิเจเฮโกเล่อปีเตมุลโกเล่ยืนยาตัวโตตุมาลูเจอยากเข้าอสเตมุลโกเล่กายืนยาตัวโตวิจิแม่เล่เฮโกงาฮืออวิอเนลาฮุยาเล่ไลกากากูเฮเชวิโยเฮเล่จิเตสุสปึงงานเนลาโกกาลาโกธนาคารุไกตุเวไมกาเล่โทรศัพท์มือถือจอโลโกเล่แอปเปาตังมาโกแอปพลิเคชันทางรัฐเตเลกาเล่เว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลกาเช่นยาวิจิแม่เลชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโลกจะขอยิ่งหาขอจะก็ขอออเมโกและชนิเตนิวออกโลกหาวิโววิชอติพัฒเจตีปีไกตุโยแต่ก็แลอาจุยารัฐบาลนาลีกาคาติพัฒเจเขกุตาวิจิแต่ก็แลอวิยานีลาหุยติพัฒะเลออลอสาตาจริพักกะอยู่เวลาแล้วจะเขชลากาลาวิโยแม่ก็จ้าเลกาลีอวิยานีลาหุยติพัฒเพศชายวิชอปอลิเมลีติผ่าชุบเผาหน้าแม่เลี้ยงานคือไทยมีกอคอโลเลี้ยชนิดคือวิอ่ยาจุยารัฐบาลและเลี้ยธนาคารแห่งประเทศไทยปอดาวิอ่คอโลงานคือไทยมีกอคอโลเลี้ยผู้มาที่มาจอมาดักเกวิติผ่าเลี้ยผู้ดักเกตูเลี้ยไทยคอโลก็ฟอกเงินก็เวน่าเลี้ยมาดักเกวิฟุติผ่าลาเกอค่าดักเกตูงานคือไทยมีกอคอโลตีเย่และตีลาวิโรเจฉลาปตอลีปะถ้าจะได้ผ่าทางกูเกะตัวโป้กูสปอร์ล็อกโอเรื่องอะคือผู้งานลาเรียกธนาคารเขาโลกราวิล็อกโอกาผู้งานลาเชื่อกาลากอค่าได้ผ่ากาทูกาวิเจและเรื่องอะคือผู้ธนาคารเขาโลจอมมาเลเรื่องงานลาที่ปฏิจจเบื่อเวกาเรียกผู้ใจอยู่ต่อเลยเบื่อวิออกเขาโลนัวมาเยเวจะได้ผ่ากาทูกาวิเจแม่เรียกอล็อกโอจะได้คือวิออกยาฮีและฮีจ้าป่าน่าเรียกมีพ่อเรียกข้างกฎหมายถัดติพิติยะและเรียกผู้มาดักเกวิผู้ดักเกตุติพางาคือไทยมีกอติถาเยลาเลจติลาวิติพามาวิถาปตอลิงาคือไทยมีกอคอลุอาจุยารัฐบาลเลอธนาคารแห่งประเทศไทยอคอลุกาปอดะและต่อดักไอตุโยเจเฮกอแลวุสพอลอกอแลเลผู้แปลวิชติพาลอกอลิฟุลาคากาทูกาวิลอแมยาคาที่วิจอวิอคอลุจากาวิลอกอทูกาติโยยาคามาที่มาจอวิอคอลุจากาวิลอกอดอฮากือจอลาวิโยแม่เรียกกว่าธนาคารคลบฟุงาลาเรียจะฝ่าวิจวิกาเรียฟุลาคากาทูกาวิเจเรียไม่เลกาเรียธนาคารคลบฟุงาลาอยู่ต่อวิลกุกาแยกไอ้กอคากาทูกาวิเจแม่เรียชะกาอยู่เวลาแล้วเรียงาหัววิอญีลาหุยติพัทธะอรสาตติพัทปิลาวิโยแม่ฮาวิอวิอญีลาหุยติพัทอวิอญีมงชอเจอเล่บ้างมงใหม่พัฒนาหมู่ง่าตำบลท้องฟ้าเจียวเมกะดะจะเล่อำเภอบ้านตากจังหวัดตากพ่อปุรตาธาเล่งาหึมยอคโลอาจุยารัฐบาลเวนะเล่เมกุวิอคโลบ้านมงใหม่พัฒนาเล่ชะติคะชอยูฮือเตคะเตลอญีมาติสติปอดะเล่เตคะเตลอเมมาจากเกวิเจติไกกาเคเตเลเล่ชูกาชีเอกไปเวน่ามาติชะติคะเลียมาติเลเลติไกกะเมมาจากลาวิโกเลตอลาวินะเลชเวเตียลาวิถาปะตอเลียววิออญีมงชอเลียววิออญีมงชอจิชะละเลจาเมเลยูฮือเลจาเลอูหนอเนเกจาเลยูฮือจะเคเตเวเลยูฮือเลคะตาลาวินีชขอกาวเจอามีไฟฟ้ามากะเยเวเลอามีไฟฟ้าลอกะมาปิลาปื้อวิถาปะตอยูฮือญีมาติสติตาและเลอามมียาคับขายาลอยาคับไปกะแม่มาจากเกเวเจโอเคเตียลาวิถาปะตอชุกะญีมัวลาวินะเลญีมัวลาแลเลยูฮือกะพูกะเผเชเวปาฮาชะกะซาตาเผตอลาลาวิ
ีทับปะต่อจะได้คืออามีไฟฟ้าเราเจฮาเลตุขมาโจเลเลเนี่ยนี่มาเลติสติสติแผลเลจอดาหอดาปื้อเวลาโกเลเนี่ยเลหาจาวิอเจติภากาไงไงกาลาเวเลวหนอเนี่ยดอกขดาจาเลเตขะติลอแม่มาจากเกวีทับปะต่อชูกานี่มัวลาเวน่ามาติแม่มากลาเวเลเฮก็มียากาผู้กาเพเชเวปะฮาชออาสัตตาต่ออลาเวทับปะต่ออาจุยารัฐบาลนับพอกาฮิเวเลสัตตากบูจาลาเวทับปะต่อนั่นเลยเฮก็นี่ชอบวิอยาเลียมีไฟฟ้าขมาลกามากาวิเจก็มาเขตเล่เลียปุระทำแม่มาจากกุเปียเลชริคือมีไฟฟ้าเราเจขมาฮาเลตุจอเลเลเฮก็นี่นิเวติยาท่านี่ชติกิลเวเจติเวเจก็มาเฮก็กัดเตคารมียาเซฮาเซจูเขเชียวิเจมียาละเขนี่ฮิกาเจแม่เลชริคือวิอยาไฟฟ้าเลกาติจลุลาเชียวเจเลียมีไฟฟ้าจลุลาเชียวเจแม่เลเฮก็เชกัดวิโอลอยโยเลอโลกปุระตาวิอยานิชขอวิอยาขลุขมากูลอกามาปีลาเวนะเลอขมาบุเวเลยอยากข้าแม่มาจากกูเปียเลยอ๋อเลยมึงมียาวิปะฮักกับอคบวาลาวินะเลยเขาก็จะกะอวิอญิมงชอจือเลยบ้างมงใหม่พัฒนาเลยมัวจังหวัดตะพ่อวิเกลมีไฟฟ้าเราวิถับปะต่อหนูเกลติเกะกะฮาเลลาวิโยเลยจะวิอรอชอฮาเลวิเจติมาเฮเลตียาคาเดก็ดนจอวิอจอดาฮอดาปื้อเวถับปะต่อเลี้ยวแม่ตะกือก็ไปติไกกับมาจากเกวิทัปปะตอเลี้ยวหัวมีไฟฟ้ากาเวเลี้ยวเขาก็งาหัวลาหุยากะดอนยี่แม่เลี้ยนี่คือเข้าเพชเชวิปะฮะติผาอามาเล่เลี้ยวเขตเลปะฮะมากูกับปื้อวิชอัตมาทัปปะตอเล่เลี้ยวมาจอมาหอดาปื้อติกาติโกติกากะชาเวติกาติโกติกาเลี้ยบิบาเวจะเขตยาลาวิทัปปะตอเลี้ยวข้าคอลคอลปะฮะกูมากาวิแม่อยากข้างาหัวจอดาหอดาปื้อแหละเลี้ยติขะติลอกะยี่มาติสติตาเลกูเวลาโก้ข้าขอลขอลปะฮะลุชูหูเวกะปะฮะไอชี้แผลแล้วกูเกยกาวิแม่เรียกก็จอดาหอดาปื้อเวนากาดาปื้อเวอจิจะได้ผาชองาฮือชอยาอาสติกอขอลดะละอือลามูลากาตัวอโปเวออคาลูแผลเวลอแต่ก็แลอวิอเนียละหุยติผาชาเรียกอรอสตาติผากาอยู่เวลาเลยจะเคยชิลากาลาวิโยแม่ก็จะเลยกะเลยชุดปอวิอยาเลยตันยูกาโทอยู่กับมาจ้าจิแม่นัวเลยอภิจิเซจาวจิให้ออกขลุนามาเลยเล่ามีป่อสูบเปียก็เลยอักขลวาวิจิก็มาเซชุคอลาลิเจเลยเซชุคอลาลิเลยเอกว่าภาษีผู้นิหันฉลาดให้กาลุลาจอวินะอยากข้านามาวัวหอบปัจเจเลเรามีเป้าอยู่กูเปียก็เลยอาขอลัวเวมาให้เราเจแต่เลยนู่นมันมีเป้าอยู่กูเปียเราเจค่ะแต่เลยฮิเลฮิจับปากแกงคอเซตเกลวกูเปียเราเจเลยค่ะก็จะได้เป้าอยู่กาวิโยเลยฮอลโก้คือสะพอกนามาเกือบกับอยู่กาวิโยนู่นจีเซลเลยนักข้อกือพ่อแต่เลยจอแล้วนู่นมันมีเป้าวกูเปียเราเจเลยจะได้เป้าอาจุยารัฐบาลกับการติวิโอคโลเลยมาที่มาจอวิชอทะอยู่กาวิโยเลยจะกะอยู่เวลาแหละอวิยานี่ละหุยติผัดทะอรสตากาลาวิโยเอก็จะได้คือหนูคือสตากากาเชเวคัสเลยมิงก็จะได้สอคโลนามาผู้ก่อตั้งดูอยู่ที่แม่เลยอามาติเลตัยเวเลก็เลยมาจอมาหอดาวิทัปปะโตเลยอเมริกามีเลยอีหลังมีจะได้คือกอบดาเชียววิโยชะดาปะโตอามาก็เลยนามาโกลาคือยากอคาลูเลยช่องแค่ฮอมูสพอนุกาเวดาเวเลยบอกคือดาเชียววิทัปปะโตจะได้คือวิอยาเลยมิงก็โคโลนามาก็เปอร์เซเคก็คาตาลาวิเจเฮก็นามามิงก็โคโลตาลาโกเลงอ่ะคือมิงก็จะได้สอคอลโลไลมิอคอลโลกาฮือลาตุโยนามาอพกอไตตุโยยาคากางาฮือไทมิงกอคอลโลอาจุยารัฐบาลก็เวนะเลงาฮือไทมิงกอคอลโลนามาอพุเตปติชมามามาพุตะจเจโยฮือเลนามาอพุตาลากอกาดักเอตุเวพุดิอคอลโลพุจอเฮก็เวนะเลเนี่ยวิติโยเลียกก็จอเฮก็เวเลียกก็งาคืออวิยานี่ละหุยติผัดทกาชนิดคือแลซาตาคาเดพอหาอยู่แม่เลนามากะแต่พอมิงก็ขู่ชุดตาลาวิทัปตองคือไทยมิงก็ขอโลคาทะก็ตาลาจูนามาโซนะเรียกก็ซาตาพอหาอยู่แล้วตาลาวิโลโกเรียกมาตาหิทังคือหาจักคือแต่แม่เรียกนามากะมาเจอก็หมดทกาไก่มากาเวเรียกไก่มากาแม่เรียกนามามาเกือกไก่มากาเรียกข้ากาไฟฟ้าตัวก็ไก่กาตัวอยู่นะฮะมีชาละก็เรียกก็จะได้คืออามีผู้กาเรียกออกผู้ขาเคตีตาตัวเว
ออกข้างบูเชวิโยเล่งาหุมมียาถาคาติยาลึตุเลก็เลนานิลาเชวินาเล่ยาคาคาเคก็กาเล่นามาอฟุมาตาลาวิเลงาหุมมียาโปดาจาวิโยแล้วก็นามาอฟุตาลาโกเตจิเลลิกาตะไกเวปุระทานามาอฟุตาเล่เล่อาจาตุดอตุมอเตผาตาเวนามายาเล่ากาจาตุดอตุมอฟุเตผาชอมายาลาเฮเจโกมาเฮก็เล่งาหุมมียากากาจากาดอวิพ่อซาโกฮาเวจีกาชามาจาเมาเวเยกาขอเวจีล้อที่แม่เลเตผาลโกเยวือเชก้าวือเจเวโทรศัพท์วือเวเลเตผาลโกเกี่ยวออกี้ออกี้สอเวยามีมาเตผาเลเยเชกุมาจอกามากาจกาเลออกี้สอเวเตผาเปานาข้อเตหมอกก็เตแม่ผู้เตเลเตปุ้ยวิกาจอเวแม่เลอยากฆ่าอายุจาเวแม่ผู้ล่าเลอาเชกุอตีล่าเลกาติใจตัวเคือคาลาเลงาคือคาเดกาฝึกไปปุวิโยผู้เชกเวลาจ้าฮาจ้าอยากให้เยทายเยซาจ้าผู้ที่ฮิปานี่เลเยกามาผู้เลชบุญยี่ห้าวิโยยาวคโลเลผู้เยมาผู้แม่คือกงาคือเตยาลิเลกาจากากากาตาวิผู้เชมอจีเอเตผักกาคาเดกาสอยเยไปเยปุวิแม่แต่ก็แล้ววิโยเนี่ยละหุยติผัดทะเลอเราจะได้ผายอยู่เวลาแหละเกามาลาวิโยก็จ้าเลเลลิข้อที่ผูกคอนาซาลืดดูมาซาเจียวนี่ป่าจะแหกาเวเลยยอบุเลยยอกาเวรอเรียกใครตอนนาซานาเรียกข้อเสื้อยาแน่เตโตตาเวเรียกยาแน่เรียกข้อกระปาติผากับโอกาปิแม่เรียกติแก่นานี่เรียกลืดดูมาซา

เนี่ยแล้วยาติผ่าชิมือชิเบลี่ชมอชกเกติผ่าลุยปื้อวีลุยเลยลุยวีน่าอัลไซเมอร์เพเวชเตแขคอลูลุยละกูแหละก็ตูจอดยาเพบามาเพโอลีชอติยาคาเดกันยาซาวิโยชมอไลกาเลวหนอเนชมาตอกาปื้อวีลุยวีติคือติกาลุยวีเลจะเขเวอานาติผ่าเพมาลอเจชมอติมาเฮยันเนกะเพลาเชโอแมเลเขกูหนอเนชคาเดเยเลอูหนอเนมาเยเยคติบาลอกูเลอูหนอเนชกาก็มาเตียละเวนะเรียนมาโตกับปื้วเวมาโดกับปื้วเวจะเคยแผลวิโยไทยข้อจอวิเล่ไทยข้อติข้อจอวิอาทิอาทอจอสายเยกุสาจวิจิเรียนมาเยกุยอดไตวิจิแม่โอเวคาชุลิชอยาวิวหนอนเนชกามาเยเวลากุกายวิแม่เรียนชนะปะโตเรียนอาหูหนอนเนติผาทอกาคาเดเยเรียนชมอกาก็มาจูกุกาเรียนเอาหนอนเนติผาคาเดเยเรียนกันนาติอือปอกเกือนี่แหละขอเชียกุเรียนไม่กะกะจออิสเจติอิสติคันนิสนอวิวานิเลชมอกามาจกโกนาเดเฮโกโนเนชกาคาเดกาเยเชเวกาติจเชเวไมลโกลุยปือจาเวอานาเทกลาวิเจเลชกาอานาลุติยาเมโกกึกึตเวอานามาเฮเมเลออเตเวอานาเมเลลุยปือจาไลปอเลอิกะจายุเตเวโกมาอาคักเกเตเวเลโดเวเลเตปอปอโกเลไอ้กะไอ้กะจะคุไอ้กะดอดูใจเวทีอากาศเย็นจุลาเชียร์ลาวิกาโจวิเลงก็จะเคยเพ่ปู่แม่เลียอาสากันนั้นแม่อดจะขอโคตายแล้วก็ชอยเฉลี่ยจืดปีปาวิโตลาลอจะกะโจนาวิจืดวินนาวิเลจะเคยเคยปู่จาลอมแม่ออกาคดีโจเลียงาชุดที่คือเลียเตะฮาปะปะกะลายโยเตะฮาเตะฮาออกากาวิคัสออกาคดีโจวิโอเคเตะแล้วเลียนาวิโจนาวิเลียจะเคยเตะนาวิเขียวลอมากันโยแม่กูงายาไปเตะโจวิเลงายาไปยอดติ้งโจวิคือเซติเออตะนาโจวิแมวยอดเนี่ยเราหูยาติพาวเลียนาวิเลมตุลากูเกาตู้ให้คือให้เบื่อที่ซานาโชนาอุนาคิกเวเล่เคตเลงาโอกาคเดจอเปียเลเตฮาเตฮาเกเปียเลออยาติควนาริเคเยเลเตเปียเลปทุมซอนาตุลาตุกะกอเอลอยเลซกาซเมจาเลอตุกะจุสจูวิมาเคเลไมลโกซมจูเคเลซตุลากะซมติโกจูเชเวโกเลเลอตูกะเลียวตุมาตูเฮเวนอหนอเนมาตูเฮเวนะจะเคแพลาเวเลเคโกโอกาจอเปียเลเลยงาเพียบอยู่จะได้ผัดชดลาวิทากามวินะเฮกโนฮือกาทุลากาเวเลโนฮือกางาเคลิกาเพจจอวิลโกอตุเชสาตุเลอตุกับคีเวกายเวเลพิลิแตลีจอกาจัวโปเลอกาจอเปียนี่เลนี่นาซานาเวซเมกาเวจอนาเวลีชนาโอนาเวกาเคลอเมลีลือเลกาลีออฟฟิศซีโดมโควิชบึชลิชอลากาบุนาเลวกูนาไตเวอานาชเพมาจาเตยางาฮือเมสเลเยจาวีแม่สอกาเยจาวีเรียกก็โทรศัพท์นี่เวกาเตเวคอมพิวเตอร์ขอเรียกยังก็งาคือมือจันใจเวทับปะตอริชอจะอุกุขอไตเวนะนาเวเลยละก้าบุนาเวละก้ากัดเชมากะไก่เวจอนาเวเรียกจะเคยเวเรียกก็ออกาคาเดจอรอเรียกจันนี่กะเรียกติเคยเจเคเวเรียกอําคนเนี่ยหัวก็เวเลยกาเตก็ก็นาเวอยากเข้าออกาจอวิชอลีกูวิลอมเฮฮัสลาวิลอเรียกก็เตกาลีเลกาออกาคาเดจอเลเชซาจอซาปุตโอปูงาวิออลอกันเฮือแต่ละเวนะเลก็ยันนิมละก็วิออยาเลอยู่เวลาตาวิซาตาออลอติผาจะใครไม่จะที่อยู่แมรู้ละเลออกาปิลาเชเวเลงาฮือราฮุยาเตกาลิลิกาอโบจาแมเตกาลิลิจาแมดอแมเชซาจอซาเลอยันนี้เลมุละกองาฮือราฮุคอนาเปือเลออจาเชเวมากุมากระจาเหวมากโกเลกระจากระดดตุเลติกาเลเลกานะเลจ้าเมดอมเมจอบปิเมเลติกาเลเลอบูจ้า

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่เพื่อป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแล
1: ผู้นำสหรัฐประกาศเตรียมยกระดับการโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งของอิหร่านในสัปดาห์หน้าฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมลุยศึกอาเซียนฮุนไดคัพ2026โดยตั้งเป้าพาทีมไปให้ไกลที่สุดก่อนเยือนสปป.ลาว25กรกฎาคมนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เปิดเผยในการประชุมกพช.ถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านพลังงานของประเทศโดยย้ำว่าสถานการณ์ความไม่สงบและสงครามในภูมิภาคต่างๆทั่วโลกได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถียรภาพด้านพลังงานซึ่งรัฐบาลให้ความสำคัญสูงสุดและกำหนดให้การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเป็นนโยบายหลักในการบริหารประเทศโดยการประชุมวันนี้เป็นการกำหนดอนาคตเชิงโครงสร้างพลังงานของประเทศทั้งในเรื่องการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับกิจการ Data Center รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชนปัจจุบันมีนักลงทุนสนใจเข้ามาทำธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยซึ่งคาดว่าเม็ดเงินลงทุนในธุรกิจนี้มีมูลค่าสูงมากรัฐบาลจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับธุรกรรมดังกล่าวโดยมติที่ได้จากการประชุมครั้งนี้จะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพทันทีเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนและนักลงทุน
3: เราจึงได้กำหนดในเรื่องของโครงสร้างของพลังงานนะครับถือว่าเป็นนโยบายหลักดังนั้นวาระการประชุมในวันนี้ก็จะเป็นเรื่องการกำหนดอนาคตในเรื่องโครงสร้างซึ่งจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานของพลังงานเพื่อรองรับกิจการData Center หรือโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าที่จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องให้ความสำคัญกับเรื่อง Data Center เป็นมากเพราะว่าประเทศไทยเราได้รับความมั่นใจรับจากนักลงทุนหรือกิจการในระดับโลกนะครับซึ่งเขาเห็นถึงความพร้อมในเรื่องของพลังงานความมีเสถียรภาพในเรื่องของโลจิสติกส์และที่สำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเสถียรภาพทางนโยบายของรัฐบาลเขาจึงหลั่งไหลเข้ามาทำธุรกิจ Data Center นะครับ
2: ทั้งนี้ที่ประชุมจะร่วมกันหารือและผลักดันมาตรการรองรับต่างๆเช่นการพัฒนาปรับปรุงระบบโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศให้มีความมั่นคงการส่งเสริมการซื้อขายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนผ่านกลไกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPAการกำหนดหลักเกณฑ์ที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเน้นย้ำว่าจะต้องไม่เป็นการผลักภาระค่าใช้จ่ายไปสร้างผลกระทบต่อผู้ใช้ไฟฟ้ากลุ่มอื่นๆพร้อมมอบหมายให้กระทรวงพลังงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันทบทวนโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าเพื่อให้เฉพาะต้นทุนที่แท้จริงมีความโปร่งใสเป็นธรรมต่อผู้ใช้ไฟฟ้าทุกภาคส่วนและสามารถรองรับการลงทุนใหม่ๆได้โดยไม่กระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและภาระค่าของชีพของประชาชนนพสรแก้วคำรายงาน
0: ด้านนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่ปรับตัวสูงขึ้นจากปัญหาความตึงเครียดในตะวันออกกลางว่ากระทรวงพลังงานจะเข้ามาบริหารจัดการเพื่อไม่ให้ราคาขายปลีกน้ำมันในประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงโดยใช้กลไกการลดราคาหน้าโรงกลั่นร่วมกับการใช้เงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเข้ามาช่วยชะลอและบรรเทาผลกระทบซึ่งขณะนี้ได้นำเงินสัญญากลุ่มโรงกลั่นจำนวน 1,500 ล้านบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนการลดราคาหน้าสถานีบริการน้ำมันอยู่แล้วส่วนแนวโน้มการปรับขึ้นราคาน้ำมันหลังจากนี้จะต้องติดตามสถานการณ์แบบวันต่อวันหากมีความจำเป็นต้องปรับราคาจะเป็นลักษณะค่อยเป็นค่อยไปส่วนปริมาณสำรองยืนยันว่าไทยมีน้ำมันสำเร็จรูปสำรองเพียงพอไม่มีปัญหาขาดแคลนแน่นอน
4: ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาราคาน้ำมันดีเซลเบนซินราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยก็เพิ่งขึ้นสูงแต่ในชั้นนี้เนี่ยเรียนว่าเรายังใช้กลไกของการลดราคาหน้าโรงกลั่น นะครับเอาเงินจากบริษัทเนี่ยมาลดราคาหน้าปั๊ม2ก็ยังมีกองทุนอยู่นะครับก็จะบริหารราคาในช่วงนี้นะครับให้เหมาะสมกับราคาตลาดไม่ต้องมีการปรับขึ้นลงเยอะแยะแบบก่อนหน้านะครับเพราะฉะนั้นก็จะบริหารคอยดูสถานการณ์ทุกวันเดี๋ยวก็จะมีการพิจารณาเพิ่มเติมนะครับใช้เงินตรงนี้หมื่นกับอีก500ล้านมาลดราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มแล้วนะฮะแล้วก็กำลังทำอยู่ที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันลดลงเนี่ยเราแทบไม่ได้ใช้เงินจากกองทุนเลยมันเป็นการติดลบสะสมมาตั้งแต่ก่อนผมมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะ
0: กรมบัญชีกลางเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่ที่มีสาระสำคัญคือป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่าย
5: นางแพทย์ทิเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางกล่าวว่าขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเปิดรับฟังความเห็นร่างพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลฉบับใหม่จนถึงวันที่8สิงหาคมนี้จากนั้นจะประมวลผลเกี่ยวกับความคิดเห็นทั้งหมดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้สถานพยาบาลที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ต้องขึ้นทะเบียนกับกระทรวงการคลังเพื่อเชื่อมโยงระบบการเบิกจ่ายอิเล็กทรอนิกส์ในการเบิกจ่ายโดยตรงป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายยาหรือการช้อปปิ้งยารวมทั้งยังกำหนดให้ข้าราชการมีหน้าที่และความรับผิดชอบหากบุคคลใดในครอบครัวทุจริตนอกจากนี้ยังเปิดทางให้ข้าราชการเป็นผู้เลือกให้สิทธิ์หรือระงับสิทธิ์บุคคลในครอบครัวปัจจุบันสิทธิ์บุคคลในครอบครัวข้าราชการครอบคลุมตั้งแต่พ่อแม่ผู้สมรสและลูกตามกฎหมายอายุไม่เกิน20ปีแต่ไม่เกิน3คนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลการเบิกจ่ายซึ่งมาตรการระงับสิทธิการเบิกจ่ายของบุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นเวลา5ปีหากพบการกระทำผิดต้องกลับไปใช้สิทธิพื้นฐานบัตรทองแทนถือเป็นการควบคุมรายจ่ายบุคลากรภาครัฐและออกแบบระบบใช้ลดการทุจริตในระบบเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลข้าราชการและครอบครัว
6: เป็นช่องโหว่หลายๆอย่างที่เราปิดได้ตอนต้นทำได้เร็วสถานพยาบาลบางแห่งที่ไม่ได้เข้าเบิกจ่ายตรงแต่สามารถเอากระดาษมาเบิกได้เนี่ยถ้าทุกอย่างอยู่ในระบบหมดเนี่ยเราใช้ข้อมูลในการพิจารณาอะไรหลายๆเรื่องได้อีกเยอะการเบิกจ่ายรัฐควรจะต้องเข้าเบิกจ่ายตรงเท่านั้นเลือกสิทธิ์ของบุคคลในครอบครัวที่ตอนนี้ได้สิทธิ์อยู่เนี่ยมันก็มีเหตุที่เราได้รับการขอมาจากข้าราชการไม่ใช่เราคิดเองนะคะเราก็เปิดรับฟังความคิดเห็นว่าเจ้าของสิทธิ์จริงๆคือข้าราชการหรือผู้รับบำนาญเขาก็มีสิทธิ์เลือกได้ว่าเขาอยากจะให้หรือไม่ให้ใครเรื่องของทุจริตมีทุจริตอยู่ข้าราชการไม่ได้ทำผิดเลยแต่เผอิญคนที่ทำผิดเนี่ยเป็นบุคคลในครอบครัวไม่มีบทลงโทษอะไรได้เลยนอกจากถ้ามันไม่ได้เป็นคดีความใหญ่โตเป็นเครือข่ายสอดหรืออะไรมันไม่ได้ทำอะไรได้แต่ว่าสิ่งที่เราเห็นบางอย่างมันก็ต้องมีบทลงโทษบ้างการที่ได้สิทธิสวัสดิการข้าราชการเป็นสิทธิเพิ่มเติมเนี่ยถ้าเกิดว่าท่านไม่ปฏิบัติตามกฎท่านก็กรุณาไปใช้สิทธิพื้นฐานดีกว่าสิทธิค่ารักษาพยาบาลที่ทุกคนบอกว่ามันเป็นเหมือนที่ใช้พรีเมียมเนี่ยใช้สิทธินั้นในทางไม่ถูกท่านก็ต้องมีบทที่ต้องกลับไปงั้นก็ใช้สิทธิปกติแล้วกัน
5: อธิบดีกรมบัญชีกลางย้ำว่าจากข้อมูลในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบมีการทุจริตจนทำให้เกิดความเสียหายแล้ว250ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้กำลังคนเพียง6คนในการสุ่มตรวจกว่า35ล้านรายการรักษาโดยกรมบัญชีกลางอยู่ระหว่างการนำระบบเข้ามาช่วยวิเคราะห์ความผิดปกติของการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการให้ดีขึ้นติยาพันยังเทียนรายงาน
0: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรยกระดับการป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติน
7: ายพุนพงษ์มยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.บูรณาการความร่วมมือป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีและทุนเทาข้ามชาติภายใต้พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพ.ศ. 2542โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะยกระดับการคัดกรองตั้งแต่ขั้นตอนจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านมาตรการตรวจสอบกลุ่มเสี่ยงอาทิการคัดกรองบัญชีม้าการให้ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทยในบริษัทร่วมลงทุนต่างชาติต้องแสดงรายการเดินบัญชีย้อนหลัง3เดือนและการยืนยันตัวตนผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการบูรณาการข้อมูลด้านความมั่นคงของกอรมน.เพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นการสวมสิทธิ์ของคนต่างด้าวและการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงกฎหมายซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีนิติบุคคลจดทะเบียนกว่า1ล้านรายในจำนวนนี้เป็นนิติบุคคลไทยที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 0.01 ถึง 49.99 ส จำนวน 119,116 รายโดยทั้ง2หน่วยงานจะเดินหน้าตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อยกระดับการปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมายปกป้องผู้ประกอบการไทยและสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนเรียมปราศโสภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยกรมสอบสวนคดีพิเศษควบคุมตัวผู้ต้องหาคดีหลอกลงทุน Forex ครบแล้ว2รายเตรียมออกหมายเรียกนายภาวุฒิพงษ์วิทยะพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเข้าให้ปากคำ
8: พลตำรวจโทรัฐพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีหลอกลงทุน Forex ว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI ได้จับกลุ่มตัวนางสาวมัลลิกามาสลุดผู้บริหารและกรรมการบริษัท QRS Education จำกัดซึ่งทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์และเป็นหนึ่งในตัวละครสำคัญของคดีส่งผลให้ขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับศาลได้ครบถ้วนแล้วทั้ง2รายส่วนการขยายผลสอบสวนบุคคลอื่นที่มีความเชื่อมโยงโดยเฉพาะนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนั้นทาง DSI เตรียมออกหมายเรียกเพื่อเข้าให้ปากคำโดยคาดว่าจะดำเนินการในช่วงปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อให้กระบวนการสอบสวนเสร็จสิ้นโดยเร็วเชื่อมั่นว่านายภาวุฒิจะไม่มีพฤติการหลบหนีและพร้อมเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างแน่นอนสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องอีก22รายที่ DSI ได้ออกหมายเรียกไปก่อนหน้านี้ยืนยันว่าเป็นการดำเนินการตามกรอบกฎหมายและพยานหลักฐานซึ่งผู้ได้รับหมายเรียกจะต้องเข้าให้การตามกำหนดเวลาต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยเร่งส่งรายงานผลการตรวจสอบการทุจริตสอบท้องถิ่นให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นคาดว่าจะเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้
9: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยก่อนเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทถึงประเด็นความผิดปกติในการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินการว่าอำนาจในการพิจารณาตัดสินใจและลงมตินั้นอยู่ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางโดยในวันนี้ได้มอบหมายให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสทเป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและรวบรวมข้อเท็จจริงทั้งหมดจากนั้นจะมีการรายงานผลการตรวจสอบไปยังกกลางเพื่อรับทราบข้อมูลและนำไปสู่การมีมติอย่างเป็นทางการต่อไป
10: พอเรามีเรื่องราวมาเนี่ยเราก็ต้องเข้ากกเพื่อรายงานกกลางที่จะได้มีมตินะครับอันนี้ก็คือผู้ที่จะสอบเนี่ยก็ได้รู้ว่ามีเรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วเขาก็จะพิจารณาเสร็จเดี๋ยวเราก็เอาวันเนี้ยไปส่งกกลางก็เห็นตามข่าวแล้วผมยังไม่ได้รู้นะน่าจะ23นะครับก็จะพิจารณา
9: สำหรับกรอบเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการกลางนั้นคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการพิจารณาได้ในวันที่23กรกฎาคมนี้ชนันชิดาสังทองรายงาน
0: ขณะที่ตำรวจควบคุมตัว2ผู้ต้องหาคดีทุจริตสอบคัดเลือกเข้ารับราชการท้องถิ่นสอบปากคำพร้อมนำตัวฝากขังศาลอาญาจากนี้ตำรวจจะเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพิ่มเติม
11: พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามนำตัวนายอัศวินโชติพังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และจ่าสิบตรีพิชิตทังพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบุรีผู้ต้องหาในคดีทุจริตการสอบคัดเลือกเข้ารับราชการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมาสอบปากคำเพิ่มเติมโดยมีทนายความและเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเขารวมสังเกตการทั้งนี้จากการสอบสวนนายอัศวินให้การภาคเศษโดยอ้างว่าปฏิบัติตามคำสั่งของจ่าสิบตรีพิชิตสอดคล้องกับคำให้การของนางสาวสัตพรธนพัชระโพคินน้องสาวนายนีซึ่งถูกฝากขังไปเมื่อวานนี้ขณะที่จ่าสิบตรีพิชิตให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและยังไม่ให้การในชั้นสอบสวนส่วนประเด็นผลประโยชน์หรือค่าตอบแทนพนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อขยายไปยังผู้ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนไปขออำนาจศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกฝากขังคัดแลกตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
0: ผู้นำฝ่ายค้านเสนอทบทวนกฎหมายโซนิ่งหลังเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ลาดพร้าวชี้ช่องว่างกฎหมายอาจเป็นปัจจัยเกิดเหตุซ้ำ
12: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาชนแถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเงาหรือครม.เงาโดยแสดงความเสียใจต่อเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ย่านลาดพร้าวพร้อมระบุว่าเหตุการณ์ลักษณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกสะท้อนถึงช่องว่างในการบังคับใช้กฎหมายรวมถึงการกำกับดูแลของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งพรรคประชาชนยังคงยืนยันข้อเสนอในการปรับปรุงกฎหมายด้านการจัดโซนนิ่ง

0: ด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: รัฐบาลผลักดันมวยไทยอาหารไทยและศิลปวัฒนธรรมเป็นสินทรัพย์ทางเศรษฐกิจมุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยในตลาดโลกนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐเพื่อเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นรายได้ทางด้านการค้าการท่องเที่ยวและการจ้างงานโดยเฉพาะในตลาดยุโรปซึ่งเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงในความคืบหน้าการส่งเสริมมวยไทยล่าสุดกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้จัดกิจกรรมส่งเสริมมวยไทยในเยอรมนีและสวิตเซอร์แลนด์มีบัวขาวบัญชาเมฆร่วมเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยซึ่งมีผู้เข้าชมงานกว่า 20,000 คนนอกจากนี้ยังได้ยกระดับมาตรฐานค่ายมวยไทยในต่างประเทศผ่านระบบ SMG ซึ่งปัจจุบันมีค่ายมวยได้รับการรองรับแล้ว138แห่งทั่วโลกจากยิมมวยไทยในยุโรปที่มีอยู่ราว 4,000 แห่งช่วยสร้างโอกาสให้แก่ครูมวยและสินค้ากีฬาของไทยด้านอาหารไทยรัฐบาลยังคงสนับสนุนร้านอาหารที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซิเล็กเพื่อการันตีรสชาติไทยแท้ปัจจุบันมีกว่า 1,500 ล้านใน72ประเทศทั่วโลกทั้งนี้สถาบันอาหารคาดการณ์ว่าในปี2569มูลค่าการส่งออกอาหารไทยจะสูงกว่า 1.4 ล้านล้านบาทในตลาดสหภาพยุโรปมีแนวโน้มขยายตัวสูงถึง 115.9ขณะที่ศิลปวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมได้นำการแสดงนาฏศิลป์ไทยอาทิโนรามรดกโลกไปจัดแสดงในงาน Thailand Grand Festival 2026ณกรุงเฮกเนเธอร์แลนด์เพื่อสร้างความประทับใจและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สากลโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ว่าต้องมองไปให้ถึงการเปลี่ยนทุนทางวัฒนธรรมให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อต่อยอดและขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยในเวทีโลกอย่างยั่งยืนสำนักงานตำรวจแห่งชาติยกระดับการบริการประชาชนสู่ยุคดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเปิดตัวระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์เริ่มให้บริการวันนี้มุ่งลดขั้นตอนสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากนโยบายรัฐบาลดิจิทัลที่มุ่งเน้นการพลิกโฉมระบบราชการสู่การบริการออนไลน์เต็มรูปแบบตั้งแต่วันนี้กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เริ่มให้บริการระบบตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์ด้วยชื่อนามสกุลและเลขประจำตัวประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้ประกอบเอกสารสมัครงานหรือทำธุรกรรมต่างๆโดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ www.crd.go.th ซึ่งมีขั้นตอนง่ายๆเพียง4ขั้นตอนคือกรอกคำร้องผ่านหน้าเว็บไซต์ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือใช้รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชนเลเซอร์โค้ดชำระเงินออนไลน์ผ่านระบบโมบายแบงกิ้ง QR code หรือเคาน์เตอร์ธนาคารรับผลตรวจประวัติได้ทันทีทางอีเมลพร้อมลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูงทั้งนี้ผู้ที่ยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีจะได้รับความสะดวกสูงสุดสามารถตรวจสอบและรับผลได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับประชาชนที่จำเป็นต้องใช้เอกสารฉบับจริงยังคงสามารถเลือกเดินทางมารับผลด้วยตนเองได้ณกองทะเบียนประวัติอาชญากรศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 1-10 และพิสูจน์หลักฐานจังหวัดทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022051347หรือเว็บไซต์กองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งนายจ้างและผู้ประกันตนออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนทั่วถึง
2: สำนักงานประกันสังคมขยายเวลาลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสถานที่เลือกตั้งและการเปลี่ยนแปลงสถานะผู้ลงทะเบียนที่มีสิทธิ์2สถานะคือนายจ้างและผู้ประกันตนโดยขยายเวลาออกไปจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการณสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสาขาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีสิทธิ์สามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างครบถ้วนและทั่วถึง ดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือก

0: ตั้งและสถานที่ลงคะแนนในวันที่10สิงหาคมก่อนการเลือกตั้งทั่วประเทศในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมได้รายงานด้วยว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมประจำปี2569มากกว่า1ล้านคนแล้วสะท้อนถึงการตื่นตัวของนายจ้างและผู้ประกันตนในการมีส่วนร่วมกำหนดทิศทางการบริหารกองทุนประกันสังคมขณะที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งรวม168คนแบ่งเป็นฝ่ายนายจ้าง70คนและฝ่ายผู้ประกันตน98คนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการสั่งการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาติดตามดูแลนักเรียนไทยในจีนอย่างใกล้ชิดหลังหลายมณฑลทางตอนเหนือได้รับผลกระทบจากไต้ฝุ่นบาวี
2: นายศพลเวนุโกเศษเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเร่งตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยที่กำลังศึกษาในสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลของไต้ฝุ่นบาวีอย่างใกล้ชิดและทันท่วงทีซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาไทยกำลังศึกษาในจีนทั้งสิ้น932คนโดยอยู่ในมณฑลเหอเป่ย72คนมณฑลจี้หลิน26คนและมณฑลเจียงซูกว่า100คนซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจึงสั่งการให้สถานศึกษาติดต่อและตรวจสอบความปลอดภัยของนักเรียนนักศึกษาทุกคนโดยด่วนพร้อมประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาปลายทางในจีนและสถานกงสุลใหญ่ในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือหากจำเป็นรวมทั้งกำชับให้สถานศึกษาแจ้งข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดแต่ขณะนี้อยู่ในช่วงปิดภาคการเรียนจึงยังไม่มีรายงานนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับผลกระทบแต่อย่างใดศิระวันช่วยเท้ารายงาน
1: สภาวะอากาศทั่วไทยระยะนี้ฝนเริ่มลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนชาวเรือเฝ้าระวังผลกระทบจากพายุหมุนเขตร้อนในมหาสมุทรแปซิฟิกช่วงสัปดาห์หน้าน
3: ายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศในระยะนี้ปริมาณฝนโดยรวมของประเทศไทยมีแนวโน้มลดลงแต่ยังคงมีปัจจัยจากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศจีนตอนใต้ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคเหนือขณะที่ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้แม้จะมีกำลังอ่อนลงแต่ยังคงทำให้มีฝนตกหนักได้บางพื้นที่บริเวณแนวรับลมมรสุมได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากอุทัยธานีและกาญจนบุรีเช่นเดียวกับภาคตะวันออกที่จะมีฝนตกในระยะนี้บริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลคาดว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนจะเริ่มกลับมาตกในช่วงเย็นสำหรับแนวโน้มในระยะ 3-5 วันข้างหน้าประเทศไทยจะยังไม่มีร่องมรสุมเข้ามากระทบโดยตรงทำให้ฝนลดลงอย่างเห็นได้ชัดในพื้นที่ภาคตอนออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนกลางและภาคใต้ตอนบน
4: ก็ไม่ได้หมายความว่าฝนไม่มีนะฝนก็จะมีบางพื้นที่เป็นจุดๆแล้วก็พื้นที่ที่เป็นมีลักษณะของทางกายภาพทางภูมิศาสตร์อ่ะมันเป็นตัวช่วยให้การยกตัวได้ง่ายเช่นหน้าเขาครับลมมรสุมช่วงบ่ายช่วงเย็นฮะลมมรสุมก็จะพัดเพิ่มเข้ามาเอาความชื้นจากอันดามันมาปะทะพื้นที่เหล่านี้มันก็จะมีฝนได้อยู่ครับแต่ว่าไม่มีฝนหนักครับมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางในพื้นที่เหล่านี้แค่นั้นเองครับ
3: โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวด้วยว่าในช่วงสัปดาห์หน้าจำเป็นต้องติดตามการก่อตัวของพายุหมุนเขตร้อนบริเวณประเทศฟิลิปปินส์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากสภาวะเอลนิโยทำให้อุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกอุ่นกว่าปกติส่งผลให้พายุมีโอกาสพัฒนาตัวจนมีขนาดใหญ่และรุนแรงขึ้นซึ่งหากพายุดังกล่าวเคลื่อนตัวเข้าใกล้ฟิลิปปินส์และจีนตอนใต้จะส่งผลให้ลมมรสุมที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้นทำให้ไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้นและคลื่นลมในทะเลอันดามันจะมีกำลังแรงขึ้นซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: อำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาเดินหน้ามาตรการเชิงรุกผนึกกำลังทุกภาคส่วนฟื้นฟูแหล่งน้ำและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน
5: นางสาวสิรินุจันทาภูลนายอำเภอเชียงคำเปิดเผยว่าได้มอบนโยบายเร่งด่วนแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำป่าไหลหลากในช่วงฤดูฝนโดยมุ่งเน้นการขุดลอกคูคลองกำจัดวัชพืชและกิ่งไม้ที่กีดขวางทางน้ำในพื้นที่เทศบาลตำบลเชียงคำเทศบาลตำบลยวนเทศบาลตำบลเวียงและเทศบาลตำบลฝายกวางได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่เข้าซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานได้บูรณาการร่วมกับกองพันทหารราบที่4กรมทหารราบที่17และตำรวจตะเวนชายแดนที่326จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนิ่งเดย์และเตรียมแนวกั้นน้ำเพื่อป้องกันพื้นที่เศรษฐกิจส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาวได้เร่งวางแผนฟื้นฟูระบบชลประทานโดยมีคณะผู้บริหารระดับจังหวัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมทั้งนี้อำเภอเชียงคำยืนยันความพร้อมในการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโดยจะยังคงเดินหน้ามาตรการป้องกันอย่างเข้มข้นตลอดช่วงฤดูฝนนี้วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
6: ว่าที่ร้อยตีมนสง่าลีลาดสง่างามหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจังหวัดอำนาจเจริญได้เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยได้จัดตั้งคณะทำงานติดตามสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและเหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดสาธารณภัยในช่วงฤดูฝนนอกจากนี้ได้ดำเนินการลอกท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองอำนาจเจริญเพื่อรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักและร่วมกับโครงการชลประทานอำนาจเจริญเทศบาลเมืองอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณที่เกิดน้ำท่วมขังซ้ำซากรวมทั้งพื้นที่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำได้แก่ถนนชยังกูลบริเวณหน้าสถานีขนส่งผู้โดยสารคลองระบายน้ำบริเวณสวนน้ำนันทรัตน์บริเวณสะพานข้ามห้วยปลาแดกถนนเลี่ยงเมืองซึ่งพบว่าสภาพการระบายน้ำมีความไม่สมดุลกันระหว่างน้ำที่มาจากต้นทางไปยังปลายทางเนื่องจากท่อระบายน้ำมีขนาดไม่เท่ากันทำให้การระบายน้ำออกไม่ทันเกิดน้ำท่วมขังรอระบายเวลาที่เกิดฝนตกหนักต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่งหาแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไปพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเตือนประชาชน5จังหวัดภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง
7: นายระมันคารโอราสมันดีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกแจ้งคาดหมายลักษณะอากาศจนถึงวันที่20กรกฎาคมนี้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้มีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้หลังจากนั้นวันที่16ถึง20กรกฎาคมจะมีฝนลดลงจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสระวังอันตรายที่เกิดจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงตลอดช่วงรวมทั้งฝนที่ตกหนักส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับพื้นที่จังหวัดนราธิวาสในช่วงดังกล่าวมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาสได้ออกประกาศเตือนให้ระมัดระวังการเดินเรือเรือที่มีความยาวต่ำกว่า7เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือที่มีความยาวตั้งแต่7เมตรขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องปฏิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
8: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
9: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยระหว่างการให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมยกระดับการโจมตีอิหร่านในสัปดาห์หน้าโดยจะมุ่งเป้าไปยังโรงไฟฟ้าและสะพานทุกแห่งในอิหร่านซึ่งการโจมตีจะดำเนินต่อไปจนกว่าตัวเขาที่เป็นผู้นำสหรัฐจะสั่งยุติหรืออิหร่านจะยอมกลับสู่โต๊ะเจรจา ถ้าแถลงการมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อเป้าหมายในอิหร่านเป็นวันที่4ติดต่อกันรวมถึงดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อท่าเรือทุกแห่งของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งหลังประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศว่าข้อตกลงหยุดยิงระหว่างทั้งสองฝ่ายเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสิ้นสุดลงแล้วสำนักข่าวซินหัวรายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศอินเดียออกแถลงการประณามกรณีที่กองทัพอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หรือ UAE จำนวน2ลำซึ่งมีลูกเรือชาวอินเดีย30คนในช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาส่งผลให้ลูกเรือชาวอินเดียเสียชีวิต1รายและบาดเจ็บสาหัสอีก2รายกระทรวงการต่างประเทศอินเดียยังเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยุติการโจมตีเรือพาณิชย์และโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนในภูมิภาคเอเชียตะวันตกเพื่อเปิดทางให้มีการฟื้นฟูเสรีภาพเดินเรือและการค้าผ่านเส้นทางน้ำระหว่างประเทศในภูมิภาคแห่งนี้โดยปราศจากอุปสรรคต่างๆและเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศนายโฮเกโรดิเกสประธานรัฐสภาเวเนซุเอลาออกแถลงการณ์เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนใกล้กับกรุงกาลากัสของเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 4,734 รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บเกือบ 17,000 รายนอกจากนี้เหตุภัยพิบัติดังกล่าวยังส่งผลให้ประชาชนราว 17,900 คนต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยประมาณ 6,462 คนทางนี้องค์การสหประชาชาติประเมินว่ามีประชาชนราว 50,000 คนยังคงสูญหายจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาซึ่งส่งผลให้อาคารหลายร้อยหลังพังถล่มและมีผู้คนจำนวนมากติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังขณะที่ทางการเวเนซุเอลาเปิดเผยว่าเวเนซุเอลาเผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวตามมาหรือ aftershock มากกว่า 1,270 ครั้งสำนักข่าว AFP รายงานว่ารัฐบาลอังกฤษจะเริ่มบังคับใช้มาตรการห้ามเยาวชนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปใช้งานโซเชียลมีเดียในช่วงเวลากลางคืนตั้งแต่เที่ยงคืนถึงเวลา6นาฬิการวมถึงระบบเริ่มต้นที่ปิดการทำงานที่ก่อให้เกิดอาการเสพติดเช่นการเลื่อนหน้าจออย่างไม่มีที่สิ้นสุดนอกจากนี้ยังครอบคลุมถึงการตรวจสอบการใช้งานแชทบอทปัญญาประดิษฐ์ซึ่งจะกำหนดให้เยาวชนจำเป็นต้องหยุดใช้งานเป็นระยะนางลิสแคนดันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีของอังกฤษกล่าวว่าแม้เยาวชนจะได้รับอิสระมากขึ้นเมื่อมีอายุ16ปีขึ้นไปแต่เยาวชนเหล่านี้ยังคงต้องได้รับการปกป้องจากคุณสมบัติทางออนไลน์ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตโดยมาตรการเหล่านี้จะทำให้เยาวชนนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอมีสมาธิกับการเรียนและใช้เวลาที่มีคุณภาพร่วมกับครอบครัวและเพื่อนมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
10: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศทีมชาติสเปนเอาชนะทีมชาติฝรั่งเศส2-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปลุ้นแชมป์สมัยที่2หลังจากเคยได้แชมป์โลกมาแล้ว1สมัยในปี2010โดยจะไปพบกับผู้ชนะระหว่างอังกฤษหรืออาร์เจนตินาในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนฝรั่งเศสไปชิงที่3ทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมลงศึกอาเซียนฮุนไดครับ2026เดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมโนโวเทลฟิวเจอร์พาร์ครังสิตโดยในการรายงานตัวครั้งนี้มีนักเตะเข้ารายงานตัวทั้งสิ้น24คนขาดเพียงปาติกกูสตาฟซันกองหน้าจากสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดที่จะเดินทางมาสมทบทีมในวันที่5สิงหาคมนี้แอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการเก็บตัวฝึกซ้อมวันแรกสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการประเมินสภาพความพร้อมของร่างกายนักกีฬาเนื่องจากนักเตะบางส่วนได้เริ่มต้นการปรีซีซั่นกับสโมสรต้นสังกัดแล้วสำหรับการเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามนัดเปิดสนามกับทีมชาติลาวโดยในวันเสาร์นี้ทีมชาติไทยจะมีกำหนดอุ่นเครื่องแบบปิดกับสโมสรการท่าเรือ FC เพื่อทดสอบทีมและเตรียมความพร้อมในทุกด้านก่อนการแข่งขันส่วนเป้าหมายของทัวร์นาเมนต์นี้ต้องการพาทีมไปให้ได้ไกลที่สุดแม้จะมองว่าทีมชาติไทยไม่ได้อยู่ในฐานะทีมเต็งของการแข่งขันรายการนี้ก็ตามจากนั้นในช่วงเย็นทัพช้างศึกได้ลงฝึกซ้อมครั้งแรกที่สนามฝึกซ้อม BGTC3 โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การเตรียมความพร้อมด้านสภาพร่างกายเป็นหลักรวมถึงการใส่คอนเซปต์ของทีมก่อนการฝึกซ้อมฉัตรชัยบุตรพรหมผู้รักษาประตูทีมชาติไทยกล่าวว่าทีมต้องใช้เวลาปรับตัวเข้าหากันแต่คิดว่าไม่นานมากสิ่งสำคัญคือต้องเน้นไปทีละเกม พราะแต่ละเกมแต่ละชาติที่ต้องเจอมีความแตกต่างกันต้องเน้นในเรื่องของรายละเอียดซึ่งทีมอื่นไม่ได้เหนือกว่าไทยอยู่ที่ความพร้อมของแต่ละทีม
11: สำคัญเลยก็คือเรื่องเวลาครับซึ่งผมว่าทุกคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับแต่ว่าอย่างว่าคนละทีมก็ต้องใช้เวลาปรับบ้างแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่นานมากเพราะเราก็คุ้นเคยแล้วก็เห็นฟอร์มกันอยู่แล้วกี่หนาวกี่ฝนกี่ลมผมว่าก็ยังใกล้เคียงครับถ้ายังเป็นอาเซียนอยู่ผมว่าเราก็ยังไม่ได้แบบเหนือกว่าหรือทีมอื่นก็ไม่ได้เหนือกว่าเราขนาดนั้นผมว่าอยู่ที่ความพร้อมครับอย่าลืมว่าอาเซียนยังไงก็ใส่สุดเลยกันอยู่แล้วครับอยู่ที่ความพร้อมในแต่ละทัวร์นาเมนต์เลยครับ
10: สำหรับโปรแกรมฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่ม B ของทีมชาติไทยจะเริ่มประเดิมสนามโดยการบุกไปเยือนสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้ต่อด้วยเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนมาเลเซียในวันที่1สิงหาคมจากนั้นบุกไปเยือนฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมและปิดท้ายรอบแบ่งกลุ่มเปิดบ้านพบเมียนมาในวันที่8สิงหาคมโดยทุกนัดแข่งขันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดผ่านทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยปลุกขวัญทัพนักเตะชงโคสีม่วงทองก่อนดวลกับเทพศิรินทร์ในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาถ้วยกอติดตามได้จากรายงาน
12: นายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ผู้อำนวยการโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยให้กำลังใจนักฟุตบอลชงโคสีม่วงทองและทีมงานสตาฟโค้ชของโรงเรียนก่อนลงสนามในศึกฟุตบอลนักเรียนกรมพละศึกษาประเภทกอรอบ8ทีมสุดท้ายที่จะพบกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ในวันนี้เวลา 13:00 น.ณสนามสุพัชลาไสยนายสุภกิจจิตคล่องทรัพย์ได้กล่าวให้โอวาทพร้อมอวยพรให้นักกีฬาทุกคนลงแข่งขันด้วยความมุ่งมั่นมีระเบียบวินัยเล่นด้วยน้ำใจนักกีฬาและแสดงศักยภาพออกมาอย่างเต็มที่เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้กับชาวชงโคสีม่วงทอง
13: เกมการแข่งขันเนี่ยก็คือให้ทำหน้าที่ให้เต็มที่เพราะว่าทุกคนเนี่ยรอดูอยู่ทุกคนคาดหวังในชัยชนะก็ใช่นะครับแต่มันก็เป็นเพียงแค่อีกบทเรียนนึงหรือว่าเป็นอีกแค่อีกเกมนึงอ่ะซึ่งเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปอันนี้คือสิ่งที่เราจะบอกกับเด็กๆของเราตลอดว่าให้สนุกกับเกมทำให้เต็มที่แล้วก็ดูแลตัวเองให้ดี
12: ๆด้านบรรยากาศภายในทีมเต็มไปด้วยความคึกคักนักเตะทุกคนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกายและจิตใจหลังฝึกซ้อมมาอย่างหนักเพื่อเกมสำคัญนัดนี้ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งบททดสอบสำคัญในการลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศสำหรับทีมฟุตบอลกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยยังคงเดินหน้าพัฒนาทีมอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือระหว่าง PBC FC และ STB Football Academyที่ร่วมกันยกระดับการฝึกซ้อมการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาและการวางรากฐานสู่การผลิตนักฟุตบอลคุณภาพในอนาคตพิจิตร กัญชนากุลรายงาน
10: แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยวพนิชพลธีระรัศกุลเอาชนะโจนาธานคริสตี้มือ4ของโลกจากอินโดนีเซีย2-0เกม21-16 21-14 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับโคไดนาราโอกะจากญี่ปุ่นส่วนคู่ผสมเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียวสามพรานชนะคู่รุ่นน้องสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์2-0เกม21-19 และ21-12 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับหยางโปซวนกับหวูหลิงฟางจากไต้หวันนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการกระทรวงวัฒนธรรมและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาโดยเมื่อปรับโครงสร้างแล้วกระทรวงกีฬาจะเหลือแค่สำนักงานปลัดกระทรวงกีฬากรมพละศึกษาและรัฐวิสาหกิจคือการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมถึงมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่จะมีการหารือกันในขั้นตอนต่อไปเพื่อแก้ไขกฎกระทรวงให้รองรับภารกิจที่มากขึ้นโดยเฉพาะการผลักดันวิทยาศาสตร์การกีฬาอุตสาหกรรมการกีฬาที่จะทำให้เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริงอย่างไรก็ตามหลังจากครม.เห็นชอบต้องนำเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรเพื่อโหวต3วาระและต้องผ่านวุฒิสภาต่อไปหากกระบวนการแยกกระทรวงเสร็จสิ้นมีผลบังคับใช้จะทำให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งเดิมและนายกรัฐมนตรีต้องแต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่ในกระทรวงใหม
14: ่ที่จะเหลือก็คือ1สำนักปลัดการท่องกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬาเดิมส่วนมากนะอีกส่วนนึงอาจจะต้องไปตามภารกิจในการท่องเที่ยวไปอยู่กับวัฒนธรรมแล้วก็จะเหลือคือกรมพละ หนึ่งรัฐวิสาหกิจคือกกท.แล้วก็มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแต่แน่นอนครับการพูดคุยของการแก้กฎกระทรวงเพื่อจะมีภารกิจมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์การกีฬาที่อยากจะยกขึ้นมาให้มีบทบาทการทำงานเพื่อพัฒนาการกีฬาหรือแม้แต่อุตสาหกรรมการกีฬาที่จะเกิดรายได้แล้วก็เกิดการสร้างอาชีพอย่างแท้จริง
10: พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเตรียมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหารือแนวทางการพัฒนากีฬาจักรยานในภูมิภาคการสนับสนุนโครงการจากกองทุนสงเคราะห์สหพันธ์จักรยานนานาชาติโดยจะมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้แก่โครงการต่างๆของสมาชิกและการเตรียมการแข่งขันจักรยานชิงแชมป์เอเชียประเภทต่างๆในปีหน้าโดยประเทศไทยรับหน้าที่เป็นเจ้าภาพศึก BMX ชิงแชมป์เอเชียระหว่างวันที่ 28-30 พฤษภาคมซึ่งเป็นรายการสำคัญในการลุ้นโควต้าโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
16: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่
17: มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
16: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าโกนคำว่าโกนเขียนสระโอกอไก่นอหนูหมายถึงใช้คมมีดขูดเอาผมขนหนวดหรือเคราออกจนเกลี้ยงเช่นเขาโกนหนวดทุกเช้าเขาไว้ผมยาวมานานเกิดเบื่อขึ้นมาจึงให้ช่างโกนผมออกจนเกลี้ยงก่อนผ่าตัดสมองหมอต้องโกนผมคนไข้ตรงบริเวณที่จะผ่าผู้หญิงบางคนโกนคิ้วของตนออกจนหมดแล้วเขียนคิ้วให้ได้รูปตามต้องการในประเทศไทยเรียกวันที่พระภิกษุสงฆ์โกนผมและคิ้วในวันขึ้นและแรม14ค่ำว่าวันโกนเช่นพระภิกษุต้องโกนผมและคิ้วทุกวันโกนนอกจากนี้ชาวบ้านยังเรียกวันก่อนวันพระขึ้นและแรม8ค่ำว่าวันโกนด้วย
15: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.ort.go.th
19: ปักหมุดนัดช็อปหน้าอำเภอกับสินค้าราคาประหยัดใกล้บ้านคุณกลับมาอีกครั้งกับไทยช่วยไทยณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศเฟส2ชวนมาเลือกซื้อสินค้าจำเป็นสินค้าเฮ้าส์แบรนด์และแบรนด์ทางเลือกในราคาพิเศษสุดคุ้มทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กรกฎาคมถึงกันยายน2519เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณที่ว่าการอำเภอทั่วประเทศรอบต่อไปพบกันวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2519ไทยช่วยไทยลดรายจ่ายใกล้บ้านคุณโดยกระทรวงพาณิชย์
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนเป็นกำลังปานกลางมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง55เซนติเมตรและเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับเพลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:50 น.
9: ต่อไปรับฟังข่าวบริการเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31 กรกฎาคม 2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดที่024240004สำนักงานการวิจัยแห่งชาติเปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมเข้ารับการจัดสรรทุนวิจัยและนวัตกรรมประจำปี2570ผู้สนใจส่งข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมผ่านทางระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง21 กรกฎาคม 2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025612445ต่อ312-4กรมประชาสัมพันธ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและในช่างไฟฟ้าปฏิบัติงานจำนวน10อัตราผู้สมัครต้องสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกของสำนักงานกพ.ระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าผู้สนใจสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ prd.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการนิติกรปฏิบัติการนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการและบรรณารักษ์ปฏิบัติการรวม8อัตราผู้สมัครสอบจ จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปภาคกอของสำนักงานกพ.ตามระดับวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัครสอบหรือในระดับที่สูงกว่าภายในวันปิดรับสมัครผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่20กรกฎาคมนี้ไม่เว้นวันหยุดราชการที่เว็บไซต์ www.audit.go.th ในหัวข้อข่าวรับสมัครงานกรมศิลปากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์ปฏิบัติงานเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานนายช่างโยธาปฏิบัติงานนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านภาษาและวรรณกรรมนักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการด้านการแปลและเรียบเรียงภาษาอังกฤษรวม21อัตราทั้งนี้ผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับวุฒิการศึกษาที่กำหนดในตำแหน่งที่สมัครหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.ผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ fineart.thai.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุผู้คนเข้ารับราชการสังกัดกรมศิลปากรครั้งที่2ทับ2569ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง16กรกฎาคมนี้ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการสำนักงานปปช.รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เพื่อทำหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานทั่วไปของสำนักงานปปช.ให้ไปตามกฎหมายระเบียบประกาศและมติของคณะกรรมการปปช.รวมถึงการบริหารงานบุคคลและการวางระเบียบต่างๆของสำนักงานปปช.ผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารหลักฐานที่สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลอาคาร1ชั้น2สำนักงานปปช.ถนนนนทบุรีอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่บัดนี้ถึง21กรกฎาคมนี้ในวันและเวลาราชการดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานปปช.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มงานสรรหาสำนักบริหารทรัพยากรบุคคลสำนักงานปปช.หมายเลขโทรศัพท์025284907หรือทางเว็บไซต์สำนักงานปปช.www.nacc.go.th กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่ม

0: ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปท่านผู้ฟังคะปัจจุบันนี้การใช้ชีวิตประจำวันดูเหมือนต้องรีบแข่งกับเวลาแม้กระทั่งเวลาที่ใช้ในการทานอาหารในเวลาเร่งด่วนบางท่านต้องทานอาหารง่ายๆอย่างอาหารจานด่วนหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดเพื่อจะได้มีเวลาไปทำงานทำกิจกรรมอื่นๆซึ่งพฤติกรรมเช่นนี้ก่อให้เกิดนิสัยในการทานอาหารให้เสร็จเร็วๆซึ่งส่งผลเสียต่อร่างกายได้โดยผลเสียที่เกิดจากการทานอาหารเร็วเกินไปมีดังนี้ 1. ท้องอืดท้องเฟ้อสาเหตุหลักๆของอาการท้องอืดมักเกิดจากอาหารที่ทานเข้าไปอาจเกิดจากอาหารบางประเภทที่ทำปฏิกิริยากับระบบย่อยอาหารรวมถึงพฤติกรรมในการทานอาหารด้วยเช่นกันเนื่องจากคนที่ทานเร็วมักเลือกทานอาหารที่อิ่มง่ายอิ่มไวจึงมักเป็นอาหารที่เต็มไปด้วยแป้งน้ำตาลเนื้อสัตว์และไขมันนอกจากนี้ยังเคี้ยวไม่ละเอียดซึ่งทำให้ย่อยยากและเกิดเป็นอาการท้องอืดท้องเฟ้อได้ในภายหลัง 2. อ้วนคนที่ทานเร็วจะเสี่ยงอ้วนได้มากกว่าคนที่ทานข้าวด้วยความเร็วปกติหรือทานข้าวช้าโดยมากกว่า 70% ของคนอ้วนหรือคนที่กำลังจะเข้าสู่ภาวะอ้วนมีนิสัยทานเร็วเพราะส่วนใหญ่คนที่ทานเร็วมักเป็นคนที่เคี้ยวไม่ค่อยละเอียดและกลืนลงท้องอย่างรวดเร็วจนบางครั้งทำให้ลงเอยด้วยการทานมากกว่าปกติ 3. โรคเบาหวานการทานเร็วโดยเคี้ยวอาหารไม่ละเอียดเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานประเภท2มีงานวิจัยระบุว่าคนที่ทานเร็วจะมีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานประเภท2มากกว่าคนที่ทานด้วยความเร็วตามปกติถึง 2.5 เท่าเลยทีเดียว 4. โรคกระเพาะอาหารกรดไหลย้อนมะเร็งกระเพาะอาหารคนที่กินเร็วมักเคี้ยวไม่ละเอียดเมื่อชิ้นอาหารถูกลำเลียงไปที่กระเพาะอาหารด้วยชิ้นขนาดใหญ่เกินไปกระเพาะอาหารจึงหลั่งน้ำย่อยออกมาเพิ่มขึ้นและมีความเข้มข้นของกรดสูงขึ้นซึ่งอาจเป็นสาเหตุของโรคกระเพาะอาหารและกรดไหลย้อนได้ในอนาคตนอกจากนี้หากปล่อยให้อาการหนักขึ้นอาจเสี่ยงมะเร็งกระเพาะอาหารได้อีกด้วย 5. โรคอาหารเป็นพิษ5-10% ของอาหารที่เป็นพิษสามารถบ่งบอกได้จากรูปรสและกลิ่นของอาหารแต่คนที่ทานอาหารด้วยความเร็วจะรับรู้รสและกลิ่นของอาหารได้น้อยกว่าคนปกติเนื่องจากการรีบทานนั่นเองดังนั้นเมื่อความสามารถในการรับรู้รูปรสและกลิ่นน้อยลงก็อาจเสี่ยงต่ออาหารเป็นพิษมากขึ้นด้วยท่านผู้ฟังคะรู้อย่างนี้แล้วมือหน้าเคี้ยวอาหารให้ช้าลงเคี้ยวให้ละเอียดขึ้นก่อนกลืนค่อยๆรับรู้รสชาติของอาหารให้มากขึ้นและมีความสุขกับการทานอาหารมากขึ้นจะได้ไม่ต้องทรมานกับโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตค่ะจบบทความประจำวันเรื่อง5ผลเสียที่เกิดจากการกินเร็วเกินไปเรียบเรียงและนำเสนอโดยคณิษฐายิ้มดีท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เมื่อสุนค่า
3: พบว่า
1: ย้อจง
4: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก็โ
6: อผู้คนเร็วทุกคนเก็บของแล้วแล้วแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
6: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเตย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ลอเตมิวตานาจังโยเนตัยขวยโอเวญโยตัยอาทวนหังโยญโยตัยทะสังมินหังเนญะเตติงโยนาญเณสัจจาโอหังสิโยญมโยมาเสสิโยเนฟะนอฟะลอตองโอนามสวยศีลอ

ayam buahnya tan siu si te tona tai kung sai.

Tên quê yam tu a tu yun yen a pen o dia yam tu

0: quá nhàng ế giảm tre mà son nghe giảng
1: Ê,
0: ơ.

สยามายุนเปลี่ยนเสยโยตายวิจิวเจียจิชาวฟุยเทอจาปุ่นเชียก็วินาฟิโยเยียญาฟุทางยามอ้อยเนจวางปุ่นเชื่อนจะแสงจอยก็เสียฟิโอปุ่นเชื่อนได้ยามมา

ังอาเทียเพื่อนเข้ามาเยี่ยวเสมาหน้าแสงเบลแมงเออเทียวลูกเวนนาฝันโตอาสะจวงเสียนยามจินเสแปงหน้าเสียวต่อจ้าโอทิมเส้นต่อยหมายกงทาวินโอ้ยตามาเสียนานยังการไฟโอ้เยี่ยมการเดียวเกวียมอ่อนสังเอลิวเอ๋อเชียวเสมาหน้ากงยามคว้าโอ้จีเปลี่ยนหางเปลี่ยนจีน่าอยู่ต่างเชียวเขื่อนเจียนเสียวหยาง

ตาตายหอยมิวทิมเอ๋ยคงหันสายโอเงินวินจีโอเชียวเสียฟุ้ยนินกีนาตงเย็นยังหลังโอ

ใส่ยกมือคอยอ้อ

Tại cuộc phố phố tự nhiên từ phạm

Đó hiếu

tiếng à, những phút tội ơi, những lưu gần à, đoàn chuyện luôn ơi.

ว่าคุณแม่ทุกคนตุ้งตุ้งคือเดาอย่า

Thank you.

กระเจียนฟื้นถ้าตื่นยืนนาฟื้นฟื้นเจียนโจดา

ทุกโยกเสียงปูเดินเดียวจะเสกสังน้องฟ้าเสียงปูต้องเลนาเสียง

Chị nghe thế mình sẽ tìm nghe.

สังหานาจินจำเนโอวันว่าเอตญานสุนฟังวัน

rồi ba sáng nhẹ rằng tiếng em ồ.

bagiyan sahu kim siang sang polanya siang.

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับพิญญ์ รุ่งสมัยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้นบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าร
1: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมีการพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือคปช.มีมติพิจารณาแนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างค่าไฟฟ้าเพื่อลดภาระให้กับภาคประชาชนทั้งการปรับปรุงโครงสร้างการคิดอัตราราคาค่าไฟฟ้าโดยจะมีการแยกอัตราค่าไฟฟ้าของกลุ่ม Data Center ออกมาจากระบบปกติอย่างชัดเจนซึ่งหลังจากนี้มติที่ประชุมจะถูกส่งต่อให้คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เพื่อดำเนินการต่อโดยจะต้องนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นระยะเวลาประมาณ15วันก่อนจะสรุปอัตรารวมที่ชัดเจนเพื่อนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปโดยคาดการณ์ว่ากระบวนการทั้งหมดจะเสร็จสิ้นและสามารถเริ่มจัดเก็บค่าไฟฟ้ารูปแบบใหม่ได้ในบินแรกได้เร็วที่สุดภายในเดือนสิงหาคมนี้นพศรแก้วคำรายงาน
1: สถาบันนิติเวชวิทยาพิสูจน์อัตลักษณ์เหยื่อเพลิงไหม้โรงเบียร์ครบ32รายพร้อมส่งมอบร่างแล้วจำนวน28รายคาดว่าจะส่งมอบแล้วเสร็จทุกรายในวันนี้พลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้โรงเบียร์ณลาดพร้าวเขตจตุจักรเมื่อคืนวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายโดยเจ้าหน้าที่สามารถพิสูจน์อัตลักษณ์และยืนยันตัวบุคคลได้ครบทั้งหมดแล้วพร้อมส่งมอบร่างให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาแล้ว28รายส่วนอีก4รายญาติอยู่ระหว่างดำเนินการด้านเอกสารคาดว่าจะสามารถส่งมอบร่างได้ครบภายในวันนี้ซึ่งผลการชันสูตรเบื้องต้นพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เสียชีวิตจากการขาดอากาศหายใจเนื่องจากการสูดดมควันไฟขณะที่บางรายมีบาดแผลถูกไฟไหม้ทั่วร่างกายนอกจากนี้สถาบันนิติเวชวิทยาร่วมกับมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตกลับภูมิลำเนาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายพร้อมมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 20,000 บาท และผู้ได้รับบาดเจ็บรายละ 5,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นยอดผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายกระทรวงสาธารณสุขของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกรายงานว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวใน DR คองโกที่ได้รับการยืนยันเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 2,011 รายในจำนวนนี้เสียชีวิต754รายขณะที่จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับรักษาจนหายดีแล้วมีทั้งหมด366รายและอีกประมาณ750รายยังอยู่ระหว่างการแยกกักตัวกระทรวงสาธารณสุขของดีอาคองโกกล่าวเพิ่มเติมว่าจังหวัดอิตุริทางตะวันออกของประเทศยังคงเป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยรายใหม่ในจังหวัดโออูเลเลซึ่งแสดงให้เห็นถึงการแพร่กระจายทางภูมิศาสตร์ที่ขยายวงกว้างออกไปทำให้จำเป็นต้องยกระดับทั้งการเฝ้าระวังขีดความสามารถในการวินิจฉัยโรคและความพร้อมในการปฏิบัติงาน1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: บิร์ซุงค่ะ
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ไออาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็น

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือปวดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการมัง

闲话不能换啊，那么啥你莫换你啥莫啊，啊我来干你送我多次的话做不了啊，啊我闲话我他啊为他又换一年那家送啊，啊替他我来说我提示了和花花我啊，你们啊我你送我把卡过把他进买啊，斯坦尼วิทยุงานกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างานอาทิตย์ท้าววิทยุว่ามือจะมางูบรรยากาศวัยครึ่งความถี่ยังคือที่ตัวลีฮยาชิตโชวะจงยันตุลังงานวัยยี่ระบบยังคือระบบเอเองานอาทิตย์แม่ท้าวระบบไลฟ์สุบะคืองานเฟซบุ๊กยิปเพ่งก็คือสวทเชียงใหม่งานเอเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกกิโลคืองานเอาลีสงวนด้วยมางูไม่คือยี่เวลาของมันคือไงที่ยี่มันคือเหนียวควาด้วยไงแน่ๆว่าคือฉุบมุขควาเนี่ยเจมัวแต่ควาดูที่มุลองของมันยังไงหนีมุขควาเนี่ยคือสามโมงไงนาทีเนี่ยควาเนี่ยคือนาเนี่ยสุดที่นี่ดูอยากกว่าไงนี่เมื่อที่ยี่งอมันยังไงฮาวลิสุอับบาบางคนบอกว่าคือพลังงานนี่เมื่อที่ยี่มันคือโชฮะหนีที่ยี่มันไงนี่เมื่อที่ยี่มันคือลาเนี่ยไงลามาเนี่ยคนยี่ตัวนี้จะโชโคเอาท้ายอาบ้างไม่อยากเหอสีฮาซึ่งวันนี้นี่ไม่ถึงยี่บ้างเหอหนาสานี่ยังอ่ะอาทิตย์ยี่คู่บ้างเหอยี่ตัวเนี้ยชดซื้อกู้ของอ่ะอาทิตย์นี้เฉพาะงานนี่มีเหอเอาช่วงที่มาเตะปีมาเหอซึ่งจริงเฉพาะบ้างเหองานอาเมสันยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเรียนเหมือนตะปูกูยี่สูดมาที่เจนตุพลังอ่ะอาเมสันโซพันเหนืองูไม่ยังงานบางพื้นที่อ่ะทิ้งก็ถือตัวงบมันยังคือมือหาเลี้ยมมาคือที่เรียนโจเหบ้างอ่ะอาทิตย์ยังคือมือหาคือยาเลี้ยบ้างอ่ะแล้วคือบางพื้นที่มาคือฉุดซื้อควันยังคือฉีดซื้อเปอร์เซ็นต์ซื้อเลี้ยบ้างอ่ะอาทิตย์ยังบ้างคือเอาจังหวะว่าที่ฝาตั้มมาบ้างไงจังหวะแม่ห้องสองอ่ะอาทิตย์ยังคือเชียงใหม่อ่ะอาทิตย์ยังคือเชียงรายอาทิตย์ยังจังหวัดน่านบ้างอ่ะอาทิตย์ยังคือจังหวัดตากอาทิตย์ยังคือจังหวัดพะเยาบ้างอ่ะเอาบทที่พื้นที่ธรรมะจะสบายเหงาอามาแต่ที่เรียฝาตาจำบ้างอ่ะอาทิตย์นี้คือว่ายี่ข่าวสารติดตาด้านงานทุกอย่างหน่วยงานราชการภาษีปีมากที่ประกาศแจ้งเตือนบ้างอ่ะเป็นความจังหวะพื้นที่อาริโต้เมืองหาขึ้นเรียบเบอร์เฮออันจะเยอะบ้างอ่ะมีความเสี่ยงประสบเบอร์เฮอญาติเรียประกาศยาประงานธรรมะแต่ธรรมะสุจริตช่างงานอาทิตย์นี้งานธรรมะเดชงโง่ไม่ยังงานธรรมะเฮอไม่ชิมยาคนละเฮอเอาเฉพาะเนี่ยจังหวะปีมากประกาศยังไงเดี๋ยวมาสาบานยึดเขาเหรอคือตัวอย่างอ่ะว่าลงเบียบ้างไงทำไมเหรอว่าสักคุสมิสุสักพักกับเบื้องไงว่ายึดผ่ายยึดบาบ้างไงอาทิตย์แรกแม่ก็ถึงเนี่ยอาตุเบียมันบ้างไงลาตุเชมันก็เนี่ยหนีจื้อชัวอาทิตย์แรกก็ไม่ทำไมเนี่ยอาเมสาไงยึดข้อมูลล่าสุดไงอาเมสาลาตุเชมันก็เนี่ยก็สาธุนิวัติเลยชิคโคลบ้างไงมีอันนี้งอเมียที่เราสูชิมให้คือว่าเสียหามได้ยังไงว่าตุ้งฟูมีอันสิ่งเป็นไงที่คือเสียหามได้คือไอ้ตัวนี้เสียมามีอันที่นี่คืออัตุบียมาคือเสียความมีอันอาทิตย์แรกก็ไม่ใช่คือไงนี่มีถึงยี่บ่คือที่สาธุนิวมหัศย์บุรีที่ขวัญสุธีว่าอันนี้ต่อจากบ้านสุธีส่งยี่บ้างที่เราสูดมังงะบ่คือยิบสือคือมังกุบ้างเปิบเปิบส่งอาทิตย์นี้คือรัฐบาลที่ยิมิตซังอ่ะที่อยู่กูที่เรียกบังอ่ะที่มาสัตว์เสียงอะไรบังอ่ะที่มาเฮเบนเชมังชกงอ่ะมาเปรียบว่าโวมาอะไรตัวกับเบียร์เฮงอ่ะเอาสักคนสมิงกับเบียร์เฮงอ่ะเอาโวมาเฮอัตเตกับกุญย์กับใจอ่ะว่าโวเปรียบว่าโนยี่ล้างฟาดียงโง่เป็นยังไงน่าตามแบงฮักขึ้นแบงอ่ะอะไรกว่าจ้ามาจอมเฮกับกุญย์กับใจแบบน่าจะเปรียบว่าทำไมชื่อพักกีฬาโง่เป็นยังไงอ่ะเอาโวเฮอักเคยมายีหน้าโง่นัดตานมาจะบ่เฮาทีแค่แท้ว่าทีเซิร์ฟว่าเฮาว่าทีตื่นนะชิงานเอตมังแม่คือฮักเพฮักคือถึงมาจะบ่หลัดสู้เฮาเมียบ่เฮางอจะก็ว่าเฮาเติมนางว่ากินบ่เฮาเปียวของมังบ่เฮาตู้เบียบ่เฮาอะตู้คือชิมังหลัดสู้ชิมังงาตมังเฮาอีข้อมูลเฮานี่บ่ดีบ่เฮางาซาซนี่ว่าทีชิคุเลบ่งาชิคุงาตมังเฮาตมาแต่ปีมาสตันชิงาอาทิตย์บ้างงบมันยังไงทำไมเดชงบมันยังยาสนักงานตำรวจคือทำไมในอยู่ฝรั่งอ่ะปีขวาโวที่อาตุภาพเบียงงบมันยังไงทำไมเฮแปดวิธีง่ะเฮดส์ที่เอากูเดียวที่อาตุลอยมังอ่ะเอาที่ลิสต์ตั้งงบมันยังแบบน่าจะผมจะเชื่อว่าที่สถานการณ์ที่เชื่อพัจจามะเฮง่ะมาคือที่ยี่เวชง่ะ
ยิ่งพูดถึงบางงบเป็นยังไงเปรียบว่าตัวพับยังมาเหอะมาเหอะจู่ที่เรื่องตั้งสติยังไงจู่สอนยังไงยิ่งมาถัดจู่ถัดจู่ไม่ใช่ไงมีเฉดที่เรื่องตื่นดูไม่ใช่ไงเปรียบว่าตัวพับยังมาหัวยิ่งมาถึงบางงบเป็นยังไงเปรียบว่าโนยัดกับมาเหอะตัวพับยังมากกว่ายิ่งลิดไงสุกว่ายิ่งแสยิ่งแสงกว่ายิ่งลิดพัดจู่ไม่เหอะยิ่งลิดถัดใช้ไม่ใช่ไงถัดจู่ไม่ใช่ไงกว่ากูยัวตัวยังไม่ใช่ไงสามารถที่มางอเป็นยังไงทำมาคือปีว่าตัวคือพอแบบว่าคืองานว่าใช้ฐานดับเพลิงไงสว่าตัวแบบว่าคือที่ฉีกุลมาคือกว่าความที่กระชิบที่กังวลเอชิไม่ใช่งานลีมาที่มางอเป็นยังคือว่าอวห้องน้ำของงานที่เชื่อตื่นดีมาคือไทยไม่ใช่งานห้องน้ำของมาคือว่าเยอะคือดูดมันจะมาคือตุ้งขวดแล้วมาคือตุ้งขวดเชื่อมาคือเชื่อหำแล้วมาคือแต่มาคือรัดโซ่คือเชื่องานว่ามาถึงมางอไม่ยังไงตัวคือพับยางงอไม่ยาวโว้ที่มือทำแบบบุชิบังงาขวานี่คืออันยตียิงว่าตัวยาวนักว่าว่านักว่าที่เชื่อว่าเช่นไงตัวคือมาดูน้ำมันเดียวชาหน้ามังงาโชว์มาถึงมางอไม่ยาปีว่าโว้ก็เดียวตัวคือพับยางงอไม่ยังว่าโว้ยตานี่ที่ว่าก็เดียวเรื่องมังงอที่มาถ่ายยิบเช่นไงอันตรายเช่นไงชีมาที่มังโง่ไม่ยังไงว่าคือมาฟุกเตะกวายลูกปีเป็นไงอีกมากระเทือนชูยังไงปีว่าอัตัวก็ภาษาไม่เคยถามฟุบหรอกไงเฮมาที่มังโง่ไม่ยังชอบกันปีว่าอัตัวก็ภาษาไม่เคยไงว่าว่าอีกอย่างคือจะกูสกุลไม่ใช่ไงว่าว่าที่เห็นยังไม่เคยอัตุนคุมาเหอว่าพิมพ์ยันเดือบเหอไงว่าชั่งหำนางมาเหออันตรายงานมาเหอแปลวิธีญาติดีนั่นในฝรั่งงานอาจจะบ้างว่าเฉพาะบางงานมาอะไรตัวกับเบียกว่าอย่าเคยไงเธอว่าผ่านบาร์ที่เชียงไงเอาพัดอยู่ยังงูไม่ยังเคยไงฮักเขือกฟัวอะไรตัวดางอปีว่าอาตุพับเบียงมาเหออะไรจิตสปักเล็บมากว่าญาติทันหนีไฟมาเหออะไรตัวละมาเหอว่ากับกุญญ์กับเชี่ยเฉพาะงานอาทิตย์นัดตันมาเหอฝนหน้ามาไงปีว่าเอาเย็นกูมาเหออาตุที่ไม่ใช่พับเบียงมาเหองานว่าที่เลยเติมน่าเชียงไงมาเหอเติมมาแต่ที่ปีมาสุดยิ่งช่างงานอาทิตย์บ้างไม่ยังกันเทมาเทช่างโง่ไม่ยังคือที่ถิมาสุดตาจิช่างงานมาญาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแจ้งตัวฝรั่งอาเมื่อสองเมื่อกลุ่มมิชาชีพมาคืออาวุธโทฟลานยังไงในระหว่างใช้สิทธิ์คนละครึ่งไงเธอไทยช่วยไทยพลัสมาคือผู้บัญชีนี่ตัวว่านี่คือศาสตร์ตัวที่เรียกหรือว่าเป็นยังไงอาวุธว่ายี่ลิสฝรั่งเอาเวลาทางยืดถือนี่คือยิงใจจะมาคือจวบหรืองาอาทิตย์แรกเฉพาะงานปีว่าโทรศัพท์คนแน่วายีข้อความที่เชื่อว่าใหญ่ลิที่เชื่อพาสุพรรณโง่ไม่ยังไงมาคือฐานยืดถือบางงานมายากระทรวงการข่าวว่ายังสุพรรณงานมาคือถือกลุ่มไม่ใช่เชื่อความยังสุพรรณงานอาทิตย์แรกคือผมปีว่าผู้บัตรเตือนคืองาสุผบัตรเกิดคือว่ายีแอดกระเป๋าตั้งแต่การจองงานทักกับงานวันนี้ปั้นในแบบข้างยี่ยีไลค์ความแบบเฟซบุ๊กความแบบงานว่าโวโทรศัพท์คนนี้ยี่ลิสุขละมังทำมามังงามาคือยังเคยยี่ข้อมูลยี่ปองมาคือทางยี่เดียงง่ายทำมาคืออาทิตย์จะมาปิดมาแต่แจ้งตัวอย่างอาทิตย์แม่ยังไงเฉพาะไงอาเมื่อสานั่นคือเมื่อวานที่ว่าเดือนนั้นเอาไว้เฉพาะถ้าวิทยุนาจะสูงอาทิตย์เราไล่สวดตีสุดละคือข้อความง่าย

Ati ni ngah cuma tersyak awak syekhok agak awak cuma bima ati serta tersyak amal tu sahaja ngah tu sakit cuma atau tiri ni mahu dok tanya ati tiri serta apa sih ngah ya bahu awak tengok bahu ni ngah kata tu sahaja bahu awak tiri atau ngah serta ni ngah tapi tiri apa sih ngah ibu ti mahu banyak ngah他就咋不懂啊？他就咋不忙呀？和笔画说的了嘛？托夫拉一块块说夫拉过来挖到的里一件嘛？哎，阿里些和托啥话你缺夫拉过块块说夫拉嘛？哎，怎么样？他就咋不行啊？你妈的嘛？我们呀，他咋不懂啊？他咋我们呀？哎，本身嘛，我们呀和阿里些和不客气哦嘛。一靠木树，我嘛很爱，我啊，我一靠木嘛过年嘛，对年了过花烂啊，二十六年啊，二十一个全部嘛过年嘛，这些腐败者嘛，我就全力查嘛我，怎么他查不行哎？三嘛的嘛我们呀，他你对也不懂啊，他你爸爸我们和对啊我。โทรศัพท์คนนี้ว่ายี่ข้อความไงเอสเอควาเยโซยี่ลิงสุฟลานุญาผู้โชคดีหรืองอนุญาทัศนะเขาว่านี่คือผู้บ่าวก็มีว่าเรียกว่ามังงะเชื่อมุสาวรัฐบาลข้อนี้ย่าผู้บ่าโคละครึ่งมังงะเชื่อเธอไทยช่วยไทยพลัสมาผู้บ่าที่ติดยี่มังวะเฮียติดตัวที่เลือกเก็บเนี่ยว่ายี่ลิงสุฟลาเงาเงี้ยดูนี่คือมีอะไรจะมีเฉยที่เลือกสุฟลาเช่นไงจะไปคือเนี่ยท่านเงี้ยดูนี่คือมียี่สิบมาni zu bo shi ge a ti ni he la gua yin ya ya ma nga a ti ba ma a ma he nya he ta ni bo de nga ti sa zi ma nga yi wu ti ma ba he nya he ta ji za nga ni ma de ma nya he ta cha sa ma de ma nya he ta ni bo shi nga ta ji za ta cha ta ni ba nga ma he sa zi a ma he wo ni ma wo de zhe ge ta ni he a zu ti li zu da shi huang nga比划的人家的呢啊，马上说把托付了你和我们呢他啊，祝福我们每一个人呢，女啊，我们每一个人呢是一抓的每一个，福报物件嘛的我啊，不拉怪靠木树件嘛的呢，怎么他就咋我啊，这福报物件不和呢，他差不行啊，啊嘛和阿里西里子朋友不和做个过年个钱啊，那天嘛啊嘛过年嘛钱不和呢，说太白的，啊我福报和苏德勇啊，啊我靠木苏德勇嘛和呢和。กลุ่มมิจฉาชีพว่าที่กล่าวมาประกอบว่าอามาคือที่สัตว์จะมาที่เรื่องที่สุดท้ายนี่คืออาที่อยู่ไม่ใช่งานแต่มาแต่ปีมาคือสุดที่ใช่งานอาที่แบบมันยังใช่ความงาน

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลาลแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลาลไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้า

0: วงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
5: ายกรัฐมนตรีเปิดงานเมกะฮาลันแบงคอก2026ยกระดับอุตสาหกรรมฮาลันไทยสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียนตอกย้ำบทบาทครัวโลกและหุ้นส่วนความมั่นคงทางอาหารที่เชื่อถือได้
6: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานเมกะฮาลันแบงคอก2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยระบุว่าท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและความท้าทายด้านความมั่นคงทางอาหารเศรษฐกิจฮาลันถือเป็นหนึ่งในภาคเศรษฐกิจที่เติบโตเร็วที่สุดของโลกและเป็นโอกาสสำคัญของประเทศไทยในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยประเทศไทยพร้อมต่อยอดบทบาทครัวของโลกสู่การเป็นหุ้นส่วนด้านความมั่นคงทางอาหารของโลกที่ได้รับความเชื่อถือและมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจฮาลันของอาเซียนเพื่อศักยภาพด้านอุตสาหกรรมอาหารการผลิตที่ได้มาตรฐานโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมที่ทันสมัยเรายืนยันว่ารัฐบาลจะสนับสนุนผู้ประกอบการทุกระดับโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมรวมถึงผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้เข้าถึงห่วงโซ่เศรษฐกิจฮาลันระดับโลกพร้อมย้ำว่างานเมกะฮาลันแบงคอก2026เป็นเวทีสำคัญในการสร้างความร่วมมือเชื่อมโยงผู้ผลิตไทยสู่ตลาดโลกและขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนผลิตชาติขวัญแสนสุขรายงาน
5: คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติข้อ7มาตรการใหญ่แยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟฟ้าสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที24ล้านครัวเรือนรวมถึงกลุ่มบ้านเช่าและทะเบียนบ้านชั่วคราวโดย200หน่วยแรกจะคิดในราคาไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี้นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าก๊าซ LNG รวมถึงรับทราบข้อสรุปการแก้ไขปัญหาสัญญาณแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักดันภาระค่าแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
5: ผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การรบชายแดนไทยเมียนมาบ้าน แม่กลเกณฑ์อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
8: พลตรีประสานเห็นประเสริฐผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรพร้อมด้วยพันเอกชนการแสงสอนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจราชมนูพันเอกสุภกรผู้จันทร์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่346ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาบริเวณฐานปฏิบัติการเสกสรรกองร้อยทหารราบที่1411บ้านแม่กวนเกณฑ์ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเพื่อติดตามสถานการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังกลุ่มต่อต้านในฝั่งเมียนมาโดยผู้บัญชาการกองกำลังนเรศวรได้ย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่เตรียมความพร้อมจัดชุดลาดตระเวนเฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้นำชุมชนในการดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างเต็มขีดความสามารถดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
5: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.
9: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: กล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai.Join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time.We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

กเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากครู

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ช่วงเกร็ดความรู้กับคปภ.ช่วงนี้กระแสรถยนต์ไฟฟ้าค่อนข้างมาแรงแต่ก็อย่าลืมทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้ากันนะครับถึงแม้รถยนต์ไฟฟ้าจะให้ความคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแต่ภายใต้เทคโนโลยีที่ทันสมัยก็มีความเสี่ยงเฉพาะที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปซึ่งประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าจะเข้ามาช่วยลดความกังวลเหล่านี้ได้ครับการดูแลแบตเตอรี่และระบบไฟฟ้าแรงสูงส่วนสำคัญของรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งมีมูลค่าสูงและต้องการการดูแลรักษาอย่างถูกวิธีนอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายอะไหล่และการซ่อมที่แตกต่างไปอะไหล่ของรถยนต์ไฟฟ้านั้นจะมีโครงสร้างและระบบที่ต่างจากรถยนต์ทั่วไปและการซ่อมแซมมักต้องใช้อุปกรณ์พิเศษซึ่งอาจมีราคาสูงเทคโนโลยีใหม่ต้องใช้บริการเฉพาะทางรถยนต์ไฟฟ้ามาพร้อมกับระบบที่ซับซ้อนและทันสมัยมีการอัปเดตอยู่เสมอซึ่งหากเกิดปัญหาจะต้องใช้บริการศูนย์ที่มีความพร้อมและช่างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเท่านั้นดังนั้นการมีประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าที่จะครอบคลุมก็จะช่วยเพิ่มความอุ่นใจช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือความเสียหายจากระบบไฟฟ้าและแบตเตอรี่ได้สำหรับสิ่งที่ควรรู้ก่อนทำประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าอย่าลืมที่จะอ่านเงื่อนไขความคุ้มครองให้ครบถ้วนทำความเข้าใจข้อยกเว้นในกรมธรรม์ตรวจสอบวงเงินคุ้มครองและความคุ้มครองพิเศษเปรียบเทียบแผนประกันจากหลากหลายบริษัทส่วนเคล็ดลับการเลือกประกันภัยรถยนต์ไฟฟ้าให้ตรงใจและคุ้มค่าเลือกแบบที่ตรงกับการใช้งานจริงเช่นหากขับขี่ในเมืองบ่อยหรือใช้ระยะทางสั้นอาจไม่จำเป็นต้องซื้อความคุ้มครองสูงสุดทุกกรณีแต่ควรเลือกที่ครอบคลุมระบบไฟฟ้าแบตเตอรี่และความเสียหายจากอุบัติเหตุเป็นหลักอย่าลืมพิจารณาให้รอบด้านอย่างเช่นการให้บริการต่างๆการช่วยเหลือ24ชั่วโมงการเข้ารับบริการศูนย์ซ่อมเฉพาะทางสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ระยะเวลาในการเคลมหรือความสะดวกของการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป็นต้นดังนั้นควรเลือกประกันรถยนต์ไฟฟ้าที่ตรงกับไลฟ์สไตล์ของคุณดูความคุ้มครองที่ตอบโจทย์บริการเสริมที่ครบครันสามารถเคลมได้สะดวกเพื่อความคุ้มค่าในระยะยาวสามารถติดตามข่าวสารความคุ้มครองสิทธิและประโยชน์ต่างๆที่ประชาชนควรได้รับจากการทำประกันภัยจากสำนักงานคปภ.ภาคที่1เชียงใหม่อย่าลืมกดถูกใจเพจ Facebook และกด4 First หรือเห็นโพสต์ก่อนติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่สำนักงานคปภ.ภาค1เชียงใหม่053-112-7302
3: คอยบังฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบังฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
7: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
6: หึทำยังไงหรอ
7: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
6: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
7: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
8: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
9: ์ขอเชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 นถึง 16:00 น

ด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเมื่อแรกประสูติมีพระนามว่าพระเจ้าหลานเธอ

ที่3จากนั้นได้เสด็จไปทรงศึกษาณโรงเรียนฮีทฟิลด์สหราชอาณาจักรแล้วเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และปีที่6ณโรงเรียนจิตรดาและทรงศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จนจบด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ2อีกทั้งยังทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิชารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับ1ทรงศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาและทรงสอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ทรงเป็นเนติบัณฑิตไทยทรงพระปรีชาสามารถในด้านกฎหมายเป็นอย่างยิ่งทรงเป็นข้าราชการอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมาทรงโอนย้ายไปเป็นข้าราชการพลเรือนกระทรวงการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมการแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาณกรุงเวียนนาสาธารณรัฐออสเตรียทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐออสเตรียประจำสาธารณรัฐสโลวักและประจำสาธารณรัฐสโลวีเนียหลังจากนั้นทรงกลับมาเป็นข้าราชการอัยการทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เมื่อวันที่5ธันวาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาและเฉลิมพระนามพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคม2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพระเกียรติยศขึ้นเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันที่2กุมภาพันธ์พุทธศักราช2564พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รับโอนข้าราชการฝ่ายอัยการเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารและพระราชทานพระยศทหารโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาอัยการผู้เชี่ยวชาญสำนักงานอัยการสูงสุดดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์อัตราพลเอกและพระราชทานพระยศเป็นพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงปฏิบัติพระกรณียกิจสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนเป็นอเนกอนันต์อาทิทรงเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบทางกฎหมายช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคมอย่างปกติสุขและทรงเป็นประธานกิตติมศักดิ์คณะกรรมการบริหารกองทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย
เพื่อจัดส่งนักศึกษากฎหมายของไทยไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทณคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาด้วยพระปรีชาสามารถและการทรงงานด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อประโยชน์สุขแก่ราษฎรจึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์กรนานาชาติขอพระราชทานถวายรางวัลเพื่อเฉลิมพระเกียรติคุณอาทิรางวัล Medal of Recognition จาก UNODC ซึ่งเป็นรางวัลเกียรติยศสูงสุดของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและยูนิเฟมกองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรีได้กราบทูลเชิญให้ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดายังทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการในการแบ่งเบาพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยความเรียบร้อยเป็นที่ไว้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับพิญโยรุ่งสมัยกระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระ

0: บารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะริดน้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงมหาดไทยพบกรณีผลคะแนนสอบผิดปกติในการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นจำนวน 5,814 รายเตรียมเสนอให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งวันที่23กรกฎาคมนี
5: ้นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อติดตามกรณีทุจริตที่เกิดขึ้นโดยระบุว่าจากการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่ประกาศผลสอบอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายโดยกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานงานร่วมกับสำนักงานปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงสำหรับกลุ่มผู้เข้าสอบรายอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งจะได้รับการพิจารณาจัดลำดับใหม่ตามเกณฑ์ส่วนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเยียวยาและดำเนินการตามระเบียบข้าราชการท้องถิ่นต่อไปพร้อมยืนยันว่าหากตรวจสอบพบการทุจริตหรือการกระทำผิดทางอาญาที่เชื่อมโยงถึงบุคคลใดจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการประชุมเพื่อพิจารณาจัดสรรร่วมกันในวันที่23กรกฎาคมนี้ฉนันชิดาสังทองรายงาน
4: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับกรมชลประทานบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านแก้ปัญหาภัยแล้งและน้ำท่วมเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนและเกษตรกร
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการให้กรมชลประทานเร่งบริหารจัดการน้ำอย่างรอบด้านเพื่อบรรเทาปัญหาทั้งน้ำท่วมขังและฝนทิ้งช่วงในหลายพื้นที่ของประเทศได้ส่งเครื่องจักรกลและเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรโดยยืนยันว่าจะไม่ทอดทิ้งเกษตรกรพร้อมสั่งการให้กรมชลประทานเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอดฤดูฝนแม้หลายพื้นที่จะมีฝนตกต่อเนื่องแต่ยังคงมีบางพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยส่งผลให้ปริมาณน้ำไม่เพียงพอและมีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำขณะเดียวกันกำชับให้บริหารจัดการน้ำในพื้นที่ที่มีฝนตกหนักหรือน้ำท่วมขังอย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ประชาชนอย่างทั่วถึงปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: สำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยเขื่อนขนาดกลาง61แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ176ล้านลูกบาศก์เมตร
7: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าแม่น้ำโขงตอนล่างและแม่น้ำมูลตอนล่างระดับน้ำลดลงขณะที่แม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำเพิ่มขึ้นสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่1แห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 118.64 ล้านลูกบาศก์เมตร รับน้ำได้อีกประมาณ 847.83 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุวันนี้ประมาณ 212.7 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 176.74 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเซบายอำนาจเจริญและเขื่อนลำโดมใหญ่ส่วนเขื่อนปากมูลเขื่อนลำเซบายบนราชธานีเขื่อนลำเซบกสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มลดลงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
4: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: ปุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

0: เอาถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื
3: ่ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ู้สิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
1: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
2: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
1: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
3: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

นยันตายเสียวโอเต้าสีโอเนียนสิงเสียวโอฟิโอมาเอ็นยินยามเปตินโฮเนีย

Mahintanya on moment you away.

昼夜卖工啊，做饭呢，在后期这样啊，因。

Ayam buahnya ten siêu sĩ sẽ cho na tài khung sai.

quê tên quê yam tu a tu yun yên ơi.

Mua liềm nhà cháu tàn trúa cha nà chiều.

没有丹那加别上一面哦哦哎陪谁在亚马云变谁哦哦哦有带的就接

เสียเพื่อนเข้ามาเยี่ยวเสมาหน้าแสงเบลแมงเตียวลูกเวนนะฝันตัวสะจวงเสียนยามจินเสแปลงหน้าเสียวต่อจ้าโอทินเส้นต่อยหมายกงทาวินโอ้ตามาเสเจียนายังการไฟโอ้เยี่ยมการเดียวเกวี้ยเยี่ยมมาอ่อนสร้างแห่เลี้ยวไอ้เขียวเสมาหน้ากงยามคว้าโอ้เจเปลี่ยนห่างเปลี่ยนคิดหน้าอยู่ต่างเขียวเขวนเขียนเสียวห่างยามตู้แหงลีนีนเด็กแขวนท้าเฟยหยุ่นเน่น้อยท้อสูนแสงตูนก้อนโยเฝ้าเนี่ยเนื้อสวนบัวคงเตียว

ยเติมแสงปีนเสียแสงเหลี่ยม

na tong yan nhé yang lang o tin

Tiền nhà tử ô hề đó hi.

tanya, kau akan tanya kue, siapnya nak ingat apa?

ว่าคุณเขาเอติสูตุนาคุณเลาย่าหังสาตองก็ใส่

เทียนหาคือยนฟื้นกว่าตัวนี้เท่าเจ้าเธอเต็ม

พัฒนาสงสัตว์พุ่นโอเขียนมันชัดเจนเต็มเปี่ยม

Đà giang sơn

ตันเฟยังเสียงฟีนตันตูเยลโลเอ๋ยยานานโอจัง

愿啊哟，向祖哦哟，金桥的女长啊，金烟哦哦。张哦呀，你今天没啊？谁见面？

สังงานอาชินจำเนโอวันว่าเอ๋ยจะงานสุนฟังวัน

Ba sáng nay dần tiếng em ồ ồ.

sia in con kim quen nam dia in quay tất nhiên.

ันเตแม่บ้างอ่ะโอ้ยยังเป็นทีมโฟจูนเลยเนี่ยจะตู้กีติงยันยันฟูนเอาตู้

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับพิญโยรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติ

0: อันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
1: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
2: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
1: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าน
3: ายกรัฐมนตรีเตรียมเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบย้ำหากพบกรณีทุจริตอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบและผู้กระทำผิดต้องรับผิดชอบ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568พร้อมเปิดเผยว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ดำเนินคดีควบคู่กับการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้แล้ว3รายขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
3: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งปราบปรามเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลโลก2026โดยปิดกั้นไปแล้วกว่า 55,000 URL
5: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าดีอีได้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับแพลตฟอร์มดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลในช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนถึง12กรกฎาคมที่ผ่านมารวมเป็นจำนวน 55,377 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์ URL การพนันออนไลน์ทั้งนี้หากประชาชนพบแจ้งการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน DCC 1111-87และอีเมล csoc@imdes.go.th ศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายทั้งนี้กระทรวงดีพร้อมเน้นย้ำว่าการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายการพนันผิดกฎหมายบนสื่อออนไลน์โซเชียลมีเดียรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพรบ.คอมมาตรา14นันทภาแสนตุ้มรายงาน
3: พาณิชย์สุราษฎร์ธานีเดินหน้าระบายมะพร้าวออกนอกพื้นที่ต่อเนื่องส่งเข้าโรงงานปลายทางอีก 30,000 ลูกช่วยลดสต็อกและพยุงราคาเกษตรกร
6: ในกอบทุนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดยังคงเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการเชื่อมโยงตลาดและระบายผลผลิตมะพร้าวแกงออกนอกพื้นที่อย่างต่อเนื่องล่าสุดประสานการขนส่งมะพร้าวแกงจากจังหวัดไปยังโรงงานแปรรูปปลายทางได้เพิ่มเติมอีกกว่า 30,000 ลูกเพื่อช่วยลดปริมาณผลผลิตตกค้างในพื้นที่เพิ่มช่องทางการตลาดรองรับผลผลิตของเกษตรกรและสร้างความสมดุลระหว่างปริมาณผลผลิตกับความต้องการของตลาดอันจะส่งผลดีต่อระดับราคาที่เกษตรกรได้รับทางนี้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนในการเชื่อมโยงตลาดทั้งภายในและนอกพื้นที่ต่อเนื่องเพื่อให้ผลผลิตมะพร้าวของเกษตรกรสามารถจำหน่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพอ่อนประวีวงวชิราสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
7: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: อ๋อบูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เมืองสุนคา
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
2: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1407

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต่าชงเหงสัญญาณมงเต่าเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนอลอนงตัวเต่าจวนเต่าสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต่าลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต่าตุ้มเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

鸟总一种呢这个的宁章说老祖啊努完铺努地搞诸路向林路熊奥清诸伯找找诸努努安将诸路诸里沙一土扎格港努诺有诸比金将诸路诸里沙奥土扎格港比金有罗熊诺有宁熊等诺古要说圣王荣沙着安全度苏东主哈鲁蒙的路线真美端子一种那这个地宁长说了嘛问题努努姐古道着衣裳路扎古用比圣行衣裳路扎古莫鲁比哈达กูจื้อมากูมัวจะหลุดจอจัวเป๊ะสดเล่าเตาลูกงเกลอเจอัวเกตังเล่ามาอ้นได้นัวหนูเจกูทอเป๊ะจอน่ะจุกตินิ่งจังพงยืดสวดเล่ากูเมย์กางลูใช้หาลูนงจื้อหาย้อจัวหูเพจเฟซบุ๊กแล้วซื้อย้อจัวหูติ๊กตอกมาทอเมย์สวดเล่าปังจัวกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจัวเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดช่องดาวจะเมย์ชัวชัวเล็งชัวตูกือลุนทุกุญย์อวพงยูอวเกลูกปังจวดช่างกลางดูสุต้องจัวฮาลุมงดาวลู่เสงจังใหม่มาหวังให้เจ้าชะฮตามอนัวเมย์สวดเล่าย้อนทุกุญย์อัวพงยูอัวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาจวนจื้อนัวหนูเจกูยัวลุงมัวจ้อสูสือจ้อลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าจ้างสูสือเท่านี้คือกูยัวจ้อลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าหนูเจยออีจ้างสูสือกูย้อจวนเดาจ้อหนูจื้อตู้เจ๋งสืบสำนักงานตำรวจแห่งชาติกูเตาเตาตัวเจ๋งต่งจัวเป้เสียงสดเล่าเตาเป้าฮาตาจื้อนู้นัวมองหนูฮ้อเจโยฮาตาเล่งตือกือเมสังตรวจประวัติอาชญากรรมโนเจหนึ่งมอบเป็นสื่อฮาตาตรวจเตาเดาช่องทางออนไลน์เตาโนเนอร์มามอจื้อช่องมึงจุงจวดจวนเดาจ้อหนูจื้อปัวตอชุมาเมอัวเตาคือย่อจวนเดาช่องทางออนไลน์เตาหนอมาเจ้าเล่มร่างนัวหนูเจจ้อหนูจื้อตู้เจ๋งสื่อตำรวจแห่งชาติกูเตาเต่าต้วนถั่วเต่าฮาลีนัวฮาตาตังชื่อนัวจ้อหนูจื้อปัวเตาเคระบบคือยอดตรวจสอบประวัติอาชญากรรมออนไลน์มาเยอะซื้อเม่ลุ่มเบเม่รู้เสียงฮะเม่เลเลขประจำตัวเต่าเม่แกล้งเต่าตาเฮาหนอมาหนูโยยงยีจัวเป้เสียงสวดเลยเกินเกาเลวิโยฮาตาเต้เถามัวเต้เล่งสังตรวจสอบยูเลประวัติอาชญากรรมคือก็อยู่จอมงซื้อสมังอัวเฮาลือโลละซื้อก็อยู่ซื้อจอมอัวธุรกรรมหรืออย่างหนอเอเตเถาป่วยอยู่จูเตาซื้ออยู่เลขอคือฮาตาประวัติอาชญากรรมเด้อนูเจก็มั่วเป็นสื่อคือท้อออนไลน์เตาโนเนอร์มาระบบปัวเตาเคจัวซื้อยอนุติเก่าจื้อละซื้อนู้หนัวมึงเหรอจื้อหลอนู้หนัวมึงเหล่านูเจตรวจสอบเตาจนเดาเว็บไซต์หนอตู่เว็บไซต์ไซต์กูย่อ www.crd.go.th/bg/landing มากองการเกียร์ตัวถูเว็บไซต์หนัวหนูเจหนูย่อย่อย่อย่อหยีตัวเป๊ะสุดเลยหนัวเนอะมาเถ้ากูก็อยู่ว่าตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหนูเจกองการเกียร์ตัวถูเว็บไซต์คือกูเตาหาต่างหนัวเจกองการตัวถูเว็บไซต์เจก็มึงกรอกก็เลยข้อมูลคือก็อยู่ว่าท้อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมหนอเจอยู่กรอกอยู่ได้ข้อมูลจะหาก็รูปเบก็รูปเสียงก็เลยหมายเลขเดี๋ยวก็แต่งเดี๋ยวตาฮาวตื้อชื่อเจอเลยคือจอหนูจื้อป้อมมัวชื่อตัวจะอยู่กรอกหนอเขาก็กรอกตั้งโลหนูเจก็ยืนยันตัวตนหาตายกก็หนูเจป้อมอยู่เจอยู่ยืนยันตัวตนผ่านทุกแอปพลิเคชันคือฮูฮาตาไทยดีวิโยฮาตาตูแอปพลิเคชันไทยดีมาหนูยมมัวเป้ได้ข้อมูลรัฐบาลปุ้ยอวเป้ได้ข้อมูลตั้งชอตื้อสื่อย่อโจหูหนอมาก็ตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชันไทยดีตั้งเราซื้อได้เท่าซื้อยูเล่เลขหมายคือย่อจวนต่อกั้งเป้แหล่งเต๋อตาเฮาเป้แหล่งเต๋อตาเฮามาเป
เป้ของเต้นุเจนิโยโยก็ไหลลั่วฮะก็เลยเบโลก็เลยเลขหมายบัตรประจำตัวประชาชนโลตัสมาต่อกั้งไกลบัตรหนอเหนียวมั่วจนเลขรหัสย่อจูฮูฮะนุเจปุยซื้อจนเลขคือย่อจูต่อกั้งหนอเจก็ยืนยันก็เลยข้อมูลตังเหล่าโลนุเจปุยมั่วช่องทางจะอยู่เถี่ยนู่นเนาะก็อยู่เถี่ยมาปัวย่อย่องหยีจะอยู่เกินเกาเลนุเจมั่วโมบายแบงกิ้งเราซื้ออินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเรากู้เตาฮะอยู่โมเคียวอาโค้ดเอจูก็เทเจเลก็รู้สึกต้องรอเตาเราซื้อที่เถาก็อยู่มึงจูต่อเคาน์เตอร์ธนาคารเราซื้อมึงจูตู้ ATM กู้เตาหนอนหัวย่องหยีจูเป้เฮงเจเถาคือก็เทเนี่ยตั้งโลนุเจนิวหัวตรวจสอบก็เลยประวัติตั้งนุเจหัวสั่งก็เลยประวัติเนาะตัวจูเนี่ยก็ถูกอีเมลยัวมั่วจอดาวดาวคือฮาตาเจงเตาหนอเยอจอหนูซื้อตู้เจงสื่อป้อเลตรวจประวัติอยู่เลยอาชญากรรมฮาตาก็ป้อเต้ามืออ้วชุดล่างก็เจอเลยจ้าหนูเจยว่าสั่งตัวจะอยู่ทุกอีเมลเจก็มาเลยมืออ้วเต่าลู่เนาะนะมันเหนียวย่งหยีแหงหัวยอฮาตาเล่งตือคือเมสังฮาตาเมสังย่างคางหนึ่งจวนเดาจอหนูซื้อป้อเอเจจอหนูซื้อป้อโมเกตไหลตาตาต้นฉบับเพราะจวนเมเราซื้อมึงเกตจวนเดาจอหนูซื้อป้อเอเถาจอหนูซื้อป้อลงลายมือชื่อตาตาลอยอรอเจ้าหน้าที่ลงลายชื่อจวนเมนอลกู้เตาอีหยังอ้อยอฮาตาเมสะดวกคือเมยัวย่างคางมึงจวนเดาจอหนูซื้อป้อนเดาขอเชิญคือป้อพิสูจน์หลักฐานนอลกู้เตาตื้อชื่อนอเนอร์มันเหียวมั่วขอเชิญพิสูจน์หลักฐานยอดท้องเปล่าหูเต้เชียวไทยชัวร์ๆรู้เสียงหนูยิ่งมั่วหนอมาเล่นตือคือสะดวกย่องหยีย่องมึงจวนเดาเรากู้ยอดจนเดาเมเตอร์ชื่อมายอฮาตาเมสังเจย่องหยีตัวกู้นอเจมึงเตาจวนเดาช่องทางออนไลน์ต่างชื่อนอปวกเคหลอนอเจกูยัวยอเอขอคือย่องหยีจัวสวดเล่าจื้อช่อมึงจุนยัวเชออัวเต้าย่อจูหูเว็บไซต์เตอร์ชื่อหลักมากูหอมมวยจะหลุดถังเลยนัวจวนเป้สวดเล่าเตาเปาเลยนัวเอจวนจื้อนัวนุเจกูหอยยัวลู่จออีช่างเกหล่อเจจัวเป้สวดเล่าลู่กงเกหล่อเจอัวเกเออีปลานุเจกูหมังเลจ้อกังลู่มัวหรืออย่างจะหลุดถังจวนจื้อจัวเป้สวดเล่าเตาเปาอ๋อเอกูยัวลู่จออีช่างซัวปังเสียงกุยยอที่เราลู่ย่างร่างซัวปังเสียงกือมั่วลุ่มเบหตานเจ๋อเนาะมาร่างหนัวยออีเล็งพงยือกือย่อโจหูติ๊กต่อกือช่องต้องเต๋อกงเกลอเชตัวมาก็สือลุ่มเบหตากูยอตูก็จู้ซื้อเนาะมาก็หาตาสังทอลู่ย่างร่างหาตาร่างคือมัวลุ่มเบหาตาเจ๋อเนาะเอก็หาตามัวฟีจัวจ่อพงยูสวัสดิ์คือมัวลุ่มเบหูหาตาเจ๋อตอนถูกก็กงเกลอเจน้องอวดเกโนเนอร์เจกูหอบางเตาเหล่าเจกูมัวร่างสวัสดิ์ตั้งเสียงนัวมัวจะหลุดจ่อจวบเป้สดเลยเตาลุนถูกก็กงเกลอเจน้องอวดเกเออีปลาหนูเจกูมาจ่อกลางลุ่มหรืออย่างจะหลุดทางจัวเป้สดเลยเตาเป้าจวนเจอ

มาจวนซื้อนัวนูเจกูยัวจอกังลุมัวอีจังสูสือจอลูถังจัวเป้สุดเลยเตาเป้ามันเดือจังสูสือนัวนูเจหาจุนเดือกูจอหนูจื้อปัวเตายกระดับเดอเกกังคือยวตีไทยเราชื่อเกณฑ์คือยวลูปังจวดตีไทยจอตัวหนึ่งต่างดาวกึ่งกลางตัวจัวหูเตชื่อไทยเอโยฮาตามเล่งถือคืออวดฉุจู้ใจคือยอดจวนเดอเตชื่อไทยคือเตาหาใจเกียนุเกจอตัวหนึ่งต่างดาวเต๋อจอหนุ่มจูปุ่นที่เตาจะปุ่ยมั่วสังเกียจอกลางหมู่วังหมู่เจจูปุ่นกลางตัวจัวหูเตชื่อไทยหนัวมาเป๋ฮอลูใช้ฮาตาเอโยอวดฉุดล้างก่อจื้อเลยจังลักษณะเดอเกกังคืออวดฉุเอโยเจ้าสังจอกังมึงจวนปุ่นลู่เตชื่อจูปุ่นกว่ายอดจัวหูเตชื่อไทยมันหมวดล้างก่อจื้อมากู้เตามั่วเจ้าอย่างเจ้าเลนัวเจ้าเลกือจอหนูจื้อคณะรัฐมนตรีปัวเต่าชะล่างเหล่าเอปัวปู่จองเลนัวเนาะหาตาขออี้โยหาตาตูตัวหนึ่งต่างดาวเต่าหนึ่งกลางตัวย่อจูหูเตเชื้อไทยอย่างหาตาจื้อเจ้าเก๋เจ้าใจนัวจูมวนเต่าเต่าอวดจื้อเจ้าเก๋เจ้าใจเจริญเนี่ยกลางตัวซื้อมาโยหาตาได้เต่าหนูใจโยมัวสั่งจ้อกลางมงจวนหนูรู้เตเชื้อชุบุ้งกลางตัวจวดเตเชื้อไทยหนัวขอที่อ้อตัวหนูใจโยกลางตัวอัวเฮาหลือตัวอัวเฮาหลือฉูกเกใจหนอฮาตัวอัวจ๋อเฮาหลือคือฮาตาเตเฉไทยจื้อจูปูกว่าจ๋อตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวอัวอย่างเฮาหลือเด้อตัวสิมาตัวเงียอัวจ๋อเฮาหลือเด้อหนูเจได้เต้ายัวสั่งจ๋อกำเจหนอจูปูกว่าย่อจ๋อเตเฉไทยเล่าฮาขอที่ไปหนูเจยอบตัวอัวจ๋อลัวเฮาหลือเราชื่อตัวอัวเตอย่างคือฮาตาอัวอัวหลังอัวหลัวธุรกิจคือชุบูตัวหนึ่งต่างดาวอัวอย่างที่อ้อมายอเก๋กังอัวเฮาเหลือเตชุมาอย่างที่เป้นูเจยออัวหลังอัวหลัวอย่างหลังหลัวคือเตเชื่อไทยปดชุบูกับอัวเอตัวหนึ่งต่างดาวอัวเตชุมาตัวอัวนูเจปัวเดต้าปกุยมอสังจ้อกังมือเจชุบูกับยอดจัวเตเชื่อไทยหนัวเนออย่างที่เปล่านูเจยออวนเต้าเต้าทางราชการจัวหนอซื้อเต้นเต้าเต้าราชการจัวหนูเจกูยอเจ้าเดเต้ายอเจ้าสร้างจอกลางเมืองวังเมืองเจชุบูกว่ายอดจัวเตเชื่อไทยเนอขอที่ซื้อหนูเจยอตัวอัวเตอย่างกูชูจู้ใจกูยอดจวนเต้าเตเชื่อไทยเอเจ้าเดเก่าซื้อเลยไปลูกชงจีเมืองหนอเจจอหนูจูบกูยอจุปุ่นย้อนจื้อจัวเตเชื่อไทยเลยปนที่เตาปุ๊กอยู่มั้วสร้างจ้อกังมงจวนหิรู้เตเชื่อจุปุ่นย้อนจัวเตเชื่อไทยหนออย่างต่อกังเกอร์นุเจย์ยออีตูคือเตากลางจ่าจอตัวหนึ่งแรงงานต่างดาวเราชื่อยออีตูคือจ้อจอตัวหนึ่งแรงงานต่างดาวกลางตัวจัวเตเชื่อไทยคือซื้ออย่างคือเตาหาต่างเต๋อตัวอวดซื้ออย่างคือเตาหาต่างเต๋ออย่างฮาตาฉุจู้ใจคือย้อนตัวเตเชื่อไทยเจอฮัดฉุอีข้อซื้อนัวหล่อยอตุคือฮาตาตัวการนัวหล่อยอตุคือจ่อปนตัวอวดเตอย่างเล่นเต๋อนัวเจเถ่าจองเตเตากูยอมเจ้ามัวสั่งจอกังมือจวนหนูรู้เตเฉิดชุบุญยอดจวนเตเฉิดไทยหนอมาต่างชื่อนัวหนูเจมขอระเบียบนัวหนูเจจอนหนูจือปัวตื้อมัวเก๋ชะล่างจอนหนูจือคณะรัฐมนตรีปัวตื้อซื้อถังเอซื้อชะล่างหาหูเหล่ามาฮาตายัวซื้อขอนัวมึงเหล่าหนอมายอเล่งตือคือฮาตาเม่ร้าจอตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวตัวอัวเฮาหรืออย่างชื่อเจ้าเก๋เจ้าใจกูยัวเตาเจงฟังฮะเนอตัวกึนร้าเรากูยัวฉุฮะนะชื่อต่างเรียนเต๋อเป้กูมวยอิชาหนาจุกุตินิ่งจังกุเตเถ่าเมย์ย่อจัวหรือลู่เตเชอร์กูเม่งกลางตัวอย่างชื่อเจ้าเก๋เจ้าใจโนมากูอยู่เต่าเจียงฟังจังกูจ้อนหนูจื้อป้วนเดเต่าหนูเจ๋ปัวจื้อจุปุกว่าเม่งกลางตัวจัวเตเชอร์ไทยเรียนเต๋อเหรอมาโยฮัตตาหยวงกลางตัวอวลู่ลู่เฮาหรือย่อจัวเตเชอร์ไทยกูอยู่จู่เต่าอวนอวนเต่าเต่ากว่าเจ้าเก๋เจ้าใจเนอะเอกูหอมมวยจะลู่ถังอวเก๋เป้าเลยนัวจัวสดเล่าเต่าเป้าเลยหนัวเอจวนซื้อหนัวหนูเจกูหอยัวลุมมัวฟวยจวดเลยนางกูย่อจวดพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยจะหลุดทางจวนซื้อจวดเป้สดเลยเตาเป้ามาย่อจวดหนูหนวลเด็กพังเก่าเต้หูเต้เฉือไทยจ้อหนูซื้อกูใช้ชัวฟวยจวดเลยนางกุนถั่วเต๋อฮาเลยหนัวฮะตามนู้นัวหมามัวนั่งย่อจัวเปล่าเจ้าเฟงปวนเดอกไทยแหล่อ้างเตอร์ชูมากูมัวเก่งขอเชิญกูมัวนั่งรู้หนอเฟงเต้ามานั่งอยู่รู้จัวรู้เสงแม่ห้องสอน
ตากพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบูรณ์มาฟัวจวดจ้านูนัวยอจวนตะกือยังเลนิงเก่าไปจู่นิงเก่าจื้อองศาจอฟัวจวกูยอจวนกือยังเลนตะไปเจ้าอจู่ไปจู่จื้อองศาฮะมวยจัวเจ้าเลนตะเก่าจู่นิงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมากูหันจื้อเลนัวฮะตาจื้อนูนัวมึงจุนจวนนูติเก่าจั่วหนูเจกูเจ๋งมอนางย้อจัวไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปวนตะไทยและอ้างหัวนุติหนึ่งเก่าอี้จูนุติหนึ่งเก่าทอเจือนุติหนึ่งเก่าถ้าหนึ่งเก่าอี้นุเจนางกูอยู่ตัวกันอี้ยวนเต่าจอมินซือย้อจวนตะเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนตะไทยและอ้างต่อสุมาเมื่อเก่งขอเชิญกูมอนางลู่ลู่ฮานัวมาไปเจาะหน้าจูกูตีนิ่งจางสุดเลยลิงตือกูฮาตามีย้อจัวขอเชิญกูนางลู่ลู่นุเจเมกูอยู่จูเต่าสวดสืบจวนตะเก๋ตะเก๋มองจัวขออู้ขอนัวหยุดฮานตะเก๋จังก็จังเช่ฮะฟัวจวนหลงเปล่าอยู่เตาใช้ชัวตุเข่งตัวทรงจังหอเตาใจเขาถั่วนางลูลูเจยัวจัวเป๊ะเชิญจือลุนจือยวงกูเต้าเล่นเตาอยู่เตากลัวกว่าอยู่ลูกเจสู้สู้เอชาลีมั่วจ่อภูมิคุ้มกันคืออยู่ตีไทยเตะกำมอเขาถั่วเอเมสุดเลยย้อจัวขอเชิญตื้อซื้อฟัวจวนทรงลีจังส่องต้องเตาฮันเตาสู้ต้องตัวกงเกลโลเจทางเปะเตาจนดังดูสู้ต้องจัวฮาลูมองเตาลูเสียงจังใหม่เออีปลาหนูเจกูมาลูใช้จอนต้องเตอร์กูไม่สดเลยชาวตัวกูมาจ้อกังลูเต้นต้องเตอร์จัวไปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังสดเลยเอจวนซื้อนัวหนูเจกูหอยัวลูจออีช่างเกลอเจจัวไปสดเลยลูกงเกลอเจอวกเกเออีปลาหนูเจหมาเลลูใช้จอนต้องเตอร์เอกูหมาเลลูเต้นต้องเตอร์จัวสดเลยอ๋อมีย่อจุกขอเชิญตื้อซื้อฟัวจัวทรงเลจางชาวต้องเตอร์ตัวเตาเนอะอีปลาหนูเจกูลูใช้จอนต้องเตอร์เอกูหมาเลลูเต้นต้องเตอร์จัวสดเลยอ๋อกูย่อลูจ้อยอีช่างลูจ้าอวนจัวจึ้งเก๋อมาช่างลูจ้าหนัวกูย่อมัวจ้อจัวอีตูน่ะเจสิ่งมองว่างย่อจัวลูชอนต้องเตาเตอร์ลูเสียงต่างคือทอตัวหาตาสังทออีช่างหลุดจ้าชวนเก่าหนุ่ยเจกูมัวช่างหนัวมัวจออวดก็ตัวฮะมัวจออวดเก๋หล่อเจจัวเป๊ะสุดเลยเตาลูกองเก๋หล่อเจนุ่งอวดเก๋

มาจวนซื้อนัวนุเจกูยัวจอกังลูเต้นเต้าเต้าเต๋อเปย์จอหนะจุกตินิงจังพงยูสวดเราคือมีเต้าสุต้องตัวฮะสองเต้าเต๋าตัวกงเกลอเจทางเปย์อวดเกอมาอวนเต้นัวนุเจนัวอีตูจื้อเจสิงช่องยอดจวนลู่จอปากคาเก่าลู่เสียงตากูเต้าสุต้องตัวกงเกลอเจอวดเกฮะขาดคาตัวฮาตามยอดจวนเดอเมลู่จอปากคาเก่าหน่อยเจนางสั่งสื่อตั้งต่อลูลูเลยหนอมาอวดช่องเดาคือฮอคาตัวเนอฮันจื้อมงยออีตูหนาเจสิงมงย่างยอดจวนลู่ชอมบ้านเก่าอ้อลู่เสียงตากกูขาตัวฮะหาตายอดจวนเดาลู่ชอมบ้านเก่าอ้อมานางลูลูเลยหนอนางลู่ชัวชัวนู่เตาคือยังเล่นเดาอ้อลู่หลีเปียเหลิกหนอมาอวดช่องเดาคือฮอคาตัวอ้อฮะเมื่อจ้อพ้องยื้อคือช่องเต้าเตาตัวฮะมาเจอเลยคือปะตั้งกูใช้อีหนุ่มมัวหน่อยเจมัวอีแรงพ้องยื้อคือย่อจัวหูติ๊กตอกอ๋อคือคาตัวฮะตาย่อจัวรู้เสียงต่างตุพ้องยื้อคือสืรุ่มเบฮะตารักครั้งหนึ่งโนมากูขาตัวฮะตาย่อจัวรู้เสียงต่างนางกูสั่งสื่อตั้งต่อลู่โนมาอวดจอมเตาคือฮอขาตัวฮะอ๋อเอ๋จ่อพ้องยื้อคือย่อจัวหูติ๊กตอกเต้เถ่ามากูก็เชียงเต้มีจอมเต้าเต้าโนหล่อมีช่อสังลีจังเนอะฮะจ่อพ้องยื้อคือย่อจัวหูเพจเฟซบุ๊กอีเล่งพงยืสุลุ่มเบฮาตาปอปอแซมาก็กูขาดตัวฮาตาก็ย้อนโจลู่เสียงตากมานางกูลูลู่เลยฮะหนอมาอวดจอมเตาคือก็ขาดตัวฮะอีเล่งจวนจือฮะตูพงยืคือสุลุ่มเบฮาตาออรอพินก็กูฮาตาย้อนชงอก็ย้อนตัวดักรุ่นรองเจงใหม่หนอนางจือลู่มาฟุ้ยโจกูจือกูฮะสั่งสื่อตาต่อจังเชสั่งจ่อตู้กันเตาเมืองจัวพื้นที่อำเภอสันทรายเชกูติอวอินดูอินดูเนาะมาก็กูหาตาย่อจวนเดินดูเก๋กูยอหน้าสนามกอล์ฟเมืองจัวศาลากลางเด้อหนูเจ็บปวดสั่งสื่อตั้งต่ออวเก๋เชเนาะคือจวนเดินจูเก๋กูยองกลางตัวจูหุ่นรงเจงไหนเนาะมาก็คูขาดตัวเลนเตอร์หนูเจ๋อวัวจังเตาคือก็ฮอขาดตัวอ๋อเอ๋ปีจอนหนาจือคือที่นิ่งจังเมลิงถือคือฮาตาอยู่ซื้อดูเกนเตอร์หนูเจ๋อกูอยู่จุจะเตาจังเชยอย่างฮาตาสวดสื่อห้าระมัดระวังวิยอฮาตาโป้เกเชยเจ๋อเชยตีตีเห็นมาชอบมามั่งเนอะลิงถือคือฮาตามั่งหนูเจ๋อยู่จุเตาเผื่อรู้ชื่อเหรออ๋อยอมเมมั่งๆเตเถ่าเชตตีห้าก็ล้อมั่งกูล้อมั่งหนูเจ๋อยู่อวดจวนมั่วเต้สืบเช้งเตาเนอะเอ๋อาจังเชนหนูหล่อหออวดตัวสงสัยห้าหมักหมักมึงกูรู้สั้นเต็มเต๋ออยู่ตัวจะหุ่นรงหนูเจ๋อเชจ้องจ้องตองเตาเกินเกาเลยมาอยู่ตองกูรู้สั้นเต็มเต๋อฮะอีเล็งพงยืนจื้อห้ายุยุพินก็กูหาตาก็ย่อจัวอำเภอฮอนนางจื้อลูหนอต้องสมัยจัวลู่เห็นเลยว่าจองเตานะคือหอขาตัวหอเจกูหอเต้นต้องเติมเดือดจับพงยืดคือกูปุ่มเมชองต้องเติมตัวเลยหนัวเออิปลานจื้อมึงหนูเจกูมาจ้ออังลูไซจอนต้องเติมตัวช้าหาตาจับพงยืดเมชองตัวขอตื้อฟัวจัวชงเลยจ้างหนูเจกูมาจ้ออังลูเต้นต้องเติมหอเอกูหอยัวลูจออีช่างเกลอเจจวมเปสดเราลูกงเกลอเจอวเกมากุยัวลูจออีช่างซัวปังเสงกุยอเก่ามัวช่างซัวปังเสงกุมลุ่มเบฮาตาลูเน่งจวมาช่างหนัวกุยัวมัวจอจวมอีเล่งพ่องยูคือสุลุ่มเปฮาตางเก้าเจอชวนเนาะมาถอตัวโจหูติ๊กตอกอ๋อมากูฮาตาสังถอหนึ่งเก่ามัวอีช่างคือฮาจูหนาจื้อตัวโนตัสมาอากูช้าเจย่าสังฮาตายอช่างหนัวคือปติลุ่มเปฮาตาลุ่นิ่งชวนโนมากูมัวช่างหนัวมัวจออวก็ตัวห้ามัวจอจวดเปสดเลอลูกงเกลอเจนงอวเก

我中到做一种呢，这个的您长朋友做做领做都个咩，轮住个鸟我朋友我给做到都是当做哈鲁蒙的路线正买嘛，古哈达上哈达有路，等到的我都是嘛搞出烟了，为要古在是当了姐，啊古搞出烟晒着，等到姐我做路等到的出烟哈，路是好要当了姐，古有蛮多是当做路上宝的诺斯哦。เอกุยลูจอยร่างสวปังเสงอวยร่างต่อกันเกอคือโยมาลีย่างร่างสวปังเสงคือมัวลุ่ม

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เหมิงซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนียวซง
4: ปูดูทมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
5: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
2: หยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
2: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
6: อดอปแวบปักยอโพหนึ่งเมตรบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลือดวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคักเล่นตัดพี่ต่ำมาตัดพี่อ่อมมาอ่อจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออ่อนจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตรเมตรบา092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะทนลุยกะจานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาปะกะเฮลอนันและตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโหดและติเลื่อนนกห
1: ออัตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

No, the Umichoper da Puve, Murapati Pupi, Romosco, Pradoganatapo, Pagua, Dotapo, Bracalu, Bracanyoko, Ganota Lotta, Teleso, Water, Chiang Mai, Radio Thailand, Chiang Mai, Tetonya Ino, Vitiyukali Locote, Veki Me, AM took a toll week as a new Chiku kilohertz, something and Prachas and Pan Tisam, Grom Prachas and Pan, Heto Colosa, Common Nila, Bracalu, Bracanyo, Hunari Muhalo, Letilu.นุ่ยนารีนอกกันหนาดอตาสุมมือซ้ำมือตาสวิซาเชิญหรือโพธาโพตากระจอนตาแต่นี่ยาเอแฮตุกอลยาดีเจเสมอนอจอสปิเสมอเฉลิมสริวงชัยนออาตุกคนเอประตูลอกขอเชิญดอปูแวร์ดบาค่ะคือและตาสวีดิโซเลอร์ปาเตลซื้อตื่นนอโดนหลอดปาเตอมูนอปาเตอมูตการกันในแฮคือทอติลอกกันหรอซาบะเวเนเตเลอร์แต่สวีอาปูเนี่ยเนาะแต่สวีอาสานี่แต่เวลาเลยให้คือถอดดิซอนแล้วก็เจอโคกับรถล้านท่านจันนี่เนาะเดอต่ามูเดอต้นเมล็ดตาบอดตันยอบอ่ะเนาะดิซอนเลยอัลล็อกอาปัตเตอร์ให้คือถอดเกลือปั๊บพอเริ่มหมดแล้วป่าโจลี่เนาะต้นเมล็ดพอเลยเริ่มประกันจ่าดับแวบอ่ะอัพพอเลยแต่ขอที่ขอลงบาชารืมตาอุมูเดลอซากันยอลอนัดลอตลีจานี่เนาะมาจะตัดสวีดใครเกตัดสวีเลยลอซากันยอจีเนาะลอซากันยอมาจะเลยตาอุมูจานี่ไปให้คือถอนในตลอดตีลอแช่ตู้จีบะแต่เวลากวาดเลิกกันละกวาดเลิกกันละเนี่ยบาจีอ่อนดับไปแหวกวาดเลิกกันละในที่ซอบาร์กันในเฮลเพลเน่ตัดตาบาร์เลิกเกตอปะตาอุตาเจเซตัดตาบาร์เลิกเกตอปลาเลยเต่ามูดิซอลเลอร์เรนดอลเลอร์ประกาศเคิร์บบาชาอากันลาแฮอึบแต่เลยกันลาไม่แฮบาในเดออแลนยอกกับกี้เจบากรับไปเป็นไส้ข้อหวยเนี่ยสลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเนาะบาเวดะได้ถี่คอหรือแก้ทอสิทธิ์เทบารากาได้คือทอมันหลมมันแล้วตาโดโดชิชิปฏิภาคิสะมันเลยมาเกะแก้ทอสิทธิ์เทแก้ทอเซโคเนาะเดอดินาโคเนไปให้คือถอดคาร์ปาเตเลอร์เพิ่มบาซาเลอร์ปุ๊กก็คือถอดเลอร์ปราเนกาจื้อปูตะโมกเกซาเลอร์เลอร์ปราเลเนกาอโพเนาะเลเนกาโพอันนี้คันในประมาณเซบะดิโซเลอร์เปิ้ลโลบาตาเลอร์ไปให้คือถอดดิโซเลอร์เปิ้ลโลบาในเซบะบาชาตื้อเมลให้คือถอดส่วนเมื่อเต่ามูดิโซเลอร์ซึดและเต่ามวนตาเซกอกะเนาะดินาโคเนตบมาสุชิซาชิได้บะดอปูเวตกาเกตกาเกเนาะเฮกิเฮบานาโกกาเนาะอาเกตัดดีตัดโดรคายเลอในเมกว่าเล็กกว่าเกเนอาเกตัดโซตัดซอร์คาเจเล่นแฮคือทวิตาเดอร์ในกระตูเต่ามูดิเลจันเลยเนาะบากาสุจาซาจานีลอซากันยอเจอสุจาซาจาปัสโซพี่ออกมาออกตาปอปออาเวดือเกตมือสุจาซาจาเดอเต่ามูดะเตอช็อตต์เลสันนอกขอบะบารากามาสูเกซัดเลือดเจ็ดแต่บานมีบาปัสโซอุเซปุอุเซปัสโซมาเต่ามูเกลเกเต่ามูเลกเกทอเซปเกลเซเจเดออันนี้เนี่ยอาเกทอปลาเลเต่ามูเกทอแต่จิกาจิบะนอบากากาเนี่ยคือถอดเนี่ยต้นเนี่ยมันโลตานอแค่นอกก็แบบปรับพลิซับกันเลยเนี่ยเตะกับปรับผู้แบบพี่เนี่ยตำมันมันโลก็สั่นเลยตาดื้อตำมันเลสั่นเลยโจ้เด้อโมปาได้เอเวอร์แต่ไม่ได้จะพื้นจะพีเตะกูยาตำมันเลมันโลซะแต่ตำมันมันโลซะชมโมก็ดื้อมันโลแต่ไม่โผล่ดื้อกันในบาดจุบึกขอนแล้วล่ะก็บาดจุบึกขอนแล้วล่ะบาดชามโมปากรอขาดแต่ไม่ได้บาอุลจีบามาดาเมื่อเล่นปืนนึกแหวมันโลด่าแต่ไม่ได้ดิเน่แน่นโอเพลนเกตตาแหวนก็บากว่าแช่นปืนนึกแหวคีมันเลยมาเกตันี่มันลดานอตมีบาแต่เวลาเดี๋ยวมาจากดิโอเซเจนะโอเซเจแต่มูเดกันนาจูเลโมปาตะเกตโตเดโอเซเจนะปูลอดโจตีโจตีเจนะมาจากเลือตาซูบาซาลอนเนี่ยนะก่อนนี่แต่เวลาดิซอจะพูดจะพีในแต่สมารถลดนอตาเล่นยาแค่นี้บาดจุบึกคนแรกมีเวลาเลือขนหนูเนี่ยโอเลตามาโลวีดิซอเลือขนหนูเนี่ยชั่วโมงแล้วก็เกมมาเกตอกิเลสีเลือควอนตาจะเนี่ยนอเล่นยาค่ะนะเพื่อแบบพี่เนี่ยชั่วโมงดันเล่นนี่จะเนาะแค่นี้เราชอบดอกกระโพสาดอกกระเมื่อมันลดอ่ะแล้วมันลดอ่ะมันก็เห็นหล่อในเจ็ดนี้ได้ปอดนี้ได้ปอดแล้วมันลดอ่ะแล้วเวลามันลดเป็นหมื่นห้าลมมูลละหมาจะพ่นโดนี่โอเจจะพ่นโดนี่ทำหมวกปลาอีกก็อีกครับมึงเนาะเพื่อพี่เนี่ยเนาะเฮตเตอร์พ่นโดก็หมอดอกมาจากได้จะชั่วโมงอัตโนมัติหมาที่บ้านน้ำเมียจะพ่นโดตัวแพ้จะจอดยาบ้าเนาะเด้อ
เห็นหลอเจแล้วมาลดไดแล้วแลตมือว่าเออเออมาเลมาเกบัชัดชอเชชอเชมีข้อกว่าเกือบรถอดิจะเนาะเออแต่คันนี้ตัดรถชอเจาะปการเลือปั้นลูกบ้านเมื่อแล้วมาลดได้มาไปดัดตมือเนาะปการเลือนี่ซอปึกพูดไปพิรัญญาตมุมมาลดซะแต่ได้จะหนีมาลดเนาะกว่าเล็กกันละจากนี้กันเนาะกว่าเล็กกันละดิแหละดิหล่อหน้าเกเต่ามือตะกาเกตะกาเกเนาะมาได้จากเกได้จากเกชมหมดเลยอัดเล็บเปิดท่อโอ้กอกาเนาะมาเล่นนี่จะกว่าเล็กกันละเออดีเนี่ยคู่ในแรกดอลเลอร์ตาสูงมือซ้ำมือตาสวิตซ่าเชอร์เติบเหลือคลิปเหลือดอกหนอก็ได้มุขคอการเลือกเกดดอกนาตาสวิตเลือดสาวดอยหลงไฟเอออีกค่ะจะเกิดคือกว่าดอกกว่าเนาะปืนชายชาตรีเคกันนาเวดาและชลเลอร์ตาสวิตโมตาเอเลอร์เวจอสักกันยอแบนอัตตาเนาะ

ก็ตื่นลีเนาะตาสวีเลสระคือพออาตาอามีเลิศเล็บพัดเดเนาะอีกาเดให้ปุถอลสอกะแต่เวลาตะมุกนาซะตาสวีเลสเล็บพัดเดเดบแปลกก็ตื่นซะแค่อีแม่ก็ไม่กว่าให้ปุถอให้กว่ากันเลสอเนี่ยให้เลิศ TikTok อะปูเนาะเด้อแต่หันยาอีแปลกตะละเนาะตาสวีเตเพลเตเพลนี่มากิดอลึกคีตะนี้หมอขอขอดอจิกเลเลตาคือจ่อดอตาก็จ่อบาคะคือเลกลีสอกอแม่เมแค่นี้บลอนี่ดิสอลึกกอจ่อเตสุทากอปาภาคเหนือในมุขโขจูเนไม่เตเลอาราเนตปอราเลจิบามาจาดเตมิลาตจูบะเมเวดาเลตจูคาดาเชอตอนเนมุขจูดิตบาเลลุยชิแซชิเปอร์เซ็นต์ตมอเนเนาะเดดิเนาโคเนตอมวนตาเดบากว่าเชลอกะจากคีดิเนาะขอขอเลอะเวดาตคาบาคาคือเลตะแลตัดจุคาราเชื่อต่อหนอโนเลเดินเล่นหล่อปวนได้ก็แบบพุ่นหล่อสร้างเรื่องเขาหล่อชดอะไรเลิกการเริ่มมาเด้อหนอมาหีที่สอนเลยเดินเลยเอาแต่มืดต่อเนี่ยโอ้แต่มืดต่อเนี่ยตัดพวกกับมุขคนไม่จูเนาะตัดพวกการเลิกกันเล่นหรือเล่นเดินเป็นหล่อปูนได้เนอันเล่นอยู่ไว้ดักแก้มุ่นหล่อหนอที่สอนเลยนุ่มบ่ากว่าชุกกว่าเตะเล่นหล่อมีหล่อแกเนี่ยไม่เซ็ตไม่บาดเนาะแต่นี่คิดนี่กว่าชุดบล็อกแต่นี่คิดนี่มากระแชกกระชอตบล็อกเนาะแคสซุปแคสเซดิสโซเลอร์คลออัคคันลามิเกย์ยาอัคคันลามคือเด็กคือเนาะคือเด็กคือคันลามตามิเกย์เมย์ไปด่าเลยดีบาร์บาร์เนเมย์ดับบ่อรู้อันตาเนี่ยตีบอสเชนตาจันเนี่ยอัลเลมมีมุขคนไม่จุพัดโดว์เว้ยโอ้ยน้ำมือจีเดอแล้วโอ้ยตับล้อนตาโอ้ยมันฮักคือตันล้อเนี่ยฮักคือตันล้อแล้วโอ้ยแกซัวซาดิเจนตาให้กว่ามาเลมาเกว่านู่นแล้วหล่อมีหล่อแกเนาะบาร์การมีนอดมีนอบาตาอีบ่าวอันตาโอ้ยเจเนาะดินาโคเนี่ยบาปลอบดอซะเนาะบาค่าคือเลยตัดจุคาราเชื่อต่อที่สอนเลยตัดพกขาแกให้หนึ่งเลยเป็นเดือบเป็นหล่อปูเนาะอีกาแฮเตกูนาพึ่งโคโพเนาะตะปอดทอละชั่วโมงเลยตะปอดทอแบบบัชาเก็บหรือเก็บโคเนาะคิดถึงแฟนเก่าครับพัตตีสปีอ๋ออืมตัดสักวีแล้วซื้อจืดเกตัดหล่อลีนอ่ะเออตัดซื้อจืดเกตัดเป็นดอลหล่อลีนตากาตาเล่ตัดสักวีอ่ะเดือบบานามีบ่าตาเตวดาเลดีตาสวิวตะเพลือเลิศแม่ลอยอาตาอาเตวดาเลิศเหนือสหกรมาจะเล่แค่นี้เนาะอสุอัสสานีเตวดาเลิศแต่ชกต่อเลิศไปเอ็นันเนตเอบกานะฮะเอบเบอร์กานะฮะเอเลปากาคือตุเลอเตเลปากาคือเฮนอดอลเลปกาเนเลอุดาซอสุปกาเตเนเลเอลสุปกาเตมือนี้นึกเกย์แฮกเกย์โคคีนึกเกย์แฮกเกย์ตัวดุกีปาเตเซเลบาเนาะเตวดาเลิศเต้ก็จะเรื่องในสหกรณ์เต้เลิกการเลิกเรก็เติมเมลเลิกการเมลเลิกการเดอประชาในเกี่ยวกับเต็นยอหรือเปล่าเนาะในสหกรณ์มันจะเละแค่นี้เนาะกันหนาดีกว่าเนาะ

ก็เตอร์ลินเนาะตาสวีเลแม่ลอยอาตาบัชาดับแวแฮตัวโดดตัวจบกาแฮคิดโดกันนาตาสวีเลคิเลคิโอดิแวมกอดกาเตเวดาตะโมกันนาดอซาเลปืออันนันอาตาสกุยเนาะปืออันนันเนี่ยเก็บกาดกาเริ่มมาปะเตเลมาริทอปปากันหลือปากันยอมมีสาพาดโดเนาะแกเนปากาเคออดีตโดตื้อเลปากเกลโซปากเกลจดแต่เนดุยอพากเกวดามุนเนาะมีวดับกาดกาเลลอเอลอกุยคอคอเนาะตากุบากุเซโอลินเนปากอเลกันนาเลปาพลิซับกาอาตากตวนตาจะนี่เนาะคอคอเดปาเอกุยอันตาระเนาะอ่ะแกดีแกโดแกโดมาเนาะดินแนวโคเนจะก็แปลแค่คอตาสวีเลอร์ขี้กะสาตะเผื่อคอเลอร์ปืออันนันอัตะเนาะจะกว่าเลอร์ดับเบิ้ลแวร์แฮตโดดตัวโจปราเนอากาเจาะเฟซบุ๊กอ่ะปูเนสระมือแกแงะแฮเฮกิเฮบาร์ดปราเจเนาะเลอร์อีกาเกคว้าแบงค์เนาะแบงค์ในแกปาร์กาเลอร์อือแต่สักวีซาเชอร์มื้อเจในแรกคือกว่าเลยยูทูบอ่ะปูเนี่ยตาโอ๋เนาะแบงค์ชานเนลเนาะในแรกคือกว่าเลยยูทูบนี่อ่ะเก็บอือแต่สักวีปากันยอนนี่เหรอขอดอลเลอร์ TikTok อ่ะปูบาตรากาเตเวดาสเฮทีกันเลยซอเนาะอืมนตากันเลยให้กว่าดอกกันเลยซอเดอไปเตลดีแฮฟอลโลเนาะแฮติดตามเลยจะ TikTok ขอนี่แล้วคิดขอเจอเมแฮเตดอ่ะแฮอุกก็หรอซะเนาะแฮคิดโดกันหนาตาสูมือซ้ำมือตาสวิตซ่าเชื่อสกอปปอปอแค่นี้เราในปากันยอแฮเปิดหออัดหออัดหอเลี้ยวจะแฮปลาพลาลอดิสโซเลตากอมูเลอร์ติ๊กตอกกับปูเลจะแฮไลฟ์เนาะตั้งหลาตั้งหลาเนี่ยปุบปากันหรือปากันยอเนี่ยอาแฮกวาดดอกกาลันเนาะดอกเลลุยชีเนาะการลุยชีการเสชีถอดเสื้อพกโคบานินิถอดเลคือชีเนาะเดออะคอมยูเลอร์พอดีพอสาแค่นี้เราอธิเกตเรื่องเกดออินเทอร์เน็ตเนาะเกดอเรื่องคอมพิวเตอร์ฮัตชอวิธียูดิโซเลปัสซับกาฮัตชอไว้ดันเรื่องคุณเรื่องเว็บผู้ฮักกันหนาไว้อัตตาย้อนหนึ่งเลยบ่าเนาะแต่ย้อนหนึ่งบ่าบาชาไม่เมลเลอร์โทรศัพท์แต่คาร์ดอัตตาย้อนหนึ่งเนาะโฟนเนี่ยอัตตาย้อนหนึ่งดินาโคเน่ปตัมมาหล่อเนี่ยมาสอบมาเซทอตาหล่อตัดเล็ดตอนใหญ่มาเซทอดิโซเลออนไลน์อ่ะปูเจเนาะทิกตอกอ่ะปูเมเกเฟซบุ๊กอ่ะปูเมเกเนื้อแหกกว่าเซทอโบลอกคอตกกลอซาตละมือฮันลอตกกลอซาตละเฮ้เฮ้เฮ้บาลอซาเกเกเนาะแค่นี้อ่ะก็เสร็จชิลี่เนาะเลติ๊กตอกกับปูตับลือดมาบาชาจะก็บาสึกเลเกเลก็เด็กก็มาดิสโซเลดับเบิ้ลแวร์เฮโดกนาตาสวีนี่เนาะมีวดาเลจะซาก็เทกต่อผ่านเลขี้กะซาตะเผือคอเลปืออันนั้นอัตตาแต่สวีเลจดแต่อันเนี้ยเกเรเลดาเลยามท้อขอมีเธอเนาะกันนาดอกกว่าเนาะ

Ta khả.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้เบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านให้คำมั่นที่จะปิดช่องแคบฮอร์มุซต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นมีมติให้เพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งพนักงานส่วนท้องถิ่นที่พบคะแนนผิดปกติ 5,814 รายพร้อมตรวจนับคะแนนและจัดทำบัญชีผู้สอบผ่านใหม
2: ่นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ได้มีการเปรียบเทียบข้อมูลคะแนนดิบกับคะแนนที่มีการประกาศผลสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างละเอียดพบความผิดปกติของคะแนนสอบในกลุ่มผู้สอบผ่านทั้งสิ้น 5,814 รายซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งประสานสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งเป็นผู้เก็บรักษากระดาษคำตอบต้นฉบับทั้งหมดเพื่อนำกลับมาตรวจนับคะแนนใหม่พร้อมทั้งจัดทำบัญชีและจัดลำดับผู้สอบผ่านใหม่ตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริงรวมทั้งเตรียมจัดส่งรายชื่อผู้สอบที่พบความผิดปกติทั้งหมดให้แก่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อพิจารณามีมติเพิกถอนการบรรจุแต่งตั้งโดยคาดว่าจะมีการพิจารณาตัดสินในวันที่23กรกฎาคมนี
3: ้คะแนนที่เรามาเปรียบเทียบกันแล้วเนี่ยก็พบความผิดปกติ 5,000 กว่าคนเนี่ยนะครับก็แบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มแรกก็คือคะแนนที่มันห่างกันชัดเจนอ่ะที่ถูกอัพขึ้นมานะ3,000 กว่าคนกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่คือคะแนนเขาดีอยู่แล้วแต่เพิ่มขึ้นอีกแต่เพิ่มขึ้นอันนี้พันกว่าคนและกลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่มันห่างกันแค่1คะแนนแล้วก็ไอตัวแผ่นเอกสารไม่ชัดอะไรเงี้ยต่างๆเนี่ยประมาณ400กว่าคนทั้ง3กลุ่มเนี้ยรวมเป็น 5,814 คนเราก็จะส่งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้กับทางกกง
2: ด้านนายวันชัยจันทร์พรประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เปิดเผยว่ากระบวนการควบคุมจัดสอบมีความรั

0: กุมอย่างมากแต่ยังคงพบช่องโหว่ให้เกิดการกระทำความผิดซึ่งอยู่ระหว่างการเร่งจัดการกับกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องส่วนกรณีที่มีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการกลางปรากฏรายชื่อถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนนั้นบุคคลดังกล่าวได้แสดงความบริสุทธิ์ใจโดยการถอนตัวออกจากคณะกรรมการกลางทันทีตั้งแต่วันที่ปรากฏรายชื่อและไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้การดำเนินงานทั้งหมดมีความโปร่งใสชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการสอบยืนยันหากพบการทุจริตจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดให้ถึงที่สุดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามความคืบหน้าคดีทุจริตการสอบคัดเลือกข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี2568ที่กองบังคับการปราบปรามพร้อมระบุว่าจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.ในวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อพิจารณาผลการตรวจสอบข้อพิรุธการสอบโดยยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ควรบรรจุผู้สอบผ่านเข้ารับราชการจนกว่าการตรวจสอบจะแล้วเสร็จเพื่อป้องกันความเสียหายพร้อมย้ำว่าหากพบการทุจริตหรือเปิดเผยข้อสอบจนกระทบความสุจริตของการสอบอาจนำไปสู่การเพิกถอนผลการสอบตามกฎหมายและผู้กระทำผิดจะต้องรับผิดชอบ
2: แต่ว่าอย่างไรก็ตามพอถึงสัปดาห์หน้าถ้าวันนี้กสทนะครับมีมติเรียบร้อยว่าได้พบการกระทำที่ผิดกฎหมายนะได้พบการบิดเบือนผลเขาก็ต้องรายงานกรรมการกลางซึ่งผมก็จะต้องถามว่าแล้วใครจะรับผิดชอบในการที่ทักแล้วว่าไม่ให้บรรจุแล้วยังให้ไปบรรจุต่อขนาดกรมออกหนังสือไม่ให้บรรจุให้ชะลอก็ยังไปยกขอให้กรมยกเลิกการชะลอการบรรจุแล้วก็ดำเนินการบรรจุต่อไปนะตรงนี้ก็เดี๋ยวมันก็จะต้องอยู่ในพนักงานสอบสวนหรือคนที่เกี่ยวข้องก็จะต้องดำเนินการต่อไป
1: ด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าตำรวจสอบสวนกลางดำเนินการตรวจสอบควบคู่ไปกับกระทรวงมหาดไทยโดยสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้ว3รายได้แก่นายอัศวินโชติพนังที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์และนางสาวสัตพรธนพัชรโภคินน้องสาวของนายอัศวินขณะที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ตั้งคณะไต่สวนพิเศษรองรับคดีแล้วหากพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจะขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมาย
3: ไม่หนักใจครับไม่หนักใจเพราะว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเรื่องเหล่านี้ก็เรื่องอื่นๆด้วยครับให้ทำแบบตรงไปตรงมานะครับดังนั้นการพิสูจน์ความจริงก็มี2 อย่างคือการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับเรื่องของคดีอาญาซึ่งคดีอาญาตอนนี้ก็ไปที่ปปช.ตามอำนาจของปปช.นะครับส่วนอีกส่วนหนึ่งก็อยู่ที่บชก.เกิดจากการร้องทุกข์กล่าวโทษครับ
1: สำหรับคดีนี้เริ่มจากการตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาก่อนพบการแก้ไขไฟล์ภาพกระดาษคำตอบการสอบอย่างผิดปกติจนกระทั่งศาลอนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลัก3รายและตำรวจเข้าตรวจค้น9จุดใน4จังหวัดจนสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ทั้งหมดโดยล่าสุดพนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องและฝากขังต่อศาลแล้วพร้อมเตรียมสรุปสำนวนส่งสำนักงานปปช.ภายในวันที่24กรกฎาคมนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปกระทรวงสาธารณสุขเดินหน้าตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนรับรองบุตรผิดกฎหมายเบื้องต้นพบกรณีน่าสงสัย200รายเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยกรณีมีโรงพยาบาลเอกชนอาจเกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างจดทะเบียนรับรองบุตรให้เด็กชาวจีนเพื่อให้ได้รับสัญชาติไทยโดยมิชอบว่าเป็นคดีที่ตำรวจสืบสวนต่อเนื่องมาจากการปราบปรามขบวนการสแกมเมอร์ก่อนพบความผิดปกติในการแจ้งชื่อบิดาและมารดาของเด็กกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือกรมสปส.จึงใช้อำนาจตามกฎหมายเข้าไปตรวจสอบและขอข้อมูลเวชระเบียนจากโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงยืนยันว่าการขอข้อมูลไม่ได้หมายความว่าโรงพยาบาลมีความผิดแต่หากพบว่าร่วมกระทำผิดโดยเจตนาจะมีโทษตามพระราชบัญญัติสถานพยาบาลพุทธศักราช2541มาตรา37ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
5: ในส่วนของโรงพยาบาลก็ติดตาม พรบสถานพยาบาลปี41นะครับมาตรา73นะครับที่ก็บอกว่าสถานพยาบาลนะครับต้องมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับหากมีการแจ้งเท็จนะครับก็มีโทษจำคุกนะครับไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับดูกันในข้อที่จริงเป็นเคส by เคส
4: ด้านทันตแพทย์อาคมไตรติสุวรรณรองอธิบดีกรมสปสกล่าวว่าขณะนี้ได้รับเอกสารจากโรงพยาบาลเอกชนที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำมาตรวจสอบแล้ว2แห่งโดยแห่งแรกพบข้อมูลที่คาดว่าน่าสงสัย196เคสส่วนโรงพยาบาลแห่งที่2มี4เคสโดยจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายในวันที่17กรกฎาคมนี้ก่อนส่งข้อมูลประกอบการสอบสวนของพนักงานสอบสวนหากยังมีข้อสงสัยและจำเป็นต้องตรวจพิสูจน์ทางพันธุกรรมหรือ DNA เจ้าหน้าที่ตำรวจจะประสานให้กรมสปส.ดำเนินการต่อไปณรุ่งมนต์อุดมพรรายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวพบผู้เสียชีวิตรวม32รายขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ภาพวงจรปิดได้ทั้งหมดแล้วพร้อมเร่งหาสาเหตุและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง
6: พลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนณลาดพร้าวว่าขณะนี้มีผู้เสียชีวิตรวม32รายและผู้บาดเจ็บรวม77รายโดยผู้บาดเจ็บ39รายแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้วส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนักยังคงรักษาตัวอย่างใกล้ชิดส่วนการดำเนินคดีพนักงานสอบสวนทยอยสอบปากคำพนักงานผู้บริหารและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เกี่ยวข้องและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่สามารถกู้ข้อมูลจากกล้องวงจรปิดภายในจุดเกิดเหตุได้ครบทั้งหมดซึ่งจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์แต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดจากความประมาทหรืออุบัติเหตุต้องรอผลตรวจพิสูจน์จากกองพิสูจน์หลักฐานประกอบกับพยานหลักฐานอื่นอย่างรอบด้านก่อนสรุปสาเหตุที่แท้จริงและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: ด้านนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าหลังผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ร้านโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ารับการรักษาตามสิทธิ์ยูเซฟเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ครบระยะเวลา72ชั่วโมงแล้วได้มอบหมายให้กรมการแพทย์ประสานส่งต่อผู้ป่วยที่รักษาอยู่ในโรงพยาบาลเอกชนไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐตามสิทธิ์ของแต่ละรายโดยผู้ป่วยคนไทยที่ไม่มีสิทธิ์ประกันสุขภาพอื่นยังสามารถใช้สิทธิ์บัตรทอง30บาทเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมซึ่งกรมการแพทย์ได้ประสานและจัดระบบจับคู่โรงพยาบาลต้นทางและปลายทางเรียบร้อยแล้วยืนยันโรงพยาบาลปลายทางจะคำนึงถึงคุณภาพและความพร้อมในการรักษาเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเห็นชอบมาตรการแยกไฟสาธารณะออกจากบินพร้อมสั่งลดค่าไฟบ้านอยู่อาศัยทุกครัวเรือน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทเริ่มรอบบินเดือนสิงหาคมนี้
7: นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.ว่าที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการด้านไฟฟ้า7เรื่องเพื่อลดภาระค่าครองชีพของประชาชนและปรับโครงสร้างพลังงานไปสู่การแข่งขันเสรีอย่างเป็นธรรมเช่นมีมติเห็นชอบให้แยกไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟฟ้าและเร่งปรับลดค่าไฟฟ้าให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยทันที23ล้านครัวเรือนโดย200หน่วยแรก3บาทต่อหน่วยส่วนหน่วยที่201ถึง400และตั้งแต่หน่วยที่401ขึ้นไปยังคงอัตราเดิมโดยตัดต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะออกทำให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกระดับการใช้ได้รับประโยชน์จากการปรับโครงสร้างครั้งนี้นอกจากนี้ยังขยายนิยามผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยให้ครอบคลุมกิจการให้เช่าที่พักอาศัยเช่นบ้านเช่าหอพักอพาร์ตเมนต์รวมถึงบ้านที่ไม่มีทะเบียนบ้านซึ่งปัจจุบันต้องใช้ไฟฟ้าประเภทชั่วคราวที่มีอัตราสูงกว่าให้สามารถใช้อัตราเดียวกับบ้านอยู่อาศัยได้ช่วยลดภาระให้กับกลุ่มผู้เช่าที่พักซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาและผู้ใช้แรงงานซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้ได้ทันในรอบบินเดือนสิงหาคมนี
8: ้มีมติให้แยกไฟสาธารณะเนี่ยออกมาจากบินค่าไฟแล้วก็เร่งปรับลดค่าไฟโดยเฉพาะให้กับกลุ่มบ้านอยู่อาศัยนะครับทันทีซึ่งก็ทางกปช.มีมติจะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยไปดำเนินการลดค่าไฟให้ได้ ตามมติครม.คือ200หน่วยแรก3บาทโดยที่ไม่มีการไปเพิ่มอัตราค่าไฟให้กับผู้ใช้ไฟบ้านอยู่อาศัยเดิมทีที่400หน่วย500หน่วยขึ้นไปไม่มีนะครับจะเป็นการลดค่าไฟให้200หน่วยแรกสำหรับทุกครัวเรือน
7: นอกจากนี้ที่ประชุมกพช.ยังมีมติเปิดตลาดรับซื้อไฟฟ้าสะอาดเสรีสำหรับทุกอุตสาหกรรมโดยไม่จำกัดเพื่อลดการนำเข้าแก๊ส LNG รวมถึงรับทราบการแก้ไขปัญหาสัญญาแอดเดอร์ที่หมดอายุเพื่อปรับลดต้นทุนการซื้อไฟของการไฟฟ้าลงและเตรียมจัดระเบียบการใช้พลังงานของกลุ่ม Data Center ใหม่โดยจะแยกประเภทออกมาเฉพาะเพื่อให้สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงไม่ให้เกิดการผลักภาระแก๊สราคาแพงไปสู่ประชาชนประเภทอื่นและรองรับมาตรฐานการค้าระหว่างประเทศนพศรแก้วคำรายงาน
1: นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติยังเห็นชอบให้เดินหน้าโครงการโซล่าฟาร์มชุมชนในรูปแบบโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งบนพื้นดินขนาดไม่เกิน10เมกะวัตต์ต่อโครงการกำหนดเป้าหมายรับซื้อรวมไม่เกิน 1,500 เมกะวัตต์โดยการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกฟผ.เป็นผู้รับซื้อไฟฟ้าจากโครงการในอัตรารับซื้อแบบ Feed-in Tariff 2.1679 บาทต่อหน่วยสัญญา Non-Firm ระยะเวลา25ปีโดยกำหนดหลักการ1ตำบลต่อ1โครงการเพื่อให้ประโยชน์กระจายไปในหลายพื้นที่ไม่กระจุกตัวอยู่เพียงจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นการปรับให้นำผลประโยชน์จากส่วนต่างราคาไปลดค่าไฟฟ้าแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทุกรายอย่างเท่าเทียมกันทั้งนี้โครงการโซล่าฟาร์มชุมชนจะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ไฟฟ้าปลายสายจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดช่วยลดต้นทุนของการไฟฟ้าฝ่ายจำหน่ายขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเตรียมเปิดศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่อลดขั้นตอนความยุ่งยากพร้อมทั้งเตรียมออกมาตรการช่วยเหลือทั้งการสนับสนุนเงินกู้ส่วนลดเงินดาวน์สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อแผงโซล่าเซลล์สำหรับบ้านที่ติดโซล่าเซลล์แล้วผลิตไฟฟ้าได้เกินความต้องการมาตรการรับซื้อไฟฟ้าคืนในอัตรา2บาท20สตางค์มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปโดยเม็ดเงินที่ได้จากการขายไฟคืนจะนำไปหักลบเพื่อลดค่าไฟฟ้าในรอบบินถัดไปทันทีและยังขยายโควต้ารับซื้อไฟฟ้ารวมเพิ่มขึ้นจากเดิม90เมกะวัตต์เป็น500เมกะวัตต์เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเตรียมสนับสนุนค่าที่พักร้อยละ50สูงสุด 3,000 บาทตามโครงการไทยเที่ยวไทย Plus ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังคาดว่าจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ในช่วงปลายปีนี
9: ้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าเตรียมผลักดันมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาตลาดต่างชาติเพียงด้านเดียวและสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยอย่างยั่งยืนผ่านโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสเพื่อสนับสนุนการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยวงเงินรวม 1,750 ล้านบาทโดยรัฐจะช่วยสนับสนุนค่าที่พักในอัตราร้อยละ50ไม่เกิน 3,000 บาทต่อสิทธิ์จำนวน 500,000 สิทธิ์พร้อมมอบคูปองดิจิทัลมูลค่า500บาทสำหรับใช้เป็นค่าอาหารค่าเดินทางหรือบริการด้านการท่องเที่ยวผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังครอบคลุมทั้ง77จังหวัดเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทั่วประเทศพร้อมเตรียมมาตรการสนับสนุนค่าเดินทางทางอากาศสำหรับคนไทยโดยผู้ที่เดินทางไปเมืองหลักจะได้รับการสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน400บาทต่อเที่ยวและเมืองรอง600บาทต่อเที่ยวผ่านการจองตรงกับสายการบินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิ์ได้ภายในไตรมาสสุดท้ายของปีนี
10: ้ทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าอยากให้มีโครงการโคเพย์เมนต์กลับมาช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศลดความเสี่ยงที่พึ่งพานักท่องเที่ยวต่างชาตินั่นก็คือใช้ชื่อว่าไทยเที่ยวไทยพลัสครับเบื้องต้นเนี่ยก็คือใช้ได้ทั้ง77จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็มีเรื่องของสิทธิ์ที่จะเสนอนะครับก็เบื้องต้นจะเสนอขอใช้ 500,000 สิทธิ์ขอรับการสนับสนุน 500,000 สิทธิ์ก็คิดเป็นเงินนะครับวงเงินอยู่ที่ประมาณ 1,750 ล้านบาทเพื่อจะขอไปผ่านไปคลอชุดใหญ่เพื่อให้พิจารณาช่วยสนับสนุนในเรื่องนี้นะครับ
9: นอกจากนี้จะเดินหน้าโครงการ Thailand All Connect สนับสนุนเที่ยวบินประจำและเที่ยวบินเช่าเหมาลำเพื่อดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศและการขยายเวลาพำนักส ำหรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจาก15วันเป็น30วันเพื่อเจาะกลุ่มผู้มีกำลังซื้อสูงตลอดจนเตรียมยกระดับความปลอดภัยขั้นสูงสุดด้วยการนำเทคโนโลยี AI และโดรนเข้ามาช่วยตรวจการพร้อมเดินหน้าใช้เครือข่ายอินฟลูเอนเซอร์เพื่อโปรโมทซอฟต์พาวเวอร์และแหล่งท่องเที่ยวใหม่ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเร่งหารือรายละเอียดการปรับโครงสร้างส่วนราชการควบรวมด้านการท่องเที่ยวยืนยันบุคลากรพร้อมรับภารกิจในฐานะกระทรวงเศรษฐกิจในอนาคต
11: นายสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าจากการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบหลักการร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวงกรมเพื่อปรับโครงสร้างส่วนราชการโดยจะตั้งกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวและกระทรวงการกีฬาก่อนส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาและเสนอรัฐสภาพิจารณานั้นในส่วนของการดำเนินการหลังจากนี้จะเข้าสู่ขั้นตอนการหารือร่วมกันระหว่าง2กระทรวงเพื่อลงรายละเอียดเชิงลึกเกี่ยวกับการผนวกงานด้านการท่องเที่ยวเข้ามาอยู่ในความดูแลและจะคงเหลือภารกิจใดไว้บ้างในส่วนงานด้านกีฬาได้หารือกับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแล้วยืนยันว่ามีความพร้อมที่จะเป็นผู้ขับเคลื่อนงานด้านกีฬาให้มีความเข้มข้นและครอบคลุมทุกมิติพร้อมยืนยันว่าบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมมีความพร้อมรับมือกับภารกิจด้านการท่องเที่ยวซึ่งถือเป็นหนึ่งในกระทรวงเศรษฐกิจหลักได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อรับมือกับภารกิจใหม่อย่างเต็มกำลังความสามารถมาริชัยโยรายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
13: ัฐบาลเตือนประชาชนใช้บุหรี่ไฟฟ้าในช่วงฤดูฝนเสี่ยงติดเชื้อทางเดินหายใจง่ายขึ้นเพราะสารนิโคตินและสารเคมีในละอองไอจากบุหรี่ไฟฟ้าส่งผลกระทบต่อระบบป้องกันตามธรรมชาติของทางเดินหายใจทำให้ประสิทธิภาพในการกำจัดไวรัสและแบคทีเรียลดลงเกิดโอกาสติดเชื้อได้ง่ายขึ้นโดยเฉพาะผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเด็กผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังเพิ่มโอกาสติดเชื้อไข้หวัดใหญ่โควิด-19 และ RSV สำหรับผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้าสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือรับคำปรึกษาสายด่วนเลิกบุหรี่โทร1600และหากพบการลักลอบจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าสามารถแจ้งเบาะแสผ่านแอปพลิเคชันทางลัดเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29 กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
15: 19:22 นรับฟังข่าวต่างประเทศครับสถานีโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติของอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ในวันนี้ที่ให้คำมั่นว่าอิหร่านจะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยุติการกระทำที่ก้าวร้าวต่ออิหร่านพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าเส้นทางเดินเรือในมหาสมุทรอินเดียที่ใช้ในการส่งออกน้ำมันและก๊าซธรรมชาติซึ่งเป็นสิ่งที่เอื้อประโยชน์ต่อสหรัฐและพันธมิตรอาจตกเป็นเป้าหมายในการปิดกั้นของ IRGC ด้วยเช่นกันแต่ไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐขู่ว่ากองทัพสหรัฐจะโจมตีโรงไฟฟ้าและสะพานหลายแห่งในอิหร่านในสัปดาห์หน้าหากรัฐบาลอิหร่านไม่ยอมกลับเข้าสู่การเจรจาสันติภาพกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐพบหารือกับนายกรัฐมนตรีอาลีอัลไซดีของอิรักที่ทำเนียบขาวในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงของสหรัฐเมื่อวันนี้โดยประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าอิรักมีศักยภาพสูงจากทั้งทรัพยากรน้ำมันและอีกหลายปัจจัยซึ่งสหรัฐกับอิรักจะทำข้อตกลงร่วมกันหลายฉบับซึ่งจะสามารถสร้างงานจำนวนมากให้กับทั้งสองประเทศและจะนำปริมาณน้ำมันในอิรักจำนวนมหาศาลเข้าสู่ตลาดโลกด้านนายกรัฐมนตรีอัลไซดีระบุว่าการเดินทางเยือนสหรัฐอย่างเป็นทางการในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอิรักที่กำลังเปลี่ยนผ่านจากด้านการทหารไปสู่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในขณะที่หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนจึงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลงเป็นกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 5:59 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง69เซนติเมตรและเวลา 22:35 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 3:52 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง55เซนติเมตร และเวลา 15:30 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 29 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:58 น.
16: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
15: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจันยา

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาประสูติเมื่อวันพระหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศและเฉลิมพระนามเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีต่อมาวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2562มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมฝ่ายในมีพระนามตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาส่งใช้ความรู้ด้านกฎหมายและการต่างประเทศตลอดถึงประสบการณ์ที่ทรงสั่งสมปฏิบัติพระกรณียกิจแบ่งเบาพระราชภาระด้วยพระปณิธานอันที่จะกระจัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรตามรอยพระยุคลบาทของพระบุพการีทรงสานต่อแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็เกิดโครงการซึ่งพัฒนาขึ้นเป็นมูลนิธิอันสร้างคุณูปการมากมายมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือราษฎรชายขอบสนับสนุนให้คนอยู่กับป่าอย่างสมดุลรักษาวิถีชีวิตของชุมชนดั้งเดิมด้วยทรงเล็งเห็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและความขัดแย้งของคนกับสัตว์ป่าที่รุนแรงขึ้นทุกขณะจึงทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อสนับสนุนการอยู่ร่วมกันกับช้างแก้ปัญหาช้างบุกรุกพื้นที่ทำกินฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารของช้างสร้างความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของช้างสร้างระบบการเฝ้าระวังป้องกันและเตือนภัยจากการทรงงานด้านอาชญาวิทยาและทัณฑวิทยามาเป็นเวลานานจึงทรงตระหนักถึงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ต้องราชทัณฑ์ทรงรับสนองพระบรมราโชบายในมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์ช่วยเหลือผู้ต้องขังให้ได้รับบริการทางสุขภาพเท่าเทียมกับประชาชนเสริมสร้างสุขภาพกายใจและทัศนคติที่ดีและพัฒนาวิชาชีพเพื่อคืนพลเมืองคุณภาพสู่สังคมและยังมีอีกหลายโครงการส่วนพระองค์ที่ช่วยบรรเทาทุกข์และสร้างโอกาสให้ผู้คนจำนวนมากอาทิโครงการกำลังใจในพระดำริให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มูลนิธินภาในพระดำริช่วยสร้างงานสร้างอาชีพแก่กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะกลุ่มผู้ต้องขังที่พ้นโทษพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลประกอบกับการทรงงานด้วยพระวิริยะอุตสาหะอย่างต่อเนื่องอย่างให้พระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์ยกย่องในสายตาประชาคมโลกมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันเกื้อหนุนให้ประชาชนช่วยเหลือกันในยามเมื่อเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรงสอดคล้องกับการเตรียมการเฝ้าระวังและป้องกันภัยพิบัติของสถานีโทรมาศในพื้นที่ป่าต้นน้ำทั่วประเทศหลากหลายพระกรณียกิจสะท้อนน้ำพระทัยที่การุณต่อมนุษยชาติและสรรพชีวิตการทรงงานทุกครั้งทรงทำโดยเต็มพระทัยเต็มพระกำลังและเต็มพระสติปัญญาไม่ว่าจะเป็นการทรงงานสืบสารงานตามพระอิสริยฐานันดรหรืองานเพื่อช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากตามหลักมนุษยธรรมผู้คนจำนวนมากได้เปลี่ยนชีวิตความคิดและได้ก้าวเดินสู่วิถีแห่งความสุขที่ยั่งยืน
1: เ ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวง34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวง82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา

หนึ่งความปลื้มปิติของประสบกรณิกรชาวไทยหลังมีภาพข่าวรบพิเศษสหรัฐถวายดาบสปาร์ตันแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์อีกหนึ่งในพระปรีชาสามารถพระอัจฉริยภาพทางทหาร23พฤศจิกายน2565ในเพจของพลโทจุนทานพีบราก้าผู้บัญชาการหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้โพสต์ข้อความว่าหน่วยปฏิบัติการพิเศษกองทัพบกสหรัฐได้ถวายดาบสปาร์ตันแบบสั่งทำพิเศษแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเจ้าหญิงแห่งประเทศไทยเพื่อเทิดพระเกียรติที่พระองค์ทรงเป็นกรีนเบเร่กิติมศักดิ์ทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นแน่นแฟ้นมาโดยตลอดและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นตลอดไปขอแสดงความยินดีกับเจ้าหญิงและชาวไทยด้วยและเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2564เพจ Facebook เรารักสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เผยแพร่พระฉายาลักษณ์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงดิ่งพระสุธาเฟิร์สจัมฝึกกระโดดร่มขั้นสูงกับหน่วยรบพิเศษปวงชนชาวไทยจำนวนมากเฝ้าติดตามพระอัจฉริยภาพด้วยความชื่นชมพลเอกหญิงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ได้ร่วมทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีเป็นเวลาประมาณ2สัปดาห์ณหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีโดยทรงทำการฝึกการทรงตัวท่าทางในอากาศและการบังคับทิศทางในอากาศที่อุโมงค์ลมและทรงทำการฝึกหลักสูตรแทรกซึมทางอากาศเบื้องสูงยุทธวิธีหรือที่ทหารรบพิเศษเรียกว่าฟรีฟอลคือกระโดดร่มแบบกระตุกเองจากที่เคยทรงฝึกกระโดดร่มแบบ static line มาแล้วโดยการฝึกกระโดดร่มแบบฟรีฟอร์นี้จะมีทั้งการฝึกแบบเฮโฮและเฮโลก่อนหน้านี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จเป็นการส่วนพระองค์เรียนสรีรวิทยาการบินและเข้าห้องปรับความดันณกองทัพอากาศก่อนไปกระโดดร่มและฝึกโดดร่มขั้นสูงในครั้งนี้

ด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงเป็นที่มาของการจัดตั้งสโมสรกีฬา BBG หรือโครงการ BBG หรือบันบีกูดในพระราชดำริขึ้นในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จทรงเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเปิดงานความตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้ายินดีมากที่ได้มาร่วมในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเทเบิลเทนนิสและกีฬาแบดมินตัน BBG Princess Cup 2022ของสโมสรกีฬา BBG ขอขอบใจทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและเอกชนที่ร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนการดำเนินงานของสโมสรกีฬา BBG จนสโมสรแห่งนี้พัฒนาก้าวหน้าสามารถสร้างนักกีฬาอาชีพขยายโอกาสให้แก่เด็กและเยาวชนที่ยังขาดโอกาสในทุกพื้นที่ทั่วประเทศน่าภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้เห็นนักกีฬาสโมสรกีฬา BBG เด็กและเยาวชนในโครงการจากสถานพินิจสถานสงเคราะห์รวมทั้งเด็กและเยาวชนจากพื้นที่ทุรกันดารได้เข้ามาร่วมการแข่งขันกีฬาที่เป็นมาตรฐานสากลร่วมกับนักกีฬาอาชีพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างเท่าเทียมการแข่งขันครั้งนี้นับเป็นเวทีให้เด็กและเยาวชนซึ่งมีศักยภาพทางการกีฬาแต่ยังขาดโอกาสในการพิสูจน์ตนเองได้มาแสดงความสามารถสมกับที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจฝึกซ้อมอย่างหนักตลอดปีที่ผ่านมาการจะเป็นนักกีฬาอาชีพได้นั้นเป็นสิ่งที่ไม่ง่ายนักเพราะต้องเสียสละอุทิศตนและภาคเพียรฝึกฝนตนเองให้มีร่างกายแข็งแรงจิตใจเข้มแข็งและมีทักษะความเชี่ยวชาญในกีฬาของตนเพื่อให้พร้อมสำหรับการแข่งขันเมื่อลงสนามแข่งขันก็ต้องมีสติมีสมาธิเพื่อให้แสดงฝีมือได้อย่างเต็มที่ตามที่ฝึกฝนมาข้าพเจ้าขอเป็นกำลังใจให้นักกีฬาทุกคนและขอให้ทุกคนภาคภูมิใจในผลการแข่งขันไม่ว่าจะแพ้หรือชนะสิ่งสำคัญคือเราได้ทำหน้าที่ของเราอย่างดีที่สุดแล้วด้วยพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสจึงทำให้โครงการ BBG หรือ Bun Be Good ในพระราชดำริพัฒนามาเป็นสโมสรกีฬา BBG ในปัจจุบันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนักกีฬาอาชีพจากเด็กและเยาวชนที่เคยกระทำผิดและได้รับผลกระทบทางกฎหมายตลอดจนเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทั้งนี้บทบาทหลักของสโมสรกีฬา BBG คือการพัฒนาทักษะด้านกีฬาและดูแลคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านจนพวกเขาสามารถพัฒนาต่อยอดไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพหรือประกอบอาชีพในสายอาชีพด้านกีฬาสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวตลอดจนสามารถสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้ต่อไปในอนาคต

ด้วยความเข้าพระทัยดีถึงชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่ถูกทอดทิ้งว่าช่างน่าสงสารสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจึงทรงตั้งเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาให้การช่วยเหลือน้องหมาที่ถูกทอดทิ้งให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทางนี้นาวาโทหญิงปานารีโคชโคตรหนึ่งในประธานกรรมการดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าถวายรายงานเรื่องความเป็นอยู่ของสุนัขที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศเล่าว่าพระองค์พาทรงมีความห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างมากหลังจากที่ทรงทราบข่าวชีวิตอันน่าสงสารของสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศซึ่งมีการโพสต์ข้อความรูปภาพลงในอินเทอร์เน็ตว่าสุนัขจำนวนมากภายในศูนย์มีสภาพความเป็นอยู่อย่างแออัดอดอยากแย่งอาหารและกัดกันเองโดยเฉพาะเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำท่วมและมีหมาหลายตัวจมน้ำตายเพราะการเลี้ยงดูสุนัขอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมถือว่าเป็นการทรมานสัตว์พระองค์พาจึงทรงให้ตนไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าปัญหาเป็นอย่างไรแนวทางแก้ไขควรเป็นอย่างไรพระองค์พาทรงมีความเข้าใจในชีวิตความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัดเป็นอย่างยิ่งเพราะทรงมีคุณทะเลสุนัขที่ทรงรับมาจากศูนย์อภิบาลสุนัขสัตหีบทรงเข้าใจดีว่าสุนัขที่ถูกเลี้ยงอยู่รวมกันจำนวนมากๆนั้นไม่มีความสุขจึงทรงอยากให้ความช่วยเหลือสุนัขจรจัดที่ศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครและทรงฝากข้อคิดถึงผู้เลี้ยงสุนัขว่ารักเพื่อนอย่าทิ้งเพื่อนดูแลกันตลอดไปนะอย่างไรก็ตามมีประชาชนและองค์กรหลายหน่วยงานที่มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนโครงการปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขกรุงเทพมหานครเขตประเวศด้วยการซื้อเสื้อยืดคอลเลกชันสุนัขบางแก้วสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์พาด้วยนำรายได้ทั้งหมดเข้าเครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาเพื่อนำเงินบริจาคไปพัฒนาปรับปรุงศูนย์ควบคุมสุนัขได้มีมาตรฐานและสามารถรองรับจำนวนสุนัขที่เพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของสุนัขให้ดีขึ้นและเพื่อการเลี้ยงดูฟื้นฟูรักษาพยาบาลสุนัขที่เจ็บป่วยได้รับบาดเจ็บและพิการให้มีสุขอนามัยที่ดีพร้อมทั้งแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์เลี้ยงที่ถูกทอดทิ้งอย่างยั่งยืนทั้งนี้เครือข่ายคนรักน้องหมาในพระอุปถัมภ์พระองค์พาจะตั้งขึ้นเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการดูแลเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบป้องกันปัญหาการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยทิ้งตามที่ต่างๆให้เป็นสัตว์จรจัดจนกลายเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญในสังคมไทยอีกปัญหาหนึ่งปลูกฝังแนวทางแก้ปัญหาสัตว์จรจัดแบบสันติด้วยวิธีแห่งพุทธเช่นการช่วยทำหมันเพื่อจำกัดจำนวนฉีดวัคซีนป้องกันโรคกลัวน้ำดูแลให้อาหารด้วยจิตเมตตาและอนุญาตให้อยู่ร่วมกับคนในชุมชนได้จนสิ้นอายุไขเพราะสุนัขและแมวจรจัดที่พบเห็นได้ทั่วไปและเป็นปัญหาในสังคมอยู่ในขณะนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากธรรมชาติแต่เกิดขึ้นและเป็นผลจากการขาดความรับผิดชอบของมนุษย์อีกทั้งยังรณรงค์ต่อต้านการทารุณสัตว์อีกด้วย

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมท่านยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าในเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบาง

จจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ณพระราชวังดุสิตกรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี 2568 ถึง 2569 รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญการแข่งขันแบดมินตันเจแปนโอเพ่น 2026 กุลวุฒิวิทิศสารและพิชามนโอภาสนิพัฒน์ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่15กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:07 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้นายมาร์คกุดดิ้งเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกายนพุทธศักราช2564เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นายคริสโตเฟอร์แพทริกแมคคอมิกคู่สมรสเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยนายเฟลิเป้เดลาโมเรนากาซาโดเอกอัครราชทูตราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระราชสารตราตั้งเมื่อวันที่17มิถุนายนพุทธศักราช2565เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่นายชองโกลด์ปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่27มกราคมพุทธศักราช2567เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางมาริโกะบวงเบิร์ฟภริยาเอกอัครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วยในวันเดียวกันนี้เวลา 13:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิติ

0: จากการณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการปลูกข้าวณแปลงสาธิตการเกษตรโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าอำเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครนายกจบข่าวในพระราชสำนัก
1: สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศสมเด็จพระสังฆราชทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสการะเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชออกประกาศเรื่องการทำสามีจิกรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเป็นการถนอมพระอนามัยจึงขอประกาศแนวทางการกระทำสามีจิกรรมถวายสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามดังต่อไปนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงงดเสด็จออกประทานพระวโรกาสให้พระเถรานุเถระเฝ้าถวายสักการะวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามเปิดพระวิหารให้คณะสงฆ์เข้าถวายสักการะกระทำสามีจิกรรมหน้าพระรูปเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตั้งแต่วันที่31กรกฎาคม2569ถึงวันที่1สิงหาคม2569กรมการศาสนาจัดอบรมการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569
2: นายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธานเปิดการอบรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมการศาสนาดำเนินการนิมนต์สมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะและพระนาคหลวงที่อุปสมบทจากพระอารามต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคจำนวน350รูปเข้ารับพระราชทานพุ่มเทียนณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในวันที่29กรกฎาคมสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพุ่มเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างการเสด็จพระราชดำเนินเข้าสู่ภายในพระอุโบสถนักเรียนผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดโสดโอเอวิหารรายจะนั่งประจำศาลารายทั้ง12ศาลารอบพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเพื่อสวดโอเอวิหารรายเป็นการสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชาตินอกจากนี้เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นนักสวดพระมหาชาติคำหลวงจะร่วมสวดพระมหาชาติคำหลวงภายในพระอุโบสถในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานถวายพุ่มเทียนแก่พระสงฆ์จำนวน350รูปมาชโยรายงาน
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์จังหวัดปทุมธานี
3: พลเอกชิสนุพงษ์ราชสิริรองผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี4รอบ3มิถุนายน2569ณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยมีผู้แทนส่วนราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโอกาสนี้รองผู้บัญชาการทหารบกได้เยี่ยมชมนิทรรศการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดปทุมธานีและได้มอบถุงยางชีพให้กับประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รักษาสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศให้มีความสมบูรณ์และสวยงามทั้งนี้กองทัพบกได้ดำเนินการก่อสร้างสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติทศมินทราภิรมย์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา70พรรษา28กรกฎาคม2565เพื่อให้ประชาชนใช้เป็นสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติเป็นพื้นที่สำหรับออกกำลังกายรวมทั้งเป็นพื้นที่กักเก็บน้ำและป้องกันน้ำท่วมสร้างพื้นที่แห่งความสุขให้กับชุมชนท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนการยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ไทยปี2569เสริมศักยภาพผู้ประกอบการกว่า90รายพร้อมผลักดันสู่มาตรฐานสากล
4: นายคุณพงษ์มยานาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าปัจจุบันประเทศไทยมีธุรกิจแฟรนไชส์ในระบบจำนวน695รายและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 200,000 ล้านบาทต่อปีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเดินหน้ายกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและเสริมความเข้มแข็งให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยผ่าน2กิจกรรมหลักได้แก่หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์รุ่นที่29ซึ่งในปีนี้มีผู้ประกอบการผ่านการพัฒนารวมกว่า90รายและกิจกรรมยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและพร้อมแข่งขันทั้งในและต่างประเทศพร้อมเดินหน้าสนับสนุนการทำตลาดผ่านการเข้าร่วมการแสดงแฟรนไชส์การโรดโชว์ในภูมิภาคและการขยายโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศเพื่อผลักดันแฟรนไชส์ไทยสู่มาตรฐานสากลนอกจากนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายังดำเนินโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัสเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์โดยสนับสนุนเงินลงทุนร้อยละ50สูงสุด 10,000 บาทพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการแฟรนไชส์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยงช่วยลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นธุรกิจและส่งเสริมให้ธุรกิจแฟรนไชส์ไทยเติบโตอย่างยั่งยืนปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กรมทรัพยากรน้ำขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งน้ำท่วมปี2568ถึง2569รับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญ
5: นายธีรชุนบุญสิทธิ์อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำเปิดเผยว่าได้ติดตามผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่ส่งผลให้เกิดฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ขณะที่บางพื้นที่กลับเผชิญฝนตกหนักเฉพาะแห่งและน้ำหลากฉับพลันซึ่งขณะนี้มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งกว่า50ล้านไร่และพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย20ล้าน 850,000 ไร่โดยได้เร่งระดมสรรพกำลังเครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรลงพื้นที่ร่วมกับเครือข่ายทุกภาคส่วนเพื่อให้มีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอลดผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรเสริมความพร้อมรับมือทั้งภัยแล้งและอุทกภัยภายใต้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการบรรเทาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมปี2568ถึง2569อย่างเข้มข้นพร้อมจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำ399เครื่องเครื่องจักรกลกว่า240เครื่องสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้งมีสถานีเตือนภัยน้ำหลากและดินถล่ม 2,275 สถานีสถานีโทรทัศน์อุทกวิทยาและกล้อง CCTV รวมกว่า 1,000 สถานีสถานีตรวจวัดแหล่งน้ำขนาดเล็ก293แห่งศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้า11จุดศูนย์ผลิตและบริการน้ำสะอาด60จุดจุดสูบน้ำช่วยเหลือภาวะน้ำแรงน้ำท่วมกว่า500จุดพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่เกือบ500คนและเครือข่ายภาคประชาชนอีก 2,300 คนปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการหน่วยงานในสังกัดเตรียมความพร้อมรับมือผลกระทบปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจต่อเนื่องถึงปีหน้าพร้อมยืนยันปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ
6: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ระบุถึงแนวทางการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโญที่หลายฝ่ายคาดว่าประเทศไทยจะเริ่มได้รับผลกระทบในช่วงเดือนหน้าต่อเนื่องไปจนถึงกลางปี2570นั้นว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดติดตามสถานการณ์และประเมินผลกระทบต่อพื้นที่การเกษตรอย่างใกล้ชิดแล้วโดยเบื้องต้นมองว่าในขณะนี้ไทยมีปริมาณน้ำต้นทุนที่เพียงพอและสำหรับในพืชเศรษฐกิจอาทิทุเรียนที่ในบางระยะของการเจริญเติบโตมีความต้องการใช้น้ำสูงนั้นจากการประเมินสถานการณ์ของหน่วยงานในสังกัดได้รายงานให้ทราบแล้วว่าสามารถบริหารจัดการน้ำได้เพียงพอแต่อย่างไรก็ตามกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่ได้นิ่งนอนใจและให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าวอย่างสูงสุดเนื่องจากปัจจัยในเรื่องน้ำมีผลกระทบต่อผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรชวนันท์มาลีรายงาน
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอแนวทางรับมือน้ำท่วมภาคใต้โดยให้รัฐบาลเร่งจัดหางบประมาณป้องกันภัยจัดระบบอพยพและช่วยประชาชนเข้าถึงโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ
7: นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอแนวทางบริหารจัดการงบประมาณเพื่อป้องกันและรับมือน้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้หลังประชาชนยังขาดความเชื่อมั่นและกังวลว่าจะเกิดเหตุซ้ำรอยอุทกภัยที่ผ่านมาโดยเสนอ3มาตรการสำคัญได้แก่จัดสรรงบประมาณขุดลอกคลองและซ่อมแซมอุปกรณ์ที่เสียหายจากน้ำท่วมปี2568โดยเฉพาะเทศบาลนครหาดใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณ270ล้านบาทจัดทำแผนอพยพและศูนย์พักพิงที่เป็นระบบโดยใช้จังหวัดเป็นหน่วยงานหลักรวมทั้งทบทวนหลักการโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ติดปัญหาเครดิตบูโรด้านนายภรดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลได้ประชุมร่วมกับสำนักงบประมาณกรมชลประทานและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อเร่งรัดโครงการป้องกันน้ำท่วมให้แล้วเสร็จก่อนช่วงน้ำหลากพร้อมเตรียมเสนอของงบกลางเพิ่มเติม700ถึง800ล้านบาทสำหรับ5จังหวัดเพื่อแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมเบื้องต้นควบคู่การจัดทำคู่มือการแจ้งเตือนภัยการวางระบบอพยพและศูนย์พักพิงร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดส่วนโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำอยู่ระหว่างจัดทำรายละเอียดก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปวาสนาตระเกตรายงาน
8: กรมควบคุมโรคเตือนประชาชนเตรียมรับมือโรคหน้าฝนเน้นย้ำการป้องกันตนเองลดป่วยลดเสี่ยงโรคร้ายตลอดฤดูฝน
9: แพทย์หญิงจุฬาวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์โรคและปฏิบัติตามคำแนะนำด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดเพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยในช่วงฤดูฝนโดยในช่วง1เดือนที่ผ่านมาโรคที่พบผู้ป่วยมากที่สุดได้แก่โรคอุจจาระร่วงโรคไข้หวัดใหญ่โรคปอดอักเสบโรคโควิด-19 และโรคอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดใหญ่ตั้งแต่ต้นปีพบผู้ป่วยสะสมกว่า 213,000 รายเสียชีวิต22รายจึงแนะนำให้กลุ่มเสี่ยง7กลุ่มเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปีส่วนโรคไข้เลือดออกพบผู้ป่วยสะสมกว่า 13,000 รายเสียชีวิต19รายแม้จำนวนผู้ป่วยจะต่ำกว่าปีที่ผ่านมาแต่ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องพร้อมขอให้ประชาชนกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายทุก7วันและรีบพบแพทย์เมื่อมีไข้สูงหรืออาการผิดปกตินอกจากนี้ยังขอให้ระมัดระวังโรคไข้หูดับจากการรับประทานเนื้อหมูดิบโรคฉี่หนูและโรคเมดิออยโดซิสในผู้ที่ต้องลุยน้ำหรือสัมผัสดินโดยแนะนำให้สวมรองเท้าบูทและอุปกรณ์ป้องกันทุกครั้งนฤมลอุดมพรรายงาน
10: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
11: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
10: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
12: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
0: 20นาฬิกา17นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการคลังสหรัฐออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐขยายมาตรการคว่ำบาตรต่ออุตสาหกรรมน้ำมันของอิหร่านซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการเพิ่มแรงกดดันทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านหลังอิหร่านกลับมาเปิดปฏิบัติการโจมตีในช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งโดยมาตรการดังกล่าวยังมุ่งเป้าไปยังเครือข่ายของนายโมฮัมหมัดฮอสเซนชามคานีซึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการส่งออกน้ำมันของอิหร่านรวมถึงบุคคลนิติบุคคลและเรือมากกว่า100รายการที่ดำเนินงานภายใต้ชื่อของนายชามคานีด้านนายสกอตเบเซนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐระบุว่าสหรัฐยังคว่ำบาตรเงินดิจิทัลหลายบัญชีที่เชื่อมโยงกับธนาคารกลางอิหร่านซึ่งส่งผลให้สหรัฐอายัดเงินมากกว่า130ล้านดอลลาร์สหรัฐและดำเนินการติดตามเส้นทางการเงินเหล่านี้อย่างเข้มงวดต่อไปรวมถึงกีดกันไม่ให้อิหร่านเข้าถึงแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมายนี้ พลเอกฮิวโกโลเปสผู้บัญชาการทหารสูงสุดของโคลอมเบียออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ยืนยันว่ากองทัพโคลอมเบียสามารถช่วยเหลือประชาชนจำนวน39คนที่ถูกกลุ่มกองกำลังปลดปล่อยแห่งชาติหรือ ELN ลักพาตัวในแคว้นโชโกทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีทหารโคลอมเบีย2นายเสียชีวิตจากปฏิบัติการช่วยเหลือในครั้งนี้ทั้งนี้กลุ่มกบฏ ELN ถือเป็นกลุ่มกบฏสุดท้ายที่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศโคลอมเบียและเป็นหนึ่งในกองกำลังติดอาวุธผิดกฎหมายที่ทรงอิทธิพลที่สุดในภูมิภาคลาตินอเมริกาขณะที่นายอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าว่าที่ประธานาธิบดีโคลอมเบียให้คำมั่นว่าเขาจะยกระดับความมั่นคงและปราบปรามกลุ่มติดอาวุธภายในประเทศสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของนางเมตตยาฮาฟิซรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการสื่อสารและกิจการดิจิทัลของอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลอินโดนีเซียกำลังดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ผิดกฎหมายราว 3,700,000 รายการนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปี 2567 นอกจากนี้รัฐบาลอินโดนีเซียยังได้รับรายงานว่าพบบัญชีธนาคาร 156,000 บัญชีที่ต้องสงสัยว่าถูกใช้ในการเล่นพนันออนไลน์และหมายเลขโทรศัพท์มือถือกว่า 85,500 หมายเลขที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงทั้งนี้ประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำอินโดนีเซียสั่งยกระดับการปราบปรามการพนันออนไลน์ให้เป็นวาระแห่งชาติโดยให้เหตุผลว่าปัญหาดังกล่าวเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนและก่อให้เกิดปัญหาสังคมรวมทั้งยังทำให้อินโดนีเซียเผชิญกับความสูญเสียทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาลอีกด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
13: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750 Japan Open 2026ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นในรอบแรกชายเดี่ยววิลกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเฉือนชนะอายุธเชตตีมือ24ของโลกจากอินเดีย2ต่อ1เกม21-19 23-25 และ21-15 ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเจสันเทมือ29ของโลกจากสิงคโปร์ต่อไปขณะที่หญิงเดี่ยวพิงค์พิชชามนโอภาณิพัฒน์มือ23ของโลกโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเนสลิฮานอารินมือ29ของโลกจากตุรกีไปได้2ต่อ0เกม21-13 และ21-13 ผ่านเข้าสู่รอบ2โดยจะพบกับศึกหนักเมื่อต้องดวลกับอากาเนะยามากุชิมือ3ของโลกจากญี่ปุ่นด้านหมิวพรปวีช่อชูวงหญิงเดี่ยวมืออันดับ8ของโลกขอถอนตัวจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการบาดเจ็บแม้เพิ่งโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมในรอบแรกด้วยการเอาชนะชิวปินเฉียนมืออันดับ12ของโลกจากไต้หวันไป 2-0 เกม 21-14 และ 21-16 พร้อมผ่านเข้าสู่รอบ2ซึ่งเดิมมีกำหนดพบกับคิมกาอึนมืออันดับ14ของโลกจากเกาหลีใต้วอลเลย์บอลชาย CV ครับ2026สนามแรกระหว่างวันที่ 15-19 กรกฎาคมที่เมืองแคนดอนประเทศฟิลิปปินส์ทีมนักตบหนุ่มทีมชาติไทยประเดิมสนามเอาชนะเวียดนาม3ต่อ1เซต 33-31 18-25 25-19 และ25-16สำหรับนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติเมียนมาในวันพรุ่งนี้เวลา 13:00 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25การแข่งขันเทควันโดประเภททีมชิงแชมป์โลก2026รายการชุนชอน2026เทควันโดเวิลด์คัพทีมแชมเปี้ยนชิพซีรีส์ที่เมืองชุนชอนประเทศเกาหลีใต้ในวันแรกมีจอมเตะไทยลงสนาม1ประเภทคือประเภททีมชายโดยทีมเทควันโดหนุ่มไทยประกอบด้วยบัลลังก์ทัพทีมแดงกฤตยศพร้อมปัจจุธนาธรแซ่โจและแจ็ควูดี้เมอร์เซอร์ผลปรากฏว่าทีมจอมเตะหนุ่มไทยคว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จเปิดฉากการแข่งขันกรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17สนามเฟ้นหานักฟุตซอลเลือดใหม่สู่เวทีระดับนานาชาติติดตามได้จากรายงาน
14: กรมพละศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพจัดการแข่งขันฟุตซอลอุดมศึกษากรมพละศึกษานอร์ทกรุงเทพแชมเปี้ยนชิพครั้งที่17โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวสิริกุลธนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเป็นประธานในพิธีและมีนายวิรัตอามานนท์ผู้อำนวยการกลุ่มกีฬามวลชนสำนักการกีฬากรมพละศึกษาร่วมในพิธีเปิดณศูนย์กีฬาในร่มอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพวิทยาเขตสะพานใหม่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนาชวะสิริกุลทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพกล่าวว่าการแข่งขันในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อต้องการพัฒนาและยกระดับกีฬาฟุตซอลในสถาบันอุดมศึกษาให้แพร่หลายส่งเสริมนักฟุตซอลเลือดใหม่สู่การเป็นนักฟุตซอลอาชีพและระดับทีมชาติต่อไปโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น16สถาบันโดยจะแข่งขันแบบพบกันหมดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง9กันยายน2569ชิงถ้วยรางวัลจากอธิบดีกรมพละศึกษาและเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทภายหลังพิธีเปิดยังมีการแข่งขันนัดเปิดสนามระหว่างมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพพบกับวิทยาลัยนครราชสีมาสำหรับการแข่งขันคู่อื่นๆผู้สนใจสามารถติดตามชมถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทาง Facebook DPE North Bangkok ภาณิชย์ทัดนาครายงาน
13: สโมสรโปลิสเทโร FC ทีมจากศึกฟุตบอลไทยลีก2ออกแถลงการถึงกรณีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีกลุ่มทุนมาเทคโอเวอร์สโมสรโดยในเรื่องนี้นายวรภพ พงษ์สุวรรณผู้จัดการสโมสรยืนยันว่าในฤดูกาลนี้สโมสรจะไม่ขายสิทธิ์การทำทีมไม่เปลี่ยนชื่อไม่ย้ายสนามเหย้าและจะเดินหน้าพัฒนาองค์กรปรับปรุงสนามแข่งขันพัฒนาอัตลักษณ์และภาพลักษณ์ของสโมสรรวมถึงการวางรากฐานเพื่อความมั่นคงและการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวเฟเนบาเช่ทีมดังจากประเทศตุรกีประกาศคว้าตัวเมสันกรีนวูดแนวรุกวัย24ปีจากโอลิมปิกมาร์เซยมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการในราคาค่าตัว40ล้านยูโรสำหรับดีลนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้นสังกัดเก่าของเมสันกรีนวูดได้รับส่วนแบ่งประมาณ10ล้านยูโรการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้ทีมชาติอาร์เจนตินาเตรียมพบกับทีมชาติอังกฤษในเวลา 2:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29ปริมพัฒน์สอนการรายงาน
15: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการเป็นคนดีโดยพระเทพวชิระเวที
16: ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการจะเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจแห่งทรัพย์สินสมบัติไม่ใช่อำนาจของชาติตระกูลไม่ใช่อำนาจของวุฒิปริญญาหรือมีอายุมากแต่เพราะมีศีลมีธรรมกำกับการดำเนินชีวิตดังท่านลิขิตเอาไว้ว่าอันคนดีมิใช่ดีด้วยที่ทรัพย์มิใช่นับพงพันชนสาคนดีนี้ดีด้วยการงานนานาอีกวิชาศีลธรรมนำให้ดีทรัพย์สมบัติชาติตระกูลวุฒิปริญญาอายุจึงไม่ใช่เครื่องรับประกันว่าคนคนนั้นจะเป็นคนดีเสมอไป
17: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
18: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
17: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: ง่าฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิกเวจอมอออิโลอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าฮือนิมาลูจาวิโยง่าฮือมีเวออิโลแลมีจอมอวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าฮือเตกาลิเลกาง่าฮือมีจอมออิโลทาหะวิออโคโลยอทะคาทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานาคาโบเพวิโยงาคือจาวัดจิ้งใหม่ออกข้อเจ้าเกือตีออกข้อโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดาลาเพวิโยออลโกงาคือจิ้งใหม่ออกข้อโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิ้งใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าน้อหุ่นและโฆษณาติผักกือกาวิลโกจ้าดักกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0ขอฮีไม่เลยกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสก้อโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดักและโฆษณาติผักกือลาเพดิโย

về ở bên nhà là huy gia tia lê lê cha ta u yo ya về ở khổ lo là xe cha leo rai ca ở bồ đạt gia ở khổ lo hạ u là vi yo mẹ nó cứ gác cả che về ở khổ đó cứ che lẽ chỉ mày khó ya lo ya ở khổ đó cứ ở ti สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1550 กิโลเฮิรตซ์ติไลปื้อตาเล่นพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยตีนิเลเลมุลอกอวิโอยาตีชตินาลิตาและซาวุมุลอกอตีชนาลิทาคาไกและมุเผื่อวิโอยาฮินาริควายตาและก็นาริชาคาไกเตฮาเลเลงาคือลาหุคอรายกาโอโบดาจาต่อไปเชวิโยและงาออตูลาหุคอป้อเชเซมานาคาโบเมวิโยงาคือลาหุยาติกาเลเลกาลาหุคอพอนาเลออาชิโยลาหุชอเจทาติเกโอกาปิดาเกเพวิโย

0: อบูดัจจวิโยอย่าเพื่อฮาติปอทอกาดัจจวิโยเนียวยาชอคโลงาคือติปอกอกามิลาแลจบ้าอุปโรเชตาวิโยวิโยเนียลาหุยาติภาเกียวติเกรายกาอบูดัจจวิโยคโลกาพูกามอดะเลอโอคอกาขอกาดักเชวิทัปปะตออรอเปติกาลิลิถะตาอุโยยาวิโยคโลลาเซจาเลอรายกาอบูดัจจวิโยคโลหะยูลาวิโยแมฮาวิโยวิโยเนียลาหุยาติภาโอชิติจวิโยยากาเนี่ยคือไทมิงก็คอโลแลมุยคือออยาเพวิทาปะตอง่าคือติกาลิลิทอกาเชซาจอซาพอวิทาอายิติแม่ติกาลิลิกาจาวิดอวิเชวิจอวิเตจิลิลิพออายิอยู่แล้วอาชิยอตุยอยากาทะคะเดนหาซาดักอิสิแม่ยานี่แหละชุดที่สองคอลโลสเปอร์เซนี่สหปาจุไรฮับบอลคอลโลยานี่ที่ชงานี่ล้านี่และจะขอนี่ให้นี่จะขอขอมุขอหาวิวิโยเนียรหุยติพาโอเตฮาเลเลวิโอยาฮินาริควายตาแลก้อนาริทักกายเตฮาเลเลงาฮือรหุคอไรกาโอบดาเจ้าคอลตอกไอเชวิโยวิทยุไรดิโอพอเอเอ็มที่ฮิวออฮัสชิคอกิโลเฮิร์สเตไลพอเบื่อรายการนี้พอติพอแล Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอกะไลฟ์สดติตอกไอเชวิโยงาฮือรหุยาขาพอซัพพอร์ตจอกอุพอพอนาแลติแกเนคือละหุชเจถาโอกาปิดักในแผ่วิยอมและชุดที่คือหนูคือกากาเชวิโอคัชเชแลงาละหุข้อป้อเชเสมานะคาโบเมวิโยงาคือออกข้อตอกอตีแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์แผ่วิโยและอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าครุทกาอยู่เวลาตาวิซาต้าออรติภาไล่รออยู่เวลาตาวิโยแม่ออกคือปืนตาแลออเลมือทักกายติเกเชียเลโอกาปิดักไอแพวิโยแมมและอย่าเพื่อห้าวิโยเย่าคอโลออลอปุติลองอะคือติเกอยู่เวลาและกาดะเจดักไอตัวเวลาอย่างยิงอะคือเมียวคอโลแพกไอเชเวออเจ้าย่ามุชามุยีมุกะมหอพอเจ้าดาวิซาต้าออรติภาชาออลองอะคือติเกอยู่เวลาและกาดะเจดักไอตัวโยแมมที่เจ้าปากรมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาปิกาลาเวเนี่ยคือไทมิกอคอโลกาไลพอแลกูแฮและฟาตะโลจิแมเลมูยีติดีโลกอลุลาตุโยเจเลอเลกางาคือไทมิกือมูนีตอพอแล้วไทมิกือออฮอติตอพอกูแฮและฟาจิฟาตะจิแมมูยีโลติปือกอลุลาตุโยเจมูยีลามาจาลาวิลอกอแลลาจะละฮะแพตอลาเวฮือโลฮาโลแพให้ปือขออีกาลุลุลาอีกะทูมีปะเวมิงกือยอเจลาเวเตผาทะกูแฮและฟาตะจิแมยากอยะนิวยอเยอคอโลนิเวติยาธางาคือไทมิกอคอโลขาพ่อเชพ่อโลกาบุยีแลจอมาเฮลอแมลียะนีติชงันตาเลติชขอนีเวียวยาเชอคอโลขอชเปเซตาเลสชเปเซคากายมุยีจอตาวิจิแมลีเคกวายะนีงาคือไทมิกืออ๋อฮอนาพอมุยีขันนีเปเซจอวิเลนาติแกนาเซแมยะนีเลงาคือไทมุเหมียวนาติตอพอมุยีติฮาเวียออชเปเซเจยะญาจือยอยะลาลอลิยะคากะเตกะติติมุยีลามาจักิตุเซเจจังหวัดเมฮอซอจีใหม่จังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีต่อพ่อจีแม่เพื่อแลไทมิงือภาคอีสานพ่อกะออชเปเซไทมิงอก็จะติต่อออชเปเซมุญีต่อพ่อขอชเปเซไทมิงอฮอติต่อลาซืออาดามาพ่อมุยีจอมารอแม่ขอชเปอร์เซเจเปื่ออะไรไทมิงืออ๋อฮอติตอลาซือเอาไทยพ่อออชเปอร์เซและกุฏิพ่อกับมุยีขอชเปอร์เซแตกาตาวิเจยันยอวิอันยาลาหุยาเชกอเตียคอโลคาคิเพเชเลมุนาอาลาไม่แลมุยีลาเชเวลาไม่แลมุชาแลเชเวลามุยีชะกาเลเตกาเลเลมิงืชะเดสอคอโลลาเซเวมาเฮลอติตอลาติตอมาลาเลไลกาโกเวติมิจาติยาวิกามุยีมาลามุชาติแลเวทัปปะตอเลจากาอุลามากาแกะโซโกแลเลไลไอ้กากาออลอติภากาฟิลาวิโยจะขอวิออย่าแหละมีกึชะได้สอคโลเลียฮอเชฮอมวิออซา
1: ตมาวิเจเคเตลาวิตยาธาลีอิกะฝีลาวิโยลีกุชุกุแคเตลาโกลีมือลูฮาลูแผลาวีลีมือวิกะวีกาลาลาวิแมงคือติจติดอมากาลาวิตยาธาเฮโกจะขอเป้าคืออิกะเยวิกะออกคาติผักคาเดกุเลเยแม่เลี้ยวลอกวมุยเฉลี่ยชดิเจคาเดลากลาวิเจอันที่คือมากลาลากกะเมื่อกามุยมากลาออกกะคามอวีจะเคเตลาโกเลกุชกุแคเตลาโกจัตุดอตุติผาหากลาวิโยปุราทักกังคือสัตตากาวินุกันดามุเหมียวเจก็มามุยมาลาวิไลฮาปาเกาเจปุราวิพรีฮาปาเลียออฮาปาธาเจติลาวิชดิคือคาไกมุยมาลาและมือตาว่าตาวิเลียวจิติผาติลามากาเลียมือจ้าว่าจ้ามากาเลียวจัตุดอตุหากวิเล่เขตเลี้ยวมียาทอกาลีมือสกัดสวีเจเล่ชอยากะมากาจักกดเซลาวิแม่เล่มาจามาแพ่ออฟื้อกูกาติเชเวตินีเวญี่ปุ่นเจตีจักกาลีคาเดเชมาซาเฮตินีเวเซปูคาเดกาจาเวเล่เขกจักกะงาฮุมมียอคโลแพ่ได้เชเวออโลซาตาติพายูเวลาแล้วออวิออนีลาฮุยาติพัทธาจะเคยสุลากาลาวิโยแม่หากวิอวิอเนียละหุยติเผาไงคือซาตาพ่อก็เนียเกวิลอกุกะชดิเจแหลเลขอคุลอกคู่พ่อมีเจือพ่อข้าขอลอกขอรู้แฮปปี้ขอดอาวีคาติพาลอกุน่าเลฟาตาจิแม่เลแฮปปี้ขอวีปื้อจักกอผู้เวลาเวียไข้มาลาเรียก็เวียอนาติภาก็ปอตเรารอจิแม่เมาเวให้ผู้ขอเวียปื้อจักกอฉีเวทปาตอแป้งาเวลาวีเจไข้มาลาเรียอนาเฉลี่ยให้ผู้ขอเวียปื้อจักกอจิแม่อยากก็เรียกงาคือให้ผู้ขอว่าตัวอ้อใจเวมว่าใจเวเรียให้ผู้ขอโลจาจักกะใจเวกาปื้อจักกอตาฉีจิแม่เรียกชนิดคือหนักเพื่ออนาก็เวียน่าเรียกงาคือละหุคอโลโกไข้มาลาเรียก็เวียอนาเฉลี่ยพาให้ผู้แหกขอโลปื้อจักกติภาฉิและเรียงคือชอยาออกคอลุไข้มาลาเรียอนาติภารัติเพเชลจิแม่เฮก็เรียกไข้มาลาเรียเฉลยอมาเลก็เรียกปื้อจักก็ให้ปื้อขอเวเรียกให้ปื้อแหกคอลุเชวิปื้อจักก็ปูลาวิอนาโยปื้อจักก็ฉิวิทปาตองาคือชอยาเกียวแปลุลาวิโยเฮก็เรียกไข้มาลาเรียนาเพื่ออนาเฉลยภานาวิทยาธานาวิออหิขะคิจอวิเลก็เรียกฮอนาชนาวิพอวิออซาเซชโกตาเลออชองศาคาไกตะกาวิเจก็เปือเลลิกะนาชินาเวกะวิวิวิกะวิจิเมลิกะนาชินาเวอุกูนาเวเลออตัวมาอมกูออจอปอคาไกชินาวิเจเตผาผาลอกจามากาดอมากาผิผิยอยอไกวิจิแม่เลจามากาดอมากาวิจเคไกวิจิเฮกออนาชะคะเคติแปกาวิลาวิเลโกโกเลให้ปื้อขอวิปื้อจักกอชีวิตปะตอแปกาวิลาวิโยเลเฮกอไคมาลาเลียชะกายามิมายาหัววิลอกโออิแพวิตยาทายาเอวุปิขอกาแปกกาวิจิแม่เฮกองาฮือยามิมาเลยาวุปิขอยาเอจอวิชอติพาแลนอฮอตุคาเดกะหะซาวิโยแม่เลเฮกองาฮือมุเผอซเวลอกกาลิภากะติภาคะเดกึซเรียกขอคุณหลอกคุณพ่อหลอกกลัวให้ผู้ขอแชร์วิทัปปตอเรียกให้ผู้ขอวิปุจักกอขะขอหลอกขอกะลุลาวิโยจระปตอมเพื่อสวิอย่าขอรู้ผักกะติผักคาเดกือซาแม่และเรียกผักกะคือเรียกสวิอย่าหลอกกะมาสุดสิท่าผักกะขอรู้ปุจักกอลุลามาลุลาวิกะเรียกคาเดนี่แหละทับแปะแม่เรียกก็เปื่อเรียกเรียกคือให้ผู้แหกขอรู้กระจายใจวิกาลุอีวิหลอกกะอาปูวิกาละติสวิคาเดวเลยปุจจกมากาชิตัวปูและลิปุจจกนัชติภากาคาเดเสเลยและชเวอโคกานี่คือเยจิเยเจ้ากามุยขอยาชมนะเวกมาเรียกให้ก็ดาเกตูเซแกคาเดติเชเลยนี่คือยากาโคโลเชตาวิชติภาเชสาจอซากาตูอปูให้ก็เรียกคือให้เพื่อให้โคโลแกะและเรียกออตูฮอนาชนากะนาชินาเรียกออตูมากะเวนาลีผิผิย่อยๆจะมากะดอมากะจะเคตินาเวนี่เซนี่กาลาวิลโกนะลีตาลอเชมอสลาวเกโลเกเลฮะจะเตนี้อันนาติยาลีเลกะฮะเตมอโกลีไนกะตุเวเลกูไนกะตุเวออคากะจอมาวิเจจราปะตองะฮุเตกาลีเลกะลีเชซาจอซาปุตุอโปลีเตกาลีลีกะนะชื่อยอตุยอยะกะทะกะคะเดนฮะซาดะกิเซแมกอจาเลลีติลอกอกิซาจะได้รอแลเลยอายุวิอรอยโย เลียอยู่เวอลอยโยโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่าจ้าดาวีซาตาอลอเพวิโยไลกาเลียอยากกาลาโยเลียอยากกาลาโยก็เวลีลอวีดอลอวีนะเลียอลอก็จะได้หาปาติชสุนีสืบงานจอวีนะจะได้สอบคอโลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกคอโลลงทะเบียนใกล้ตาวีอเมคือตาวีชอติพากามากาวีเลียอเมติพาโตลาวิโยติพาเลกาตุโยยาคาติพาเลมากาวิกาจอตุโยกาวิชกาจอเลมากาวิชกาจอตุโยแม่เรียกให้กว่าอวิยานีลาหุยติพาทอเลียจะได้ซื้อสืบงานนี้ได้ชื่อสุนิลาโกเลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนใกล้ตาวิกามากาวิติพาคาเดเชนแม่เรียกกาวิลาโกคาคิกาโกติไกตุเวเลียมากาวิลาโกไคกาติตุเวออกเข้ารอติพาปีลาใกล้ตาวิจอวิโยเรียกให้กว่าคือติกาลิลิกาหน้าเลียจะได้ซื้อสืบงานนี้เลียโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอคโลกามากาวิติภาคาเดเชนแม่เหตุว่าอันท่าคณะรัฐมนตรีครม.คโรจิดะเลียวจิชิตอลาวิแลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลปุลาตาธาแต่ตาวิออเลียวคาชออาจจะแต่เฮรอจะเข้ามาแต่อย่าเลียงาคือจิชาวิติเซลโคชาวิกามาปีก็เวเลียนี่อย่าแต่อย่าเลียญาติเผาปอยวิออเมเยเลภาษีอยู่ย่อวิกามาปีก็แลเลียเกณฑ์ก็เวน่าออเลียวค่ะเรียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีไกตุวิออกคโลแต่เวอาจจะเฮวิโยจระปะตออันยูคอรมอคโลจีดะเลียวผู้เรียธนาคารออกคโลพุติเซชาวิน่าเรียชได้ผากะเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปีวิออกคโลอยู่โตวิเจนี่อย่าเตียลโกย่าเตเผาไปวิออเมเยเลภาษีจะลดหย่อนวิติผากะเรียวเลียวค่าจะได้มากะอยู่โตวิเจเรียกก็ย่าเตผ่านนี่คือออกไปวิออเมเยเลภาษีจะอยู่ย่อยวิกาติชมาฮิโอนาลีบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลกาเพวิเจและลิงาคือมือจ้าวจ้าปากเกษตรกรโมติพานาเลียงาคือจีชาวิติเซออคูชาวิกาติชมาฮิโอเจกาเพวิเจเลปุระทาแตวิออเลียวคาจะเฮวิทปะตอก็อยู่ย่อตาวิจิแมมเฮโกเลจะขอนี้งาขอจะก็ขอเลียโครงการบาสวัสดิกาแห่งรัฐออคโลลิงาคือมียาถากาปิไกตุเวชได้พาแลหายาโกยาติพาทะเจติลุและปีไกตุโยเจเลหาวิโกเวทะเจติลุและปีไกตุโยเจแม่เรียกกว่างาฮือนิเวติยาธาชุดิคือเวอยาเลงาฮือมียาติพาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐดอกโคโลลงทะเบียนลาตาวิกามาวิโยเลติชกอลากะพะลงทะเบียนลาตาเวเลยะค่าขันยี่ไงลือตุนาเรียกขันยี่ลาก้าลือตุนาชเวลเรียกชุดิซื้อสืบงานนี้ถ้าเราก็สืบแผดตุโยเรียกก็งาคือออสเตมูแล้วเจียวิเตมูเรียกก็ลงทะเบียนลาตาวิงาลาออสเซกาจอวิเจออปีเตมูติชเซลาก้าเวียมาปอเหกานาเรียกก็จะได้ผ่ากาเรียกเรียกค่าแต่วิค่าซื้อหาวิว่าวิเตผ่าทะเจตินี่แหละกาปีไกตุโยเจเรียกโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเหกอมุสนาคอนาริธาเรียงอ่ะคือตาเช็ดนี่ไก่แผ่วิเจสเปงานนี้ติดชื่อสุนิสหะปะเรียมสนาคอนาริทาเรียเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและเรียจุยารัฐบาลจ้าดาตาวิธนาคารงาเก่าออคโลโนคือไก่แล้เรียกามากาวิออเมติผ่าเช็ดนี่ไก่แผ่วิเจเหกว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลกาออค่ากองกุตาวิแลเรียออปิติหมู่ลอกว่านาเลียฮีฮาปาลโกตายเยกไอแพวิเจออสติโมกาวิลโกติชฮาปาไทเลตายเยกไอแพดูโกโลเมลวิอเนลาฮุยาติพาอันทาออจิเจกอจิดาวิอคโลเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออคโลเลออเมตอลาเลกาเวออปิติโมเลชะดิคือกาจาเชวิออปิติโมลโกฮาปาสติญีฮีฮาปาทาตากาไกวิเจเฮโกเลออสโกกาตาวิติโมลโกเลเลฮาปาสติญีติชฮาปาไทตายเยกไอวิจิแม่เลมาชุดาลอเลอปิติมุลโกฮิฮาปาทาตายเยกไอตุโยออสติมุลโกติชฮาปาทาเลตายเยกาวิเจเฮโกเลอปิติมุลโกเลยืนยาตัวโตตุมาลูเจอยากเข้าออสติมุลโกเลกายืนยาตัวโตวิจิแม่เลเฮโกงาฮืออวิอเนลาฮุยาเลไลกากากูเฮเชวิโยเฮเลจะได้ซื้อปืนงานนี่แล้วก็กาลาโกธนาคารไกตุเวไม่กาเลโทรศัพท์มือถือจอแล้วก็เลแอปเป๋าตังมากกว่าแอปพลิเคชันทางรัฐแต่ละกาเลเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิ กาแห่งรัฐออกโคโลกาเช่นยาวิจิแม่เลชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกโคโลจะขอนิฮิงาหาขอจะก็ขออเมโกและชนิเตนิเวออกโคโลหาวิโววิชอติพัทธเจติปีไกตุโยแต่ก็แลอาจุยารัฐบาลนาลีกาคาติพัทจะเขกุตาวิจิแต่ก็แลอวิยานีลาหุยาติพัทธะเรียออลอสาตาจริพักกาอยู่เวลาแล้วจะเขชลากาลาวิโยแม่ก็จะเลยกาเรียอวิยานีลาหุยาติพัทเพศจาวิชอปอลิเมลีติผ่าชุบเผาหน้าแม่เลี่ยงาคือไทมีกอคอโลเลี่ยชติคือวิออย่าอาจุยารัฐบาลและเลี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยป้อดาวิออคอโลงาคือไทมีกอคอโลเลี่ยผู้มาที่มาจอมาดาเกเวติผ่าเลี่ยผู้ดาเกตูเลี่ยไทคอโลก็ฟอกเงินก็เวน่าเลี่ยมาดาเกเวฟติผ่าลาเกอค่าดาเกตูงาคือไทมีกอคอโลอติเยและเตลาวิโลเจฉลาปตอลีปถ้าจะได้ผ่าทางกูไกกาตัวอโปกูสปอร์ลโกเล่งอะคือผู้งานลาเรียธนาคารคอโลเกือวิลโกกาผู้งานลาเชื่อกาลากอคาเตผ่ากาทูกาวิเจและเล่งอะคือผู้ธนาคารคอโลจอมาเลเล่งงานลาติปติจับเบอร์เอวิกาเรียผู้ใจอยู่ต่อเลเบอร์วิลคอโลนัวมาเยเวจะได้ผ่ากาทูกาวิเจแม่เรียอโลโกจะได้คือวิลยาฮีและฮีจ้าป่าน่าเรียมมีพ่อเรียกข้างกฎหมายถาติพิเตยะและเรียงูฟูมาดาเกเวฟูดาเกตุเตผางาคือไทมิงกอติทาเยลาเลจาติลาวิเตผามาวิทัปปาโตลิงาคือไทมิงกอคอโลอาจุยารัฐบาลเลอธนาคารแห่งประเทศไทยออคอโลกาปอดาและต่อดาไอตุโยเจเฮกอเลวุสพอลอกอเลเลฟูแปวิชอติผาลอกโอลิฟูลาคากาทูกาวิลอแมยาคาที่วิจอวิออคอโลจากาวิลอกอทูกาติโยยาคามาที่มาจอวิออคอโลจากาวิลอกโอดอฮากือจอลาวิโยแม่เรียกกว่าธนาคารคลุบฟุ้งงานล่ะเรียจะฝ่าวิจวิกาเรียฟุลักข้ากาทุกาวิเจเรียไม่ให้เลยกาเรียธนาคารคลุบฟุ้งงานล่ะอยู่โต๊ะวิลกุกาแยกกันก่อข้ากาทุกาวิเจแม่เรียจะกาอยู่เวลาแล้วเรียงาหัววิญญาณลาหุยติพัทธะอรสัตติพัทปิลาวิโยแม่ฮาวิอวิอญะละหุยะติภาโอวิอญีมงชอจือเลบ้างมงใหม่พัฒนาหมู่ง่าตำบลท้องฟ้าเจียวเมกะดะจะเลอำเภอบ้านตากจังหวัดตากพ่อปุรตทาเลงาหึมเหมียวคโลอาจุยารัฐบาลเวนะเลเมกุวิอคโลบ้านมงใหม่พัฒนาเลชะติคะชอยุหุเตคะเตหลอญีมาติสติปอดะเลอเลเตคะเตหลอเมมาจากเววิจิติไกกาเคเตเลเลชุกาชีเอกเวน่ามาติชะติคะเลอามาติเลเลติไกกาเมมาจากลาวิโกเลตอลาวินะเลเชเวเตียลาเวทัปปะโตเลียววิญญมงชอเลียววิญญมงชอจิชละเลจาเมเลยูฮือเลจาเลอูโนเนเกจาเลยูฮือจะเคเตเวเลยูฮือเลคาตาลาวินิชขอเกาเจอามีไฟฟ้ามากะเยเวเลอามีไฟฟ้าลอกะมาปิลาปึเวทัปปะโตยูฮือญิมาติสติตาเลเลอามียาคับคายาลอยาคับปิกะเมมาจากเกเวเจโอเคเตียลาเวทัปปะโตชุกะญิมัวลาเวนะเลญิมัวลาเลลียูฮูกับผู้กับเพจเชเวปาฮาเชกาซาตาเพจโตลาลาเวทัปปะโตชนิดคืออามีไฟฟ้าเราเจฮาเลตุคามาโจเลเลเนี่ยนิมาเลติสติสติเพจเลจอดาฮอดาปื้อเวลาโกเลเนี่ยเลหาจาวิโอเจติภากาไงไงกาลาเวเลวหนอเนี่ยดอกขดาจาเลเตคาเตลอเมมาจากเกเวทัปปะโตชูกานิมัวลาเวน่ามาติเมมาเกลาเวเลเฮกอมมียากับผู้กับเพจเชเวปาฮาโจสัตตาโตอลาวิทัปปะโตอาจุยารัฐบาลนับพอกาฮิเวเลสัตตากับบูจาลาวิทัปปะโตนั่นเลยเอกวอนี่เฉพาะวิอยาเลียมีไฟฟ้าขามาลอกามากาวิเจกุมาเคเตเลเลปุระทำเมมาจากกุเปียเลชริคือมีไฟฟ้าเกาเจขามาฮาเลตุจอเลเลเอกวอนี่นิเวติยาธานี่ชติกิลุเอเจติวิเจกุมาเคโกกะเตคาลุมมียาเซฮาเซจูเคเชียวิเจมียาละเคนิฮิกาเจแมเลชริคือวิอยาไฟฟ้าเลกาติจลุลาเชลเจเลอามีไฟฟ้าจลุลาเชลเจแม แม่เลี่ยอยากจะกระดาวิวอโลโยเลี่ยอโลกปุระตาวิวยานิชขอวิวยาวขโลขามากูโลกามาปีลาเวนะเลี่ยอโคมาบุเวเลี่ยอยากขามีมาจักรเปียเลี่ยเลี่ยมุมียาวิปะฮักกับอโคบวาลาเวนะเลี่ยอยากจะกระอวิวนิมงชอจือเลี่ยบ้างมงใหม่พัฒนาเลี่ยมุ่งจังหวัดตะพอวิเกลมีไฟฟ้าเกาวิถัปตะหนูเกลติเกลกากาฮาเลลาวิโยเลี่ยจะวิอโลชอฮาเลวิเจติมาเฮเลติยาคาเดก็ดนจอวิอจอดาฮอดาปื้อเวถัปตะเลี่ยแม่ตักเกลือก็ไปติไกกับมาจากเกลือเวถัปตะเลี่ยโยหัวมีไฟฟ้ากาเวเลี่ยเขาก็งาคือลาหุยากะดนยี่แม่เลี่ยนี่คือข้าวเผ็ดเชวิปะฮาติผาอามาเล่เลี่ยเขตเลปะฮามากูกับปื้อเวชอธมาถัปตะเลี่ยเลมาจอมาหอดาปื้อติกาติโกติกากะชาเวติกาติโกติกาเลบิบาเวจะเคเตียลาเวทปะตอเลคะคลอคลอปะฮักกุมากาวิแมยะคังะฮือจอดาหอดาปื้อแลเลเตคะติลอกานิมาติสติตาแลกูเวลอโกคะคลอคลอปะฮาลุชูฮูเวกะปะฮาเอชีเอแผแลกูเกกาวิแมเลคะกอจอดาหอดาปื้อเวนากาดาปื้อเวออจิจะได้ผาชองาฮือชอยาอาสติกอคลอดะละอึลามุลากาตุออโปวิออกคาลูเผวิโลแต่ก็แลอวิออเนียลาหุยติภัทธาเลออรสาตติภากะอยู่เวลาเลอจะเคชละกาลาวิโยแม
0: มและอย่าปึฮาติปอชดะกะดะติวิออรสาตติภาจะเคไมจะได้โยแมมลูลาเล

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับชลธรจันยาครับผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเห็นพ้องเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
1: ระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยผลหารือระหว่างอาเซียนและเมียนมาเดินหน้าผลักดันฉันทามติ5ข้อสู่กระบวนการสันติภาพพร้อมเสนอไทยเป็นพื้นที่กลางเจรจากลุ่มชาติพันธ
7: ุ์นายศิหศักดิ์ พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงผลการประชุมอย่างไม่เป็นทางการระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกในรอบ5ปีโดยไทยผลักดันแนวทาง2ขาหรือ Dual Track Approach มุ่งดึงเมียนมากลับมามีส่วนร่วมในอาเซียนควบคู่กับการผลักดันให้ปฏิบัติตามฉันทามติ5ข้อเพื่อแก้ไขวิกฤตการเมืองที่ประชุมเห็นพ้องกำหนดตัวชี้วัดความคืบหน้า4ด้านได้แก่การขยายความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมการลดความรุนแรงต่อพลเรือนความต่อเนื่องของกระบวนการสันติภาพและการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเจรจารวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้แทนพิเศษอาเซียนเข้าพบนางองซานซูจีซึ่งฝ่ายเมียนมารับปากจะนำไปพิจารณานอกจากนี้ไทยยังเสนอตัวเป็นผู้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่สำหรับการเจรจาระหว่างรัฐบาลเมียนมากับกลุ่มชาติพันธุ์หากทุกฝ่ายมีความพร้อมพร้อมหารือความร่วมมือด้านการค้าชายแดนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการจัดตั้งคณะทำงานร่วมแก้ไขปัญหามลพิษข้ามพรมแดนโดยยืนยันไทยจะยึดมั่นทั้งความสัมพันธ์อันดีกับประเทศเพื่อนบ้านและหลักการของอาเซียนเพื่อสนับสนุนสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคชนันทิดาสันทองรายงาน
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมเตรียมพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรรองรับการเปิดด่านการค้าชายแดนหลังสถานการณ์ในเมียนมาคลี่คลาย
8: นายปรีดาสุ

0: ใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรที่อาคารพรมแดนสิงขรตำบลคลองวานอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์เพื่อติดตามความพร้อมกรณีเปิดการเข้าออกช่องทางผ่านแดนจุดผ่อนปรนพิเศษด่านสิงขรโดยหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึกรายงานสถานการณ์ในพื้นที่บ้านหมู่ดองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาซึ่งอยู่ตรงข้ามด่านสิงขรหลังจากรัฐบาลเมียนมาสามารถยึดคืนพื้นที่จากกองกำลังต่อต้านรัฐบาลพร้อมประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยรวมถึงความพร้อมด้านสาธารณูปโภคและสภาพเส้นทางในฝั่งเมียนมาหากจะมีการเปิดด่านชายแดนรวมทั้งติดตามความพร้อมของหน่วยงานในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เช่นระบบบริการทำหนังสือผ่านแดนการตรวจอนุญาตบุคคลและยานพาหนะเข้าออกด่านการคัดกรองโรคการตรวจสัตว์และพืชความพร้อมของลานขนถ่ายสินค้าและความพร้อมของอาคารพรมแดนสิงขรในการเข้ามาใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆก่อนที่จะมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ของเมียนมาเกี่ยวกับแนวทางการเปิดด่านการค้าชายแดนร่วมกันในระยะต่อไปธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชโสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: กรมการขนส่งทางบกสั่งคุมเข้มรถบรรทุกต่างชาติวิ่งนอกเส้นทางข้ามแดน GMS ล่าสุดจับกุมแล้ว7คันเป็นรถสัญชาติจีนลักลอบขนทุเรียนที่จังหวัดชุมพร
2: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยความคืบหน้ากรณีจับกลุ่มรถบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์สัญชาติจีนลักลอบวิ่งออกนอกเส้นทางที่ได้รับอนุญาตตามข้อตกลง GMS เพื่อลงมาบรรทุกผลไม้ในพื้นที่จังหวัดชุมพรว่าจากการขยายผลสอบสวนบริษัทชิปปิ้งเพิ่มเติมพบรถบรรทุกจีนกระทำความผิดเพิ่มอีก2คันรวมเป็นทั้งหมด7คันซึ่งทั้งหมดเดินทางเข้ามาทางด่านศุลกากรเชียงของจังหวัดเชียงรายช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวพนักงานขับรถทั้งหมดมาเปรียบเทียบปรับที่ปล้อยแล้วณตลาดจำหน่ายทุเรียนมรกตจังหวัดชุมพรพร้อมทั้งสั่งการให้ขนส่งจังหวัดที่เกี่ยวข้องควบคุมดูแลให้รถบรรทุกทั้งหมดเดินทางกลับสู่เส้นทางที่ได้รับอนุญาตทันทีทั้งนี้กรมการขนส่งทางบกได้กำชับให้ขนส่งจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการร่วมมือกับตำรวจทางหลวงตำรวจภูธรและด่านศุลกากรตั้งด่านตรวจเข้มสกัดกั้นรถบรรทุกต่างชาติที่ฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้กับผู้ประกอบการไทยและดูแลความปลอดภัยในการขนส่งสินค้าทางถนนอย่างสูงสุดนพศรแก้วขำรายงาน
1: 1คนรถน้อย100คนรถมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาอมิขอเปียเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนเนลาอมาแอดิชนีอุ้มถามิเนนึมาละคือมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือแน่โยเยบอนเนมาอีน่ะอายองมาดูอาดูแน่ก็เยแน่เพื่อตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ว่าจ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละคือยอจอนาลูเนื้อเกลือเนยเยอะๆบอชอนเนมางามาอาเขาช่วยเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: สปสชยอานาลูวาดูยอมือจอซาดูลานยาอนาโกลุคุมยาอุตาจอซาดูเจียงลองในยานิอุลัวแมบาประชาชนยาอูกูเชโกลาตาพอเดืองเฮลวยชอบเอาแมคอติบัตยาวาสิจอนเนแมยอนอนาเดนยาจอนยังอาลาและเชโฮเอดีเอลความดันเชลบาหวานเชลมะเลอะเชียงเมโมแกรมฮอลอัตซาวเนชอเชลนึงเงนาโกกะโกชอกอมบิวโยฮาอัจฉังมาเลชอชิญานีชกอมบิวโลกเอสนากองมาทุจิฮุยฮอทุจิรามิชาอัจเวยายังและทุเมอสิญาเจมอนาสปสชติซุมซุมจำยอสปสชเขต1เชียงใหม่นากาจำยองาซุมญีเยงาซุมงางาปโยดามอดนากาติโกจำยอจำยอนูมานากองนาลูอดนากาติซุมญีซุมโยกะนาลูกะดูเมเด
3: ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือนี่เดือขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเออบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซึมก้อนบีเออดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักกันเออดูพ่ออีสันนี่กามาเล่าเนี่ยกามองขากาไก่กูยาเอออยู่เยี่ยวโฆษณาบีเกอหมอนยาแหละนึ่งมาอ้อนานากาในเหลียวเนี่ยในชนยางอ้ายู่เยี่ยวนากาเออสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซึ่งมีสีโกจะมีโกเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวูนี่มีเออโกเย่งาสีวูและงาอยู่เยี่ยว
5: ma zhe ge nya wo shi xai mi
6: Obo dak ja
7: Obo chopper
6: Mae sung kha
7: Kok wa
6: Nyo jong
7: Odu thama
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได
8: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

chỉ pho ô đô thầm á đê ấy nhí mi khó nhà giờ á na lụ nè lo lấy nhí ấy nhớ nhung chị cái lo giờ mi na lụ thằng chưa lo á ấy nhí mi khó nhà giờ á na lụ nè ở phải nhà thằng chưa mi đê ấy nhớ đê u chỉ pho ba lo ấy nhớ hơn cả nhỏ mua đủ nè lo ấy nhí giờ á na lụ nè ở thằng chưa hơn na na lì ấy nhầm na lì vừa lái nè na lì chia lắng cái nị nga de ye nya de anim chi na kho nya jo na jo sum na nga na ko la mi ne lo ye nyo nyum chi na nga ne ayo che mu ne ti kho lo we jo da ma ye nyo ye ni yo ana lu we lo ti kho lo we a te nga ne na li che lang ko ni jo da nya me de ye nyo de ye ni jo na lu cha te na ha la lo we lo ma kho pa ne ma e lo ye nyo facebook ho pa ne ma e chọn thế này nha ha nhà mẹ gì nhà lo mà kho bên này cái nha ha cái đồ na AM thì phá ở giá sĩ chế cổ kilohertz họ bên này để gì nhiều đi họ này lo nhiều giá thì họ bên này nha ha nhà na Facebook họ bên này lo gì nhiều Facebook cái đồ na khoản nhiều chấm nhau na số vô thọ chủ Chiang Mai AM 1476 kilohertz là gì nhà lo thì cái thằng này nha ha nhà mẹ để gì nhiều thì họ lo cho đàm mà gì nhà lo ấy nhớ gì nữa mà mai này na ngã ở mất độ lo lệ như chắc không thể lo ở nửa thở lo gì nhà lo ở chắc không mà lệ miệt lệ đấy lo chắc không thể lo làm thở mai gì nhà khỏi nhà phát nửa độ lại nhà gì nhà lo miệt miệt như lo gì nhớ hơi ga à chơi mà mới chơi mà người thấy mi còn được khỏi những người để gì nhớ để ali ở cái đồ na chắc không thể xung năng nó nã lệ gì nhỉ à bu lo nó luôn mà gì ấy lo thở nè thế cái chỗ lán sớm sủi là khu nga lo lấy như là phong phá lo như khoa nè alia yếm mía cái lo nhiều thứ nè chắc không thể ở thứ mà phong để gì nhiều đi nãy thế cái gì mình mà phong à lấy là ngã khoa nè thôi rồi giờ ha nửa nửa cho lụm ai nhá lo thì mình thế này họ bài lên này giờ họ lên nhá lo như chỗ lụm bộ thằng à thì nhá lo cho nên cho sum năng nó à gì mình lo alia hơi chắc không thể đủ mà phong à lấy lên nào rồi nhở, à hú bả, hồ lô chẳng à chứ, vậy nhở lo hơi à, thưa cả, à, trên này họ bán hàng mỏi loại này lên đây, vậy nhở đây, à hú bả loại vậy nhở, sum năng anh cứ lan à, thưa cả, đưa sản phẩm họ bả loại vậy nhở, chắc không thể ăn nó, chả lăng à chứ, vậy chú đưa chắc không thể ăn nó, lấy chả lăng à chứ, vậy nhở, ấy là thứ mi này, lo hơi nhở nó nà, à, từ mà lo cho nhà hơi lo, ở nhà nó để đợi, hơi nhở nó mà thèm à chứ lo, thưa sản phẩm, thà hơi cái đủ. ขอนี่เงือแล้วก็มีแต่รอหน้าเพื่อไงยามน้าเราเมื่อมาเราค่อยนะขอเนี่ยอยู่ส่วนงานก็มาเราสัมผัสข้อเนี่ยไอ้เยี่ยชุดตัวจะขั้นแถวอันนั้นมีแน่รอจะขั้นแถวเดินนะขอเนี่ยจะก็สัมผัสยุ่งไม่เลื่อนเนี่ยจะขั้นยาแถวไหนเลยมีแน่รอเยี่ยเนี่ยละเนี่ยปากขอช่วยยกขามาจ่อและพากันมีแน่ขอนี่เงือถึงมีแน่เพื่อไงนะฮัลโหลงะรอเยี่ยเนี่ยอินยุ่งขอเนี่ยนึกจังฮัลโหลจ้าเนี่ยรอเลยเยี่ยนี่ถ้าก็จะขั้นแถวดูขอเนี่ยมาพังอะไรเยี่ยเนี่ยเดน่าเธอแต่มึงเอาหูบ้าเออน่าช่วยหาหนูจอนนะรอเย็นโยตกะเดือดไทยมีความเบอร์รอเธออาศัยลูกค้าเช็คเขารอชกเกษตรกรรมและคู่งานในเย็นนี้น่าพูดกันนะคำเขาคำเหมืออันเนาะและงานแถเย็นเนี่ยไอ้รอเธอมีเนี่ยรอพูดกันนะจะเข้ามาแถมและงานเย็นเนี่ยจะมีเนี่ยงานแล้วก็น่าจะเข้าแถแต่มึงเอากระเจี๊ยบมาเนี่ยมาแถมเดและรอเย็นโยคือเราเมื่อเราไปยิงอะไรเจี๊ยเนี่ยแทเจก็ดูอะไรเจี๊ยแล้วอะไรเจี๊ยเนี่ยเราเธอมีแนวเราเลยเนี่ยเหรอนี่เจี๊ยแนวเราจะข้อแถวเธออะไรเดือมาแทงอะไรเจี๊ยเนี่ยเดี๋ยไอ้ขวานี่อินยุ่มนะมาไม่ได้นะขวานี่เถียนายโยฮานูจอนเนี่ยเอื้องานเนี่ยเนี่ยที่ก็นะขวานี่พอนี่แทไม่ได้เนี่ยเดี๋ยยอมบังจีแล้วมันเงาเนี่ยไอ้ขวานี่อาหูบาช่วยนูจงฮุโรจ่ายไม่เนี่ยเราจะข้อแถวพอไปก็ดูขวานี่ถ้าก็มาแทะแล้วพ้องขอมาพ้องงานเนี่ยดื่มมาโยมยาคนนี้เนยจังฮุโรยาตัวขอเนี่ยจะเข้ามาแทะเอี้ยวโลแล้วอะไรเนี่ยขอเนี่ยมาไม่เนี่ยโยบันเจียมเงาเดียเนี่ยเดียโยบันเจียมเงาแล้วเงินเงินขอแทะยังไงโยฮันนี่จังฮุโรมาจากเดือนน่ะเดียเนี่ยเดียที่เขาลอยจระมาเนี่ยก็โยมยาก็แล้วมันเท้ายาเดียแต่เนี่ยจะก็แอบกันเนี่ยพักเลยแล้วข้าโนอายามพักเงี้ยลอยจะก็ได้เนี่ยมาเดียเนี่ยเดียเห็นยุ่มอดัมเบตินาอันนั้นจะไม่จะกันเอกาดันเอามาเย็นยาล้อนิมจีเฮก้าเย็นยินเนทอนจื้อล้ออดีอาขาหนอน่าขลาทินาฉลังอดีบาลาสีน้าขอเนียสีสีอาขอน้ำมังที่ขอเย็นเยียว
ไทยอันนั้นอีน่าวันพุธและแม่เอเยเนี่ยอันนั้นอันนั้นเชงอ่ะบาลาฮุสีน่ากรกฎาคมอาโคนิพังอายาโกช่วยงาเดียเนื้อเดเฮน่าโคตัวละโตล้อเอเยนี่เนี่ยทงจื้อนิมจีอายามละโคเดเฮฮึกังอันนี้ก็กลัมทามยาบินาหาดามินายล้อดอชาติบุ้มเล่พนาหาดามาอาโดมันล้อเนช่าดอชางาเดียเนื้อเด

0: 特那爱有米格奈恰尔到恰得伊尼得个旁那边那哈达罗，切火火火个亚个阿乌那个太爷尼阿罗约翰那路啊，旁那边那哈达个罗爷尼奥亚那哈表都爷尼约翰那路个得爷尼奥得，个个就那巴拉恩那哈拉尔约翰那路个乌都汤马得爷尼奥得，特莫靠巴奈那哈么哎。Facebook ของปานเนาะหาเออมาเอ๊ะแล้วเลยอย่างนี้นิ่มเจียงานแหน่อายุเชิงหมื่นแหน่ที่คอหลวยยอดามาเย็นยาลอนาดีเชื่อหลังกันนี่เดย์เย็นเยอะเดย์เฮือกันเนี่ยนะโครงการรัฐบาลปานเนจนโลเหลืออยู่บนหมื่นแล้วเยอะที่จากาแอกาด้านไหนในบิชิบิกาเนี่ยเดย์เย็นเยอะเดย์โครงการก็หัวชมยานะแล้วเย็นเยอะไทยช่วยไทยเฟรนช์ชายสร้างอาชีพ plus และคู่งะเดย์เย็นเยอะเดย์ไทยช่วยไทยเฟรนไชส์สร้างอาชีพ plus และเอลเฮกัมอาเจงอะไรและนะขอเนี่ยเย็นนี้อินุมยอฮาเอกาหลอกเมื่อเธอเนี่ยจีกรณีที่เจร้อยเนี่ยยอฮาโยซองเกอร์เนี่ยหมอนยาเลและเหนือเดอรัฐบาลปาเฮเดอชอบบานเนี่ยใหญ่เจเดียเนี่ยเดียเดี๋ยวมันเจงเฟรนไชส์และเธอนะขอเนี่ยร้อยเนี่ยกาแฟที่อ่ะอันเนชมีอ่ะดูยาวเนี่ยร้อยเนี่ยเฮือกอ่ะชมยองเฮือกอ่ะกาแฟเฮืออัดดื้อขอเนี่ยหมอเมียเลยและเหนือเนี่ยเฮือกอ่ะชมยองเฮือกอ่ะกาแฟเฮือยวนเนี่ยอัดดื้อขอเนี่ยอ่อนยาวล้อเลยนี้แล้วฮูโรบิจอนยาวฮูโรยางอ่ะเถี่ยมามานี่นะกาแฟแต่มันก็ยอมยาจีจางอ่ะเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเฮือกอ่ะเนี่ยห้องเนี่ยล้อเย็นเนี่ยเธอก็เนี่ยเว็บไซต์แล้วยังก็งานล้อเนี่ยนี่เต็มเลยเขาเลยอันเนี่ยเขาเลยเนี่ยล้อไทยช่วยไทยเฟรนช์ไชส์ .dbdbd.go.th และคู่กันเลยอันนี้ขอเลี้ยงเดียเนี่ยเดียยุบเนี่ยเดียจังไงเนี่ยเธอลูกชิ้นหุ่มมาโลข้าวซอหุ่มมาโลกาแฟหุ่มมาโลหู้แล้วกดเชื่อสิเชื่อเอาไว้ยาเดียบอย่างเนี่ยจังไงเดียเนี่ยเดียถ้าก็ชนในชมยันจันโลฐานเนี่ยอันลูกกันเลยเนี่ยชมยันจันโลฐานเนี่ยอันลูกกันดูขวานเหี้ยอะชมยันยูร้านเนี่ยดูขวานเนี่ยมันเนี่ยแล้วขวานเนี่ยยอมมาลุ่มมาพังคืนในที่ๆแล้วพังเลยเนี่ยชอบเฟรนช์ชายแล้วคุ้งอ่ะเถอะแล้วเย็นเนี่ยเดย์ถึงมีเนี่ยดูมาอาสัวมาคาแล้วฮัลโหลจังหวะมีเดย์ฮัลโหลมีเดย์แล้วเย็นเนี่ยรัฐบาลไปเย็นเนี่ยถ้าก็ยศเธอหุ่นบิ๊กเนี่ยเนี่ยชอบบ้านเนี่ยยายเจเย็นเนี่ยคงการหัวละคนเนี่ยแล้วเย็นเนี่ยนัทก็อาจจะรู้ชอบบ้านก็ดูงั้นเลยแล้วน่ารอยเนี่ยรัฐบาลปาผิวขวานเนี่ยชอบบ้านเนี่ยจะได้เยี่ยเดียผิวชอบบ้านเนี่ยก็ดูน่าขวานเนี่ยทีมือแบบมาเจออินิยอดเจมาเจอเงี้ยรอยเนี่ยกาแฟอ๋อดูยอดที่ตีแล้วทีมพ่อหมอเนี่ยเลยเฮ้ยเขาชอบไม่ยอดดูยาเฮ้ยทีมหมอรอยเนี่ยกาแฟอ๋อเฮ้ยเฮ้ยผิวเยอะเนี่ยอ๋อหมอเมียเลยแล้วรอยเนี่ยเฮ้ยผิวรออ๋อหมอเมียเลยชอบไม่ยอดรู้ดูดูนี่แล้วรอยเย็นนี้ไอ้ขวานเนี่ยง่ายที่ตีแล้วอยู่รู้มั่งคืนนี่รอยสังอารู้มั่งคืนเนี่ยง่ายก็ดูเลยที่ตีแล้วอ๋อหมอเมียเลยนะรอยเนี่ยรัฐบาลปฏิมือบาชอบไปไหนเจเย็นเนี่ยไอ้ขวานเนี่ยอัพเพอร์ตัดที่แค่นี้เลยก็งานรอยเจมาเจเงี้ยอยู่สังอางามมือบาเนี่ยอ๋อนะขวานเนี่ยที่ปาตามาชอบที่มือตามาชอบไปเจมินเนี่ยรอยเนี่ยดูมาเมื่อบ่ายโดนหลงงานเลยนี่รัฐบาลปฏิมือบ่ายแล้วชาวบ้านแนวเนี่ยเดียเนี่ยเดียไอ้คนเนี่ยยศก็ยิ้มมือในแต่ออนนะเหรอดูมาฏิมือรัฐบาลปฏิมือแล้วชาวบ้านเนี่ยนะตาเลยฮัลโหลยาสองงานเนี่ยเราเหรอเฮ้ยเฮ้ยเราดูเลยเนี่ยดูมานี่ยศฮัลโหลยาเกินเนี่ยอ่อนยังงานเดียเนี่ยเดียนั่นเธอแต่มาเงยเนี่ยเธอก็เนี่ยอ่อนดูเลยจะบอกอ่อนดูมาจากนะคนเรามาอ่อนยาเบอร์เราเลยนี่อันดูเธอยองเงอเสด็จบลาสิเพื่อมาบิจินิโกเสียงกันเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเจี๋ยเนี่ยเราถึงกันเนี่ยรถตามแม่ครัวดอกละคุยแล้วขอเอ็งงานเนี่ยเนี่ยทีมือก็เจี๋ยเนี่ยเรื่องไทยเจี๋ยเนี่ยเดี๋ยเนี่ยทีมือก็เนี่ยชาวบ้านก็เนี่ยเจี๋ยเหรอก็โปน่าเราเนี่ยนั่นเธอแต่มาเงอเนี่ยเนี่ยแล้วให้เสด็จขอนิติบามันจะก็จะเจ้าเนี่ยเราอันยาพังอะไรเธอแล้วนะขอเนี่ยรัฐบาลปัสสาวะพิพาดาดูคนนี้ทำท่าจีเนจเจเย็นเนี่ยอยู่หามาโดนหนึ่งมาเกินนะมึงเล่าเดมึงยังไม่เดและฉองอาเทียเนี่ยถึงไม่เนี่ยแสดงมายาวขอนี่เราจะเดี๋ยวมาเจ๊งไอ้ส่วนงานเกินมาล้อกาแฟอ๋อให้ผ่าล้อเย็นเนี่ยชมเมื่อดื้อยาให้ผ่าล้อก็ยอกาแฟหัวล้อไอ้ชอบเบี้ยงเยอะเหอะงานมือบาลเนี่ยเจแล้วโดนล่าหนาล้อเย็นเนี่ยงานมือบาลแล้วโดนล่าไม่ได้ดื้อมาเออมือบาลเลยโดนหลงบ่ล้อรัฐบาลปฏิมือบาลชอบบาลเนี่ยมีเนี่ยเฮ้ยมือบาเฮ้ยเย็นนี่เนี่ยมาดอนี่แล้วทำเอาปลาที่โปรเตอร์เราเสด็จพิพาดาดูโปแนวเนี่ยเย็นเนี่ยช choba neje e kho ne yo ngela ma nganga ne ni umyo ngone ondo nya ne lo bla bla yi sina lu jona lu ya nya na thana kha pa ye chi ho nga lo la ta ba ho pa na hu chada bi pha da nya du ngo choba ne nga de ye nyo de termine lo ye nyo yo de ma mo kho ka tim nga ye nyo yo ha yo so ti ja na ge ne mo mya le ge mo mya le jo mo mya le le na de ye nyo e kho ne a su su a chi me do nya nga le ne nya de ye nyo de ti na kho ne thai cho ha ja ge nga ne ye ni lo san cha thai ya ja nga de ye nyo de ni na kho ne a kho ni che kho ne la ta ho pa le nga the ye nya lo sum na kho ne a phu a ti na ya ja nga ne ti ba ma ja ga kho ne a ti yo sa me na kho ne ta ga thana kha pa ne la ta ba pa ne kho ne a ya nge cho ye nga ne ye ni na ja la nge lo ma chi ma ma chi la kho ma ng ho to de je de ye ni da su ma kha lo ma chi ma pa chu me ng ho de na mayakanya ngade ye nyade na chomya do onya ga du ye nyo agunga na ko ni chomya do onya ngale la na inyum ne adam pe da ne lo nyo yo no na lu chomya do onya me je ye nya te ga ana sum che ti bala ye sien ko ni lo cho ma byang hyo ko ni de ye nyo de na te ga chomya do o ma e na ha ma e ga lo pa pa jo nya nga go pa na ha nya ga du nga le la na ko ni te ne la kho le on ne ye nya la ta ga thai choi thai franchise le bo na kho nya dollar me de ye nya de ti me ta ga te pho le on ne kho nya kho le an ne yo han ne ma ne che ne jong ho mo mi ale le na kho ni chom me dong ho ye nya chom me dong ho ne la ta ba pa e no ye nya nga de le dollar na kho ni ka ko yo ma ne lo yo ti a yo le jong da nya me de ye nya de ti me ne la ho ga ya na ho ne a su ma kha nyum ha ga la ga mu kho ma ja le yo ha ti je ja mo mi ale แล้วนะขอในโครงการผมล่ะคุยเรื่องหมอนะยาหมอนะขอในข้อมาเออรอเนี่ยทกรัฐบาลปานเนลแล้วผมถามถึงหัวรอเออไทยช่วยไทยแฟนชายและคู่กันเลยเออเนี่ยขอเลยเนี่ยแล้วจ้องขอเลยเนี่ยไม่ได้เยี่ยเดแล้วจะกาเอกาดันเลยเยี่ยวขณะต่อต่อลุงนี่จีเอกาเยี่ยนี่นะทันเจอไอ้ยามเฮล่ะคุยรอเยี่ยจะกาเอกาดันเนี่ยเออบีซีบีกาเลยเดเยี่ยเดกาเลน่ายามข้าเจ้าเหอเราเลยเย็นนี้อายเช่ากาเลบินาหาดาแกมาเย็นเนี่ยเรานุ่มเหอกาพ่อเนี่ยบินาหาดาเหอหุ่นนะเราเย็นเนี่ยอับบอลิจูเนี่ยเช่าง่ายเย็นเนี่ยเราอายามข้าเจ้าหลวงพ่อบินาหาดาเนี่ยอายามเจือนะขอเนี่ยขออีมาเดย์โยหะเราอุจิยุมเดย์เย็นเนี่ยอาคันสอละคาเชตานิทุลาเนี่ยเราเย็นเนี่ยที่ขอหลวงงานเนี่ยอายุเชื่อมือเนี่ยนาลีเย่ร้านเนี่ยหลังเกินนี่ละพัฒน์จุลามาขออีมาเดย์ดูดูทำไม
1: โอ้มึงเดือดโน้ฮะแค่ย้อยเออจะมีลูกมาพังลอน่ากูเชยเออจะมีอาจารย์เชื่อมาปานเดี๋ยวน่าเดี๋ยวบ้าบอกเขามาเนื้อเลยง่ายเนี่ยชอบมาโอ้ยและเชียบอกเขามาเนื้อเลยง่ายเดี๋ยวบ้าอู้ใจมาดูเลยง่ายเลยจุมาไม่รู้หน้าที่ไรว่าเอ๋ยสาวเลือมั่งอายุอาเจ้ามั่งเงาเล่ยิ้มเอ๋ยชาเจ้าลุงเล่ยชมาเล่ยิ้มโซจมือเอ๋ยชาลุงเจ้าลังเล่ยนบุกเข้ามาเมืองมาลายลมโลนหัติอุเข้ามาเมืองมาลายลมนจอกเข้าเนชามาช่วยเดินยาลมนบุกที่อุเข้ามาเมืองลังเนจุนดอกเทียชามาเลียเทียดอกเทียชามาเลียโลนยุ่งเทมาดอกเทียมาเลียโลนยุ่งเพื่อที่ดอกเทียชาเลงเดียชดสงชาโน

0: 2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
2: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
4: ระทรวงศึกษาธิการเตรียมไทยเป็นเจ้าภาพการประชุมการศึกษาโลกปี2570พร้อมยกระดับการบริหารสู่ระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเพื่อยกระดับการศึกษาน
5: ายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าการเดินทางเยือนกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับโลกด้านการศึกษาขององค์การยูเนสโกและหารือการเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยประสบความสำเร็จโดยประเทศไทยได้รับการยืนยันเป็นเจ้าภาพร่วมกับยูเนสโกจัดการประชุม Global Education Meeting 2027ระหว่างวันที่31มีนาคมถึง2เมษายน2570ที่กรุงเทพมหานครพร้อมนำเสนอนโยบาย Thailand Zero Dropout เป็นต้นแบบการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาในอาเซียนนอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มใช้ระบบ e-office เต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่1มกราคม2570เพื่อก้าวสู่ระบบราชการไร้กระดาษโดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะเริ่มนำร่องตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้พร้อมจัดทำกรอบแนวทางการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียนทุกช่วงวัยเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและเตรียมผู้เรียนให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคตจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: การท่าเรือแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมศุลกากรและ NT เปิดใช้งานระบบใบสั่งปล่อยสินค้าอิเล็กทรอนิกส์เพื่อยกระดับสู่สมาร์ทพอร์ตช่วยผู้ประกอบการลดขั้นตอนลดกระดาษและลดต้นทุนโลจิสติก
6: นายแถมศิลป์ศรีบางพลีน้อยรองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพเปิดเผยว่าท่าเรือกรุงเทพการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดให้บริการระบบ NSWE-D/O อย่างเต็มรูปแบบแล้ววันนี้โดยร่วมมือกับ5สายเรือนำร่องเปิดให้ใช้งานฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งระบบนี้เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสายเรือท่าเรือและผู้ประกอบการผ่านแพลตฟอร์มกลางเพื่อให้การรับและปล่อยสินค้าเป็นไปอย่างรวดเร็วปลอดภัยและโปร่งใสถือเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบไร้กระดาษขอเชิญชวนสายเรือและผู้ประกอบการขนส่งไทยร่วมใช้งานระบบ NSWE-D/O เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันในเวทีการค้าระหว่างประเทศร่วมกันด้านนายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าระบบดังกล่าวจะช่วยให้สามารถตรวจสอบข้อมูลการนำเข้าสินค้าได้แบบเรียลไทม์ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของภาคเอกชนแต่ยังสนับสนุนการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางศุลกากรของไทยให้ก้าวสู่รูปแบบดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมนพศรแก้วคำรายงาน
4: คณะกรรมการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณากรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นระบุเงื่อนไขจัดการสอบมีช่องโหว่พร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางเงิน
7: นายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยผลการประชุมกรรมการวันนี้กรณีตรวจสอบการทุจริตสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าการพิจารณาพบว่าเงื่อนไขการจัดสอบหรือ TOR ยังมีช่องโหว่ไม่รัดกุมเพียงพอโดยเฉพาะระบบตรวจสอบการแก้ไขคำตอบย้อนหลังซึ่งไม่สามารถยืนยันได้หากมีการเปลี่ยนแปลงผลคะแนนพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นรายชื่อกว่า 15,000 คนพบกระดาษคำตอบถูกแก้ไขประมาณ 6,000 คนจึงไม่อาจมั่นใจได้ว่าจะตรวจพบผู้ทุจริตทั้งหมด

0: ดทางนี้เห็นว่าคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รวมถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยและอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไม่อาจปฏิเสธความรับผิดชอบได้นอกจากนี้ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทยยังชี้แจงว่ายังไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ใดรวมทั้งสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ยังไม่ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงินโดยกรรมธิการขอให้เร่งดำเนินการพร้อมเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจน์เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและเสนอให้มีบุคคลภายนอกร่วมตรวจสอบเพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของสังคมชวิสาประทุมมารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาสงค่า
3: พ่อคว้า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476

0: สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปลี่ยนไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: มาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3-8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฮาก
2: ็พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
3: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
2: น
3: ฮะ
2: อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
3: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
2: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพลิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
3: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
2: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เจ็บป่วยเล็กน้อยอาทิมีไข้ไอเจ็บคอปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อใช้สิทธิบัตรทอง30บาทปรึกษาเภสัชกรรับยาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายยื่นบัตรประชาชนได้ที่ร้านยาที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อย30บาทรักษาทุกที่ที่ร้านยาคุณภาพของฉันสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330 24ชั่วโมง
2: รู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
3: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
4: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
3: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
5: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พี่น้องเขาสนใจใครปืนเผาผ่านตั้งห้องเปิดเสียงสวทเก่งใหม่ปั่นตั้งหูห่มปาดังมีดังซื้อถ่อมแจ้งเลี้ยงหลีกว่าไก่ในปืนตีเจดอนเก่งใหม่กับสืบมาเลยดีสวทเก้งใหม่หมายเลข053 276 068และ092 246 8579

มือซุงค่ะมือซุงพี่น้องผู้ยินถอมเฮาค่ะกูก็กูเกิ้ลค่ะพบทบจำกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์ปืนปล่อยเสียงกูวันๆพอถึงมาข่าวยาม10โมงถึง11โมงกลางเนื้อกลางค่ำอยู่จอมขาวยิ่งหมูขาวนุ่นสุภาวันเชื้อสารวินเป็นเวก็เวเสบอแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาจ้อมกันดีตั้งห้องปล่อยเสียงจ้อมกัน AM 1476กิโลเฮิรตซ์จ้อมกันที่ในฮับถอมไรตั้งเรดิโออมล้ม AM 1476กิโลเฮิรตซ์ค่ะฮับถอมไรตั้งแฟนเพจ Facebook สวทเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์จังไหนคะอ๋อพี่น้องเขาถอมเหี่ยวเนี่ยก็อย่าลืมค่ะมาปันเฮียงเจอกันกว่าอะไรไปอะไรเนี่ยก็เฮามีลองตั้งรถเพกันกูก็กูก้นตั้งมดตั้งเสียงเสียกล้ามเนี่ยฝากดอนยินจู้ถึงบ่แม่ปีๆน้องๆเฮาเขาอยู่ค่ะตอนแต่ในวันเหมือนในเฮาค่ะมาโฮมมาทบซ้ำกันเสเหมือนในก็ซ้ำที่เป็นมาวันปุตที่15เหลินทน72เหงปลาย26ค่ะเป็นเหลิน8เหลิน8เนี่ยค่ะเมื่อ1คําในวันเหมือในในค่ะเนาะขอบทบจํากันดีในเสียอยู่จอมขาวหมู่ขาวนุ่นเป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซบ่แม่พี่น้องเฮาเขาค่ะอํามึงอํานานบ่ถึงมาเนอวันพุธที่29นั่นก็ได้เป็นวันเข้าวาสากันเหี่ยวในนั่นค่ะมันก็ได้ถามว่าเปิ้นได้เข้าวาสากันเมื่อไหร่แน่ในนั่นค่ะอันนี้ก็เอามาต่อแต่หมอกลัดถึงบ่แม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาให้แรงเงินถ่อมจำกันเย้าค่ะอ่อนตั้งในเดอ่อนเอาพี่น้องเขามาถ่อมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าราศีกันอีกอ่อนนึงค่ะออลองข่าวเงาฟิงฟ้าราศีเขาล้ำคาด้วยว่าเจ้าเจออันอยู่จอมปอดห่องจึงไทยในนั่นค่ะและหลายหลายปืนตีในค่ะย้อนปุวาล้มเด็ดพัดเป่ามาตั้งมึงเวียดนามในนั่นค่ะเอาเขามาพัดเป่ามาตั้งน้ำปังหลายตั้งอ่าวไทยอันดามันจำเจนในสีพ่อแม่พี่น้องเขาถูกลีเลยฟังกันไว้ลองฝนฝนร่มร่มเตะมานำเตะทมเตะอือตีน้องจะเจออันอยู่จำนำนั่นเนี่ยก็หลุดเลยฟังกันไว้ตือจังมีนำน้องนำทมไหลจะเจออันอยู่จำปางไหลอันดามันเขาจำเจนในก็ร่มเตะพัดเป่าแห้งน้ำปังหลายเดือดจังขึ้นสูง2ถึง3เมตรในนั่นค่ะออพี่น้องเขาค่ะในก็ฝากดอนจู้ถึงพี่น้องเขาจังหนังไหนค่ะเนาะโยกอปริมาด้วยดังปอดห่องซึ่งไทยเหมือนหนังตั้งเจดอนเมฮองสอนเก้งใหม่เจดอนตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์จำเจนในฝนติดตกมาตาเหลียวในกอหูปากมัน 40% ในปืนตีค่ะกว่าด้วยทั้งสกลนครบึงกาฬหนองคายนครพนมอุดรธานีฝนก็ติดตกหมอกหูปากมัน 40% ในปืนตีเหมือนกันใครว่าหลายๆตีปอดเดมาโดยดังพระนครศรีอยุธยาสระบุรีกาญจนบุรีก็เดมีฝนตกลงมาเหมือนกันในนั้นค่ะก็กระอ่ำป้อนน้ำตันถึงเมืองหนังตั้งเมืองจันทบุรีแล้วเจตอนเมืองตราดในค่ะอันในจำนำปังหลายเสียอ่ำก้ายังเดจังเฮดฝนตกมาแห้งหูปากมัน 60% ในปืนตีเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะในก่อมาฝากไว้ปันพี่น้องเขาจะเจออันอยู่จอมกรุงเทพมหานครในหิมหอมเจ้นั่นเนี่ยก็จะมีฝนฝนล้มล้มผ้าผ่าผ้าหลังน้ำน้ำท่วมน้ำน้องไหลฝนในตัวหกปากมัน 60% ในปืนตีร่มกัดร่มเย็นจะมีอยู่ดี 24-27 องศาดีกรีในค่ะวันวันก็จะอยู่ดี 33-35องศาดีกรีในนั่นค่ะอ๋อในก็เป็นข่าวเงาฝนล้มลองการล้ำคาดไว้เอามาฝากตัวจู่ถึงป้อแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาเจ้าหนังไหนค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะชมอยู่ที่แล้วตั้งไรอุโบสถตักจอมกันไรข้าเสือเสือแห้งเสือเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากทวนทุ่ถึงปอแม่ปีปีน้องน้องเขาเขาเจ้าหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเขาเขาค่ะในวันเมื่อในก็ตีเลยว่าฝนลดยอมลงมาเย้าตีอ่ำบ่อตกเย้าเจ้าไหนค่ะนะในก็ตีเลยว่าเป็นทื่อตั้งอันลีดอนดาพี่น้องเขาถูกดีเลยเฮ็ดเขาหมักเขาเตาน้ำห้าเฮ็ดไทยเฮ็ดสวนห้าในก็หนุ่มไม้หรืออย่างในก็รู้ล้อมด้วยถึงกันให้คือตันจอมในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะเยอะก็กำในเข้ามาด้วยเถียงอันหนึ่งในนั่นค่ะพี่น้องเขาเกี่ยวกับไปลองตั้งเมืองจึงไทยนั่นเป็นฟรีวีซ่าก้นต่างจึงเมืองมาแอลเลนั่นในค่ะเนาะแต่เร็วนั่นเป็นว่ามิสุนตอนตาดีเขามาอยู่ตั้งเมืองจึงไทยไรหมอก60วันนั่นติลดยอมลงมาเนี่ยค่ะเป็น15วันว่า30วันว่าเจอในกุ้ยเนี่ยค่ะหนังหือบ่ติลดยอมลองการก่อการให้การเฮ็ดการให้จ้าการตุเจริญการเมือกกันเฮ็ดอําลีดังเมืองจึงไทยจึงหนังในค่ะอ๋ออันนี้ก็ติเลยว่ามันเป็นหลังหือบ่ติมีลองมันกึ้มยอก็ลองละเพดังจึงเมืองจึงหนังในย้อนปุวายย่ําพ้องตะเหลวนั่นติมีคนต่างจึงเมืองมาเข้ามาอยู่
เศร้าถังตั้งเมืองจึงไทยเสียเฮ็ดเฮาเขามาเฮ็ดการให้ว่าเอามาได้เป็นรองการใกล้ยาเมากรรมเฮ็ดผิดกันมอกันมาจําเจในก็มีตั้งนําตั้งหลายในนั่นค่ะออกพี่น้องเขาค่ะอันนี้ก็เอามาฝากดวนทุกถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาซึ่งหนังไหนจอมในนั่นค่ะหรือเฮาหรือจะถอมด้วยเพียงความหวานโหถูกใจกันก่อนค่ะนะส่งขึ้นมาอบมาโอ้จอมกันแทงว่าที่มีรองตั้งอีสังแทงตอนแต่ในวันเมื่อไหนฝากดวนทุกถึงพ่อแม่พี่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะนะหรือเฮาหรือใจสู้เก็บกําก่อนค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะนี่ก็ได้เป็นเพียงความใจหันเลี้ยงห้องไว้ห้องความฝากถึงในค่ะอ๋ออยู่ดีไกลอยู่ดีจำจะหือก็หลีเพราะว่าเขาค่ะมีขอความหลีความหวานฝากตอนยินจู้ถึงกันตื่นเป็นลองตั้งอันหลีตอนแต่เขาคายเย้าเนี่ยนั่นค่ะลัดคือปีโลคำขึ้นถามมาว่าลัดคืออันว่าปีเปิ้ลนั่นค่ะลูกเนี่ยค่ะว่าเนาะเดี๋ยวเลยว่าเหือเดี๋ยวเลยว่าเหือปีโลปีไปในนั่นน่ะเนาะปีโลปีไปเป็นปีไปเป็นหังในมันก็เดี๋ยวก็ให้เป็นขึ้นเปิ้ลเปิ้ลให้ในนั่นน่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ได้มีอยู่ที่เต้มันตับหลุดทำเขาเนาะลองจังจังไหนมันก็มีอยู่อันคาเคลานคาเคลัดหยอกเล่นจอมบีไอเมื่อไกลนั่นกุ้ยนี่นั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะคำในเขาค่ะมันก็จะเป็นความไตอันตีวันหนึ่งเลยวันหนึ่งเมืองหนึ่งและเมืองหนึ่งในติรัดแปกเปิงกันอิดอ้อนในนั่นค่ะเหมือนเชิงว่าปีคุยในนั่นก็มาขึ้นคุยเท่านั้นนะเป็นปีเคยในมันเต็มมีป้านะความไทยความยวนความเมืองความสิบสองปัญนาความไตลือไตขึ้นไตหนือไตไตไตห่องไตจานมันก็เต็มมีในค่ะน้องอยู่ที่ว่าเขาอยู่ในเจตวันตั้งเหลืออยู่ปอดเหลือจำเช่นในข้อความมันก็เต็มแปกเปิงกันอิดอีค่ะพี่น้องเขาเขาตอนหนังเข้าในปะเทาเมเทาในเขาดําว่าเขาได้ห้องว่าปู่ว่านายว่าคิงว่าออกว่าเจ้าไหนคะเนาะมันก็ติดเปิงกันเฮ็ดไหนแล้วค่ะก็กับพวกใครเห็นหูต้องตักกันเข้ามาเลยติดถามติดตอบกันตั้งหลังไหมในคะเนาะแต่เหลียวในพอดีมาเห็นหูลองดูถามเจ้าไหนที่เด็กมันติ่มแย่ว่าเขาเข้าติ่มตั้งในชอมแย่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะโอ้ก็ไม่มาตัวเถียงในนั่นค่ะก้นดีอ่อนเลนั่นค่ะเนาะก้นเมืองมันค่ะเนาะอ่อนเปิ้นแอลเลเป็นไก่เป็นมัคคุเทศอันว่านั่นเยาก่อเจ้านาตีไทยเขาเลยปลอมตัวเฮ็ดเป็นก้นแอลเลสินะคะเลยหลอกจางในโซงโมอ่องอันเป็นก้นเมืองห่มตุ๋มลักเฮ็ดก้นอ่อนเลค่ะภายตั้งเจ้านาตีไทยเขาจังที่ยอบเลยมั่นใจที่ในวัดเจดีหลงเจดอนเก้งใหม่นะคะอ๋อเยาตอนนั้นก็เมื่อวันที่23ปนมาเจ้านาตีไทยเขาก็ติ่งยอบเลยก้นดังเมืองห่มตุ๋มนึงก็อันลักเฮ็ดก้นอ่อนเลในเมืองไทยรวยตีอัมมี่ไว้ขว้างที่วัดลอยสุเทพเจดอนเก้งใหม่เหมือนกันค่ะเกี่ยวกับเลยลองในนั่นฝ่ายตั้งเจ้านาตีไทยเขาก็เตสืบกวาดล่างเพียวมวย8ก้นเจออันลักเฮ็ดก้นอ่อนแอลเลมึงกว่าเที่ยงเปิดตาเดซังลองบันเจอแหละยุกมุนกันแอลเลเมืองไทยไหนนั่นค่ะซึ่งหือเลวานันน่ะในมันก็เดี๋ยวว่ามาค่ะฮับออนเลกันนั่นไกลในมาค่ะเฮาคาติเฮ็ดกันนั่นกันอันนี้มันเป็นนาการอันกว่าหิมนาการเปิ้นก็รู้เลยฮู้ตัวว่าเฮาคาเฮ็ดผิดไหนนั่นค่ะมันก็ว่าเข้าหม้อล่ะความเขามีคนเปลี่ยนภาษาปันมันเปิ้นได้กว่าเฮ็ดมาเดลมีไว้จบไว้สุดจันมันมาให้ก่อนเลยไว้สอบเข้าไหลให้ก่อนจังไรมาเหตุการณ์จังไหนสังเกตว่าผู้เลยเผยก็เฮ็ดไรป้อไหนถึงเมืองหน้าการเมืองเฮาหลายๆอันนี้มันก็ตีมีกาขันสังเดี๋ยวก็เลยมีลองหยุ่มยำในการจังนั้นค่ะเนาะลองตั้งจังไหนก็การสังเกตว่าเขาใครให้เฮากว่าเหลี่ยจ้อมมือให้เฮาเปลี่ยนภาษาปันเขาจ้อมเนี่ยเฮาก็หลุเลยห้องเอาก้นอันอ่อนแอลเลนั่นกว่านึงก็อันเปิ้นมีไหวมันนั่นฉุกแม่นจ้อมหนังปักเปิงหมายมีเยอะเขาก็ขึ้นหอยแทงกองกาจ้อมจะในแต่ละอยู่เจียมจึงไหนค่ะก็นั่นพี่น้องใต้เขาขาหลายๆก็เนี่ยก็ว่าขาฮับส่งโต้กุส่งมือตั้งเฮินตั้งเยว่ะฮับอ่อนแอลเลว่ะเจียมจะในอย่าลาลีต่างเนื้อสื่อโซเชียลมีเดียแต่เร็วในเอไออันว่าในมันกวาดถอดกวาดยอบเอาอะไรกำสื่อเป็นเอาข้อมูลหลักฐานอันนั้นค่ะปืนผ่ากว่านั่นในเก็บไว้กาใครหมดมันตื่นมีไหวในนั่นค่ะลองตั้งเสื้อในฝักฟังไว้ปันค่ะพี่น้องเขาอันนี้ก่อนหนังคือพอดีอัญญาตั้งพิษเฮ็ดพิษปักเปิงหมายมีเยาะก่อติอัญญาตัวต่ำไม่ต่ำเงินแหล่ทุกขอกอันวานนั่นค่ะพี่น้องเขาอย่าเบลาลีกว่าหิมหน้าการเปิ้นในนั่นค่ะที่เดมันหน้าการอันแห่งการเงินเมืองมาเฮ็ดอะไรอยู่นั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขามันก็เดเป็นหน้าการอันเหตุการณ์กรรมกรว่าเกษตรกรว่าจิมจึงไหนคะเนาะหน้าการอันกว่าผุยเสียงมีแก๊สคนหูแก๊สกับเนมือเฮ็ดทางจิมจึงในอําไรเนี่ยนะคะตัวหนังสังโพก็เหย่าเมก็เหย่าเป็นก้นไทยเสมาเปิดก้วยกาก้นเฮ็ดมันอําใจก้นอันมีไว้เฮ็ดนั่นในก็อําไรเหมือนกันโหลเลยฟังอยู่ฟังกินกันซ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขาเฮ็ดตัวเตี้ยนในนาขายตีลิ้นขายโลดขายก้าขายอย่างซึ่งในก็อําไรนะคะฝากฟังไว้ปันซ้อมในนั่นค่ะพี่น้องเขากูลองกูอันให้เขาฟังอยู่ฟังกินกันค่ะนะฝากไว้ปันกูก็กูก้นเจ้าหนังไหนหนังฮือปอดิมีลองตุ่มย้อนมาถึงเฮาค่ะนั่นนี่ก็ฝากเฮาพี่น้องเขาฟังกันไว้กูก็กูก้นค่ะยังมีเทียงไหนนั่นค่ะก้นต่อยาตีนยอบไรยามาซึกไทยตีนยอบไรก้นต่อยาตีนยอบไรยามาตั้งนำตั้งหลายมือคำขึ้นวันที่13นั่นในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะซึกไทยอันออกลิบย้ำจอมเหรียญลินไต้ไทยในปืนตีวันสามเต้าเนี่ยค่ะเอิงเถิดไทยเซเว่งเมฟ้าหลวงค่ะเจตวันเก้งไฮเลยมีลองยื้อกันเสเนี่ยจอมก้นต่อส่งยาหม้อกับหม้อคาเมเนตเนี่ยเย้าก็
ก้นตัวยาก็ไปหลอดกว่าไรย้อนเป็นกลางขึ้นแลฝ่ายดังซึกไทยสั่งไรกุมทิ้งปืนตีไว้ต่อพอถึงเมืองเลี้ยงค่ะในวันที่14สั่งเข้ากากดในปืนตีอันมีลองปืดยื้อกันนั่นเสกดทัดตีนยอบไรยามา1ล้านเม็ดในนั่นค่ะอ๋อในกอติกสเตสืบจ้อมเอาว่าเป็นผู้เหลือเผลออาคึงปองให้สร้างรองการพิษปักเปิงใหม่มีเจ้าในเทียงในนั่นค่ะโยกอย้ำพองตะเหลวในข้าวตั้งเก่าซิบวัดในเจ้านาตีและอันเกี่ยวคองเลยลองมันกึ้มหวานเมืองลองยาเมากำลองการก่อการให้เจียมเจ้าในเปิ้นเตกูฝ่ายฝ่ายในนั่นค่ะกอติอ่อนกันข้าเจอกว่าเพียวมวยแปดในนั่นค่ะอันอ่ำลีตั้งนำตั้งหลายจมเจื้องหนังไหนนั่นในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะอันนี้ก็เปิ้นก็เอามาฝากตอนชูถึงพ่อแม่พี่น้องเขาเขาเจื้องหนังไหนในนั่นค่ะเอาพี่น้องเขาเขาค่ะฝากตอนชูถึงกันเจื้องหนังไหนค่ะนะพี่น้องเขาเขาค่ะมาด้วยแทงในนั่นค่ะเอาพ่อแม่พี่น้องน้องเขาเขาค่ะในก็คึงปองให้สร้างกว่าในนั่นค่ะภายหลายๆฝ่ายกุ้มกำย่อก็คึงปองให้สร้างจ้อมกันสีในนั่นค่ะพี่น้องเขาภายตั้งจอมพ่องหลงกระทรวงสาธารณสุขนะคะเป็นโหเป่าเนี่ยค่ะเป็นโหเป่าปืนลองเป็นโหเป่าเปิดปางลองเผามวยแปดลองยาเมากำของกลางปอกกำที่62นำเตอร์ป่นหรือ47ตันนะคะย่อก็ลูกดิน 10,000 อมุคดีภายใต้ปลายวนเบิร์นฟอร์เวเทอร์เนี่ยค่ะเผามันในตอนตาตีลีในวันมือผูกตีมันตีลีเตอร์มาในนั่นค่ะโยกอหมอกลาถึงว่าจุ้มจ้าเตอร์อันเหตุการณ์จอมพ่องลงในมันตีมีลองเฮกังเนี่ยค่ะโยกอผิวมวยแปดลองยาเมากำเฮาหมดกว่าโยกอเฮ็ดลองหยุ่มย้ำว่ายาเมากำของกลางในอันตียอบมาไหลนั่นเผาแปดกว่ามดเย้าในนั่นค่ะอ่ำจังเอาปอกมากขึ้นเฮ็ดให้เผาในตุ่งวงกลมเทียงไหลเทียงในนั่นค่ะเจ้าในก่อปืนก่อปืนแพ่ปันกูฝ่ายฝ่ายให้หันมีลองจัดจ่างในค่ะหนังหือว่าเดี๋ยวมีลองคอทำตั้งนำตั้งหลายในเจ้าหนังไหนค่ะอันนี้ก็เอามาฝากตอนจุดถึงเทียงว่าปืนก่ออันตียอบมาไหลมันก็ว่าอันตียอบไหลมานั่นปืนเอากว่าเฮ็ดสั่งละปืนก็เอาจู่ตุ่มกันไว้เซเปิลก็เอามาเผาแปดหนังหือว่าเดี๋ยวออกกาแทงต่างทีต่างๆในนั่นค่ะยาเมากำในลีโกเนี่ยค่ะนะพี่น้องเขาค่ะที่จับมาเย้าในมันอําหัวอีสังเป็นอีสังตัวเจ้าเก่าก็มีลองลู่ซุ้มในค่ะเงินต้องก็ลู่ซุ้มจัดปานตัวเจ้าเก่าก็มีลองลู่ซุ้มเจิมเจริญถึงอาศักใส่ใจและจังเฮ็ดให้ก้นต่างก็และเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่าไล่เจิมเจริญหนังในฝากฟังและให้เงื่องเวกันกูก็กูก้นตั้งโมตั้งเสียงค่ะพ่อแม่ปีๆน้องๆเขาค่ะถวมด้วยเพียงความอันพี่น้องเขาย้อนมากันก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะเมื่อไก่ย้อนมาหมอกกลางนำสองใจค่ะหมอกกลางนำในเดี๋ยวอัปเดตเป็นเพียงความใจใสมาห้องไว้ค่ะเนาะสุขทอมค่ะ

อ๋อค่ะพี่น้องเฮาเขาค่ะกับในเฮาค่ะมาถ่อมด้วยแทงอิดออดนี่ค่ะพี่น้องเฮาเขาเกี่ยวเมื่อกี้เลยลัดกว่าลองเขาเงาฟิงฟ้าราศีลองยาเมากำหลายลองหลายอันค่ะมาด้วยแทงนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นลองลีไม่เจอนางเก่าในนั่นค่ะมาด้วยตั้งเมืองไตเฮาค่ะอิดอ่อนหนึ่งเมืองไตว่าตีนั่งตั้งทุ่งหนองห้ายาย้อนเอาตัวตายหมูเปียดตุกน้ำแลไขวัดหมูก่อนล้ำเพกว่าในนั่นค่ะอ๋อในทุ่งหนองห้ายาเจเบิ้งยองหวยเมืองไต้ปอดจันนั่นย้อนว่าเอาตัวตายหมูแปดตกลงกว่าในหนองอินเลในหนองห้ายานั่นแหละตั้งเป็นไขวัดหมูตั้งเป็นกะล่าหมูนั่นค่ะล่ามแผดจอดหนองเสก้นปืนตีไม่เจอพรหายจ้าตอนตาป้ายอยู่ลีแหละฟิงตื้นเป็นหิมหอมอันเตจังจ้อมมาฝ่ายหลังในค่ะออก็ในปืนตีลาดว่าหมูหมูจอมวาในหนองไหยาแน่เนค่ะปอดหองนั่นกำนำย้อนเปือว่าอัมมีตีลินตาเตพังตัวตายหมูเจอตายย้อนตั้งเป็นกะล่าหมูเลยจังเลยปกห่อทงเสียเปียดตัวกว่าในหนองค่ะตัวตายหมูเจ้านั้นซ้ำไหลลองจอมนำถึงปอดจำกล้าถึงทุ่งหนองไหยาปอดจันเสียเลยหันป้าตัวมีเจออันอยู่ในน้ำเขาสับกินกับกินเสียก็หนึ่งหมูนั่นขึ้นอยู่ก้นปืนตีก็หนึ่งขึ้นลาดไว้ย้อนเปือเอาหมูตายกันล่าวุดตัวน้องแลอ่ำเจอปัญหาหมูตัวเหลียวนั่นเป็นปัญหาอันจังเตตุ้มเตอในทุ่งน้องหายาทั้งหมดเตจังตุ้มเตอต่อก้นเจอจะอย่างน้ำน้องก้นอันเป็นต่ำงาก้นเจอเรื่องหมูเจอนั่นอยู่เย้าค่ะตั้งเป็นหมูก่ออ่ำเย้าตีหมูก้อยค่ะเป็นลองหลอกเงือดต่อก้นปืนตีในทุ่งหนองไหยาตั้งมดเย้าในนั่นค่ะอ๋อสั่งอ่ำให้ห้ามไล่ย้อนการอ่ำมีปักเปิงในจึงเตจังสืบมีลองลู่ซุ่มกว่าตั้งนำอยู่ในก่อก้นในปืนตีลัดผายผู้สื่อข่าวเขาค่ะไล่หู้เชียงวาตั้งเป็นกะล่าหมูอันแพล่ำมาทุ่งหนองไหยาปอดของนั่นย่ำเหลียวแพล่ำถึงในทุ่งจำกาทุ่งหนองไหยาปอดจันเยี่ยวเสียมังวันไล่หันหมูตายเป็นก่อเป็นหมูเป็นจุ่มเป็นน้ำไว้อยู่นั่นขนาดเนาะเหลือเสนั่นหมูวานเจ้าปลาโอเจออยู่จอมผังน้องปอดตกนั่นก็ย้อนกินแม่นเนื้อหมูสีเป็นอ้อเป็นหักหนาวกันว่าเจิงหนังไหนค่ะต่อถึงย่ำพ่องตะเหลียวก็ตั้งเป็นกะล่าหมูในจ่องจามเพล่ำจูกวนอยู่ห้าในก็ต่อไปยังจังยืนยันไล่เสต้าก้อยกาภูกวนเจอเตอเจออันยิบแมนตัวตายหมูกำพองแต่เป็นไข่เป็นน้าไว้อยู่จังไหนคะอ๋อหมูเจออันตายกว่านั่นโมยาสัตว์เขาผ่าตัดด้วยไรหันตุ่มเจ็บเย็นในใส่แหละเป็นตีอกออกเขาเจอได้อยู่เย้าค่ะคนในปืนตียังตึกส่วนว่าหนังฮือป้อเตจางเอาตัวสัตว์อันรูดตายย้อนตั้งเป็นผังเนื้อลิ้นแมนจอมปักเบิงอ่ำจังนั่นอ่ำในแปดตกน้ำนั่นย้อนให้ผู้เกี่ยวข้องเขาเฮ็ดปันก่อสร้างปันไฮไลในนั่นค่ะเจอค่ะเพราะว่าเป็นลองตายเลยลองกะล่าเอามาได้เป็นหมูเป็นมาวัวควายอย่างเช่นในก็ย่ออ่ำถูกหรืออะไรเหอมันกว่าแผลล้ำจอมหนองจอมอย่างหรือเลยกว่าพังลีนแปดในไหนนั่นค่ะนอตเตอร์แคมลีเพราะว่าเป็นซึ่งเหนือมาเดพรหายจามันเดจังตุ่มยอนต่อถึงกวนเฮาค่ะเพราะว่าเฮาค่ะมีหอยเจี๊ยบหอยเยี่ยนห้าก็ยิบใส่ห้าในโกจังแผลล้ำไหลย่อก็โกจังตุ่มเตอร์ถึงป้ายอยู่ลีเฮาค่ะอ่ำมาก้นหลวงก้นเท่ากูป่านกูแซนเย่าซึ่งหนังไหนค่ะเมืองเฮาข่าวตาเหลียวในอ่ำปอกไคลีอยู่เย่าเฮียงเลยอ่ำปอกไคลีอยู่อันวานั่นไม่อยู่จ้ำตุ้ยหรอเฮาอยู่ลีกินวานอยู่ใจเฮาค่ะป้อมือพ่อเฮาค่ะมีเฮียงกำขำลีอยู่นั่นในเฮาก็ดีอ่ำเป็นอีสังกวยกะสังว่าหนึ่งมาอ่ำนั้นกว่ากินเนี้ยทัดสันเข็มกับทัดสันก้องอันมันหนำมาเฮียงกำขำเฮาค่ะสมียนพ่อเฮาค่ะเฮืออุ่นง่ายในจึงเดียจังเป็นอยู่อ่ำลีกินอ่ำหวานกว่าไรซึ่งไหนคะน้องเมืองหนังตะเหลียวนั่นเมืองคำเปื้อนคุดแฮคุดคำว่าเสียมเจ้าในก่อนน้ำยากอถัดสารเคมีกับมันปล่อยลุ่งน้ำเจ้านั่นไหนถึงเฮ็ดเฮาตัวสัตว์อันมีในน้ำแลกวนอันกว่ากินน้ำจอมอันน้ำลินหินผาเจ้านั่นก็จังตุ้มตื่อถึงอสักสายใจไรเหมือนกันในนั่นค่ะวันเขาเมืองเขาก็เดมีคุดแฮคุดคำเนาะยากอเดมีแทงลองยดยาเลยลองห่มลมดูลอมด้วยถึงลองป้ายอยู่ลีอ่ำติมทนมันหนังมูตายกันละเปียดในน้องหูมันก็เตะแพร่ล่ามกว่าเจอมันเตะแพร่ล่ามกว่าแทงในนั่นค่ะมันมีลองเฮาขาเตะเฮ็ดซึ่งหือหนังหือมันปอดเตะไรลุ่มล้าด้วยถึงกันให้มันหลอดเพลเลยอ่ำแพร่ล่ามกว่าไรนั่นเนี่ยยังตึกมุงมองให้ผู้ใหญ่ก้นลงเขาและก้นอันมีตั้งหูปัญญาเขาเนี่ยมาจอยลุ่มลอมปุกปองวันเมืองเฮาห่มลมห่มง่ำจอยจอมถึงกันเตเตอร์แคมดีค่ะย่อก็เทียงลองหนึ่งตั้งเปลี่ยนกำนำก้นเทาก้นเก๋มาใกล้ๆเปลี่ยนในเตมี่เหมือนหนังว่ามีตั้งเปลี่ยนตัวโตตั้งเปลี่ยนเลือดสูงตั้งเปลี่ยนเยาวานบางปอกบางเลยมาเปลี่ยนเฮี้ยงกว่าอ่ำเลยกว่ายดยาที่ห้องยาขึ้นตันบางปอกมากึ่งกลางเปลี่ยนกว่าเพราะเปลี่ยนเจ้าไหนดีใกล้เปลี่ยนล้มตายลืมกว่าอ่ำนั้นก็เซน
จำมือจำตัวค่ะในตีแข็งลงกว่าตีแข็งลงกว่ามือว่ะจำเช่นไหนตาเดียวเพียบว่ะจำเช่นไหนมันก็ป้อหันเป็นตั้งเป็นเช่นไหนเอากว่าเอาหนูเนี่ยเอากว่ายดยาที่ห้องยาขันขันเพิ่มเพิ่มค่ะย้อนเบอร์สั่งไหลย้อนเบอร์ว่าวานเฮาเมืองเฮายังพองแต่เหลียวยังตึกยังตึกกว่าจอมปูสลาเขาอยู่เฮียงเลยวันนั้นอ่ะป้อกึ่งกลางเปลี่ยนจึงไหนมาไหนจึงมันก็ว่าตามันก็เหลือกอําแผบลงเแข็งเฮสันรัดความไรมันเป็นร่วมชักมันเป็นใครมันเป็นป่องานป่องานเฮียไหนอ่ะมันเป็นตั้งเปลี่ยนมันเฮียงตื้อไหนเอาในหลู่เลยกว่าฮบทั่วโมยากุดเจ็ดยดยาขันขันไพไพป้อถามมาห้องยามันก็เอากว่าห้องยายาอําไรให้เอาเมื่อเฮิ่นขึ้นว่ะก็ไม่พอออกมาเฮือนขึ้นสองเอากว่ายดยาตีปูสละปูสละก็ว่าผีเขามันเป็นเจ้าไหนเสียก็ป่อป่อเหี่ยมเหี่ยมออกอะไรเมื่อไปออกห้าจำเจ้าหนังไหนสิถึงดีลู่เสียงอสักสายใจเลยลองตั้งอ่ำตั้นเลยยดยาก็มีน้ำหนักกับปานตะเหลียวก็ยังตึกมีอยู่ย้อนนั้นเลยอ่ำข้าเฮืองมันเป็นเดี๋ยวนั่นค่ะเพราะว่าเป็นมาเอาเนี่ยหมังก็มอยาวันเฮาเมืองเฮาก็มอยาต้องขุดแกคารุอันนี้ย้อนน้อมค่ะนะหมังก็ไอ้หลังเก่าค่ะใครรักซื่อๆมันยาไรเอาเป็นฉะนั้นจังไหนวะเพราะเป็นเมืองไทยเนี่ยก็เปิ้นก็ยดยาขึ้นตั้นไรเนี่ยค่ะก็นั้นดูเลยก็โอ้ห้องยาลวงกําเหลียวเนี่ยค่ะมันก็มันยามไรผีเข้ามันจําเส้นหนังในสิอําตันเสียงก็เสียงกว่าแปดเท่าค่ะจําเส้นไหนหรือไม่เจอค่ะอ๋อเป็นนั้นเพราะก็นั้นเลยอย่าไปว่นว่าที่เอากว่ายดยาที่ปุสลาเขาขึ้นห่วงขึ้นจานตั้งนั้นตั้งในก็หรือเพิ่อหรือผีก็เนี่ยค่ะก็มาเป็นเพื่อเขาว่าผีดังของดังจานว่ะอันนั้นมันเขาว่ามันกินน้ำว่ะมันกินเอว่ะมันกินสังว่ะเพื่อมันสามสี่วันมากินเอากินเอาว่ะเพื่อว่าปุสลามาในหู้กินแก่หน่อยสามสี่วันกินกองทิ้งต้องไม่หนังก็มือมันเปลี่ยนใหม่ๆมันเคยกินเอาค่ะโอนเอาหนักก็ไม่เพื่อว่าก็ไม่มีเฮียงว่าต้องไม่เขามันก็กินบ้องกินทำมาผีมาเขาอยู่สัมวาในเถียงพี่น้องของเขาว่ะในก็มันเปลี่ยนไปวนอันหยุดพิษแลติเฮ็ดได้กวนเฮาค่ะในอสักปอดและตายเจ้าก็มีมาเหมือนกันในนั่นค่ะอําไปถึงข้าวตายก็ตายก็มีค่ะมีอยู่ไหนๆเลยฝากฟังไว้ปันจ้อมในนั่นค่ะเนาะลองยดยากันและรู้ล้อมถึงกันได้อย่าไปวนว่ามันเป็นนั้นมันเป็นในว่ากลุ่มทางจังนั้นกุ้ยในนั่นค่ะฝากฟังไว้ปันจ้อมในนั่นค่ะพ่อแม่ๆน้องๆเฮาเขาค่ะหรือใจชอมด้วยแทงเพียงความมันหูถูกใจกันจังนึงหัวก่อนค่ะ

ค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆค่ะอยู่เป็นอุ้ยก็อุ้ยเซจํากันตั้งห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กี่แล้วจํากันที่ไหนพี่น้องเขาถอมเยี่ยวให้มีดังซื้อใจกันไหนนั่นค่ะโยก็นี่เมื่อกี้มีพี่น้องเขาถามมาที่ขอถามเมื่อกี้พี่หมูขานุ่นอ่านน้ําตันหาแนวนี้มันคืนกว่าที่ก็สัวที่หือหาแน่ลูกเล็ก7แม่พาสปอร์ต PJ ค่ะอ๋อลูกเล็ก7แม่พาสปอร์ตที่อยู่เลยลูกเล็ก7ปอเป็นปอเป็นวัย10ปีค่ะเป็นอีหังค่ะอันนี้หลูเลยหลูเลยตัวที่ข้างอูข้างแม่ว่าหลวนที่เลยถ่ายอีหังไล่เพราะว่าถ่ายไล่เนี่ยก็มันหลูเลยก็ถามดีลุ่มเจเวียงให้เปิ้นถ่ายปันน่ะเฮียงเลยต้องก็ถามนายจังค่ะก็ยังตึกกวางอยู่อันนั้นก็ติย้อนเขาในทะเบียนว่านายจัง5ให้ไหนนั่นขนาดเนาะอันนี้1ก็ถึงเขายามหลูถ่ายในปันให้หลวนถ่ายในหลูเลยกว่าดีลุ่มเจเวียงดีอันเปิ้นออกปันวัดไว้ก็เป็นอูเป็นเมมันนั่นกว่านี่ค่ะเพราะเป็นวัยพีเจล้วนเกิดเมืองไทยในล้วนต้องมีวัยเกิดค่ะล้วนต้องมีวัยเกิดนี่ค่ะเพราะมีวัยเกิดเหย้านี่ค่ะเนาะทําต้องได้ไล่จอมเผอจําชื่อในหลูเลยเอาหลักฐานเสียกว่าต้องถามตีเจ้าหน้าที่เปิ้นอ่อนตั้งก่อนอําใจว่าหลูเลยก่อนลาตีนายจ้างว่าเขาดูเฮาหลูเลยถ่ายหรือเฮาหลูเลยถ่ายนี่มันก็นายจ้างเปิ้นอําปองเจอย่าก็เปิ้นก็ว่าเออมันหี่เป็นไรล่ะจําชื่อใน1นั่นหลูเลยเอาหลักฐานวัดไว้ก็เป็นลูกเฮาค่ะวัดไว้ก็เป็นปอวัดไว้ก็เป็นแม่นั่นสิกว่าต้องถามพี่ลุงเจเว้งอันดีเปิ้นออกปันวัดไว้ไว้เกิดลูกเฮาค่ะนั่นสังซื้อว่ามีไว้เกิดที่แล้วก็ดีนั่นกุ้ยในนั่นค่ะก็ต้องถามเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ติมีขอตอบปันพี่น้องเขาว่าถูกดีเลยคึงปองให้สั่งซึ่งหื้อหามันเข้มมาในค่ะอย่าไปปล่อยมันไว้หึงนั้นในค่ะเนาะย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาซึ่งหลังในซ้อมมันก็อ่ำมีลงตรงหนึ่งสังมันหลวนเขาเกิดในไทยมันเป็นทางหล่อเอาไว้ให้นั่นที่ติ๊กในอ่ำใครมาอยู่ในเฮือนในหอเอาไว้ในทะเบียนวันกลางในนั่นซึ่งเปิ้นดีจังหมดสื่อแปดไล่ย่อก็ดีมีลงดังเฮ็ดเหอเป็นลองหยับเป็นญาติจำหน่ายญาติญาติเป็นลองหยับตอนตาลูกตาล่างเฮาขานั่นเที่ยงในนั่นค่ะพี่น้องเฮาเขาย่อก็สั่งเสื้อว่าลูกอ่อนเฮาขามาเกิดตั้งเมืองจึงไทยในนั่นจึงมีไว้รับรองการเกิดที่ห้องยาเปิ้นก็ติใจเฮาค่ะกว่าแจ้งเกิดกว่าแจ้งเกิดนั่นอูเมเป็นวัดไว้อีสังก็ลูกอ่อนที่ไล่จ้อมอันนั่นเสติแขวงในนั่นค่ะบ่กว่าเหย้าแจ้งเกิดเหย้าเนี่ยมันจะเหย้าไว้ขนาดหลูเลยค่ายมาอยู่ในทะเบียนบ้านก็อันเป็นนายจ้างก็อันเป็นปอก็อันเป็นแม่อันมีไว้นั่นลองวัดไว้นั่นก่อนเพราะว่าเป็นพาสปอร์ตในนั่นมันก็อําไรนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาก็กันโหลเลยมันติมีเฮาที่ย้อนเขาก็อยู่ที่ไรซึ่งหืออยู่จอมเป็นผู้ที่ตามจังได๋มันติมีหลายรองหลายอันปอลัดกว่าจังไหนในพี่น้องเขาติกวังเฮาโหลเลยยืนปื้นฐานตีว่าลงวัดลงไว้เฮาค่ะนั่นมันเป็นวัดไว้อีสังกวนซึ่งไหนค่ะพ่อแม่พี่ๆน้องๆเขาจังได๋ฮะสังว่าอํามีไว้เกิดในจองเลยค่ะลูกอ่อนอํามีไว้เกิดตั้งเบิ่งจึงไทยสู่ซ้ําติแค่ให้มันไหลวัดไว้อีสังถามติกวนพี่น้องเขาง่ายๆอ่ำใจว่ามาอยู่เมืองไทยก็เก่าลูกเก่าตื่นตีไล่ไว้ไทยอ่ำใจค่ะนะตัวหนังสังบางก็มาอยู่เป็นสาว30 40ปีเลยลองตั้งเปิ้นเอาเงาหักศักดิ์ศรีหลักฐานอันเตรียมมานั่นว่าเกิดเมืองมารแหมเลยเกิดเมืองไทยไปเข้ามาตั้งนั่นตั้งไหนในก็ก็มันก็ผิดเหย้ามันก็ยังไปเข้าในตราหว่างจอมเปิ้นเพราะว่าปีมันอ่ำไรฮะอ่ำนั้นก็อ่ำจังเหนเงาหักศักดิ์ศรีมันไหลไหลลองไหลอันมันติมีอันไหนหลูเลยกว่าถามตีลุ่มเจเวงอ่ำนั้นก็ดีอำเภอที่อันเปิ้นออกปันวัดไว้เฮาคานั่นในนั่นค่ะย่อก็ลูกอ่อนอ่ำมีไว้เกิดจ่องเทไลค่ะ5ในลูกอ่อนอ่ำมีไว้เกิดปอแม่ซ้ำมีไว้วัดไว้อีสังล่ะปอแม่ซ้ำเป็นวัดพาสปอร์ต5ว่าเป็นปอแม่มีไว้วัดพาสปอร์ตลูกอ่อนอ่ำมีไว้เกิดอีสังก็ลูกอ่อนก็ได้เป็นผู้ที่ตามก็เป็นปอและเป็นแม่กันนานกุ้ยค่ะเป็นจังนั้นอ๋อสังเกตว่าปอมีวัด10ปีอยู่มาปีเย้าข้าวหึงเย้าปอตึกอยู่ในรองการยืนย้อนต่างดาวถาวรอยู่ลูกอ่อนซ้ําอํามีไว้เกิดก็กะทําเป็นลูกเฮาเต้ๆอยู่ในถึงกว่าตรวจ DNA ค่ะโดยได้กว่าที่ลุงเจเวงที่ปอเขาเปิ้นออกมันไว้ปอเขานั่นก่อนก็ว่าย้อนว่านี่เป็นลูกเฮาเปิ้นก็ติรัฐเจ้าหน้าที่เปิ้นก็ติรัฐมายืนยันว่าเป็นลูกเฮาเต้เปิ้นก็ใจเปิ้นได้มีผืนลิงมาปันเฮาเฮาก็กะตรวจ DNA ที่ห้องยาตรวจเดียวไปหมอก1เหลือน่ะ45วันหาจําจังได๋เปิ้นก็ติรัฐว่าลูกเฮาต้องใจลูกเฮาเต้เปิ้นได้เปิ้นจังได๋ครึ่งปอให้สร้างก็เป็นคักเป็นตอนกว่าแทงอันนี้อยู่ที่เจ้าหน้าที่เปิ้นแทงกํานึงอําใจติค่ะอันนี้สั่งปอว่าลาดกว่ามัง

0: พันบาทปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
2: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
3: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
4: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
3: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าก
5: รมควบคุมโรคย้ำการตรวจหาพยาธิใบไม้ตับที่พบผลบวกกว่า 4,000 รายในจังหวัดมหาสารคามเป็นเพียงการคัดกรองเบื้องต้นส่วนผลยืนยันพบผู้ติดเชื้อเพียง4ราย
6: นายแพทย์วิชาญบุญกิติกรผู้อำนวยการกองระบาดวิทยากล่าวว่ากรณีการตรวจยืนยันผลตรวจมาตรฐานการคัดกรองพยาธิใบไม้ตับในนักศึกษาจังหวัดมหาสารคามพบผู้ติดเชื้อจริงเพียง4รายจากการตรวจยืนยันในกลุ่มตัวอย่างผู้ที่มีผลการตรวจคัดกรองเป็นบวกในมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม309รายและจากการลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดของโรคในมหาวิทยาลัยเนื่องจากโรคพยาธิใบไม้ตับไม่ได้ติดต่อจากคนสู่คนแต่เกิดจากการรับประทานปลาน้ำจืดดิบหรือปรุงไม่สุกและยังไม่พบความเชื่อมโยงด้านเวลาสถานที่หรือแหล่งอาหารร่วมของผู้ติดเชื้อพร้อมย้ำว่าตัวเลขผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกกว่า 4,000 รายที่เผยแพร่ก่อนหน้านี้เป็นเพียงผลการคัดกรองเบื้องต้นไม่ใช่จำนวนผู้ติดเชื้อที่ได้รับการยืนยันและขอความร่วมมือให้ใช้คำว่าผู้ที่มีผลตรวจคัดกรองเป็นบวกจนกว่าจะผ่านการตรวจยืนยันตามมาตรฐานทั้งนี้แม้ประชาชนจะสามารถหาชุดตรวจมาตรวจเองได้แต่หากผลเป็นบวกยังจำเป็นต้องรับการตรวจยืนยันเพิ่มเติมนฤมลอุดมพรรายงาน
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับสภาองค์กรของผู้บริโภคเร่งปรับปรุงกฎหมายควบคุมแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อคืนเงินเยียวยาเหยื่ออาชญากรรมออนไลน์ได้ทันทีโดยไม่ต้องรอคำสั่งศาล
7: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานสภาองค์กรของผู้บริโภคและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอด้าเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาการหลอกลวงประชาชนผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียโดยนายชัชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้มอบหมายให้เอด้าเป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลคดีส่งต่อไปยังศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์ AOC 1441เพื่อติดตามเส้นทางทางการเงินและดำเนินคดีตามกฎหมายบัญชีม้าพร้อมประสานสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคและกระทรวงพาณิชย์บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดนอกจากนี้กระทรวงยังเร่งปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มมาตรการกำกับดูแลความรับผิดชอบของผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ขณะที่กฎกระทรวงการคืนเงินให้ผู้เสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพุทธศักราช2569จะมีผลบังคับใช้วันที่12สิงหาคมนี้เปิดทางให้สำนักงานปปง.คืนเงินแก่ผู้เสียหายได้โดยไม่ต้องรอคำสั่งศาลซึ่งจะช่วยให้ประชาชนได้รับการเยียวยาอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนันนภาแสนตุ้มรายงาน
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศอาร์เจนตินาพบอังกฤษ เมสซี่นำทัพลุ้นป้องกันแชมป์

0: อังกฤษหวังเข้าชิงครั้งแรกในรอบ60ปี
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศคืนนี้เป็นการพบกันระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษที่กำลังลุ้นผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ60ปีนับตั้งแต่คว้าแชมป์โลกครั้งแรกและครั้งเดียวเมื่อปี1966โดยจะลงสนามในเวลา 2:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมในเกมนี้ทัพฟ้าขาวไม่มีผู้เล่นได้รับบาดเจ็บหรือติดโทษแบนลีโอเนลเมสซี่กัปตันทีมที่ยิงไปแล้ว8ประตูขึ้นนำดาวซันโวในทัวร์นาเมนต์นี้พร้อมลงลาดตาข่ายทำสถิติต่อไปด้านทัพสิงโตคำรามยังมีปัญหาตำแหน่งแบ็คขวาหลังจากที่จาเรลควันซ่าติดโทษแบนขณะที่ริสเจมอาจจะยังไม่พร้อมเป็นตัวจริงทำให้เอสรีคอนซ่ามีโอกาสขยับไปเล่นแทนด้านเดแคนไลส์หายป่วยพร้อมลงสนามส่วนแนวรุกยังนำโดยแฮร์รี่เคนและจูดเบลลิงแฮมที่กำลังฟอร์มร้อนแรงยิงไปแล้วคนละ6ประตูในฟุตบอลโลกครั้งนี้ปุริภัสสอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทโลทรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่15กรกฎาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงแรกในช่วงนี้คือเพลงไทยช่วยไทยผลงานของสุกรหัตหรือจมื่นมาดิษนเรศทำนองโดยครูเอื้อค่ะบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

เพลงไทยช่วยไทยบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วค่ะและต่อด้วยผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการนะคะจากละครเรื่องขุนผาเมืองแสดงเมื่อปี2483ค่ะชื่อเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกลมประชาสัมพันธ์

ที่จบไปนั่นคือเพลงสร้างชาติบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์นะคะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องขุนผาเมืองปี2483ค่ะและชั่วโมงนี้เราจะฟังเพลงผลงานของครูเพลงท่านละ3เพลงนะคะเริ่มด้วยครูเพลงที่ชื่อสนิทสอชื่อจริงของท่านคือสนิทสิริวิสูตรค่ะเป็นกวีเป็นครูเพลงชาวเชียงใหม่นะคะประพันธ์เพลงเอาไว้กว่า600เพลงเริ่มต้นท่านทำงานอยู่ที่ธนาคารออมสินเชียงใหม่สนใจด้านดนตรีก็เลยแต่งเพลงแล้วก็มีวงดนตรีของธนาคารบรรเลงด้วยต่อมาแต่งเพลงส่งให้จารุกนกประกอบละครวิทยุนะคะนางเอกในเรื่องและร้องเพลงของสนิทสอส่วนใหญ่ก็คือคุณทัศนัยชอุ่มงามค่ะฟังทัศนัยชอุ่มงามขับร้องเพลงผลงานของสนิทสอ3เพลงดอกไม้สายลมคนพรากรักและวันลา3เพลงนี้คุณทัศนัยบันทึกเสียงในปี2487นะคะเป็นผลงานของสนิทสอ

นั่นคือผลงานของสนิทสอค่ะคราวนี้มาเป็นผลงานของร้อยแก้วรักไทยนะคะบิดาเป็นชาวสกอตแลนด์ค่ะได้รับพระราชทานนามสกุลรักไทยในสมัยรัชกาลที่6นะคะเป็นคนที่มีความสามารถเล่นดนตรีตั้งแต่เด็กแล้วก็ยังแต่งเพลงด้วยเป็นครูเพลงสำคัญคนหนึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่2นะคะคืนนี้เราจะฟังเพลงที่คุณปีชาบุญเกียรติขับร้องผลงานของร้อยแก้วรักไทย3เพลงค่ะกลิ่นกระแจจันทร์ทางสายเปลี่ยวและน้ำใจน้องนาง

ทั้ง3เพลงที่คุณปรีชาบุญยเกียรติขับร้องจบไปนั้นก็เป็นเพลงที่มีชื่อเสียงของร้อยแก้วรักไทยนะคะท่านต่อไปคือ10เอกพรเลิศสารานิยคุณคงจะไม่ค่อยคุ้นกับชื่อนี้ที่จริงแล้วท่านเป็นคนที่มีผลงานเพลงมากทีเดียวโดยเฉพาะแต่งคำร้องและทำนองเพลงปลุกใจที่ได้รับรางวัลคือเพลงสุดแผ่นดินแล้วก็ยังแต่งเพลงไทยสากลทั่วๆไปอีกค่ะเราจะฟังเพลงไทยสากลที่10เอกพรเลิศสารานิยคุณแต่งไว้และคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติขับร้องคือเพลงหลานย่าโมและภูกระดึง

ที่จบไปนั้นผลงานของสิบเอกพรเลิศสารานิยคุณและขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติเพลงหลานยโมนี่ก็เป็นเพลงดังทีเดียวนะคะครูเพลงอีกท่านหนึ่งคือทวีพงษ์มณีนินค่ะเริ่มเขียนเพลงตั้งแต่อายุยังน้อยเพราะว่าชอบร้องเพลงชอบอ่านหนังสือนักร้องที่ร้องเพลงของทวีพงษ์ก็ไม่น้อยนะคะคืนนี้เราจะให้คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องเพลงของคุณทวีพงษ์มณีนินทร์3เพลงค่ะฝากเพลงถึงเธอฉันวันนี้และขาดฉันแล้วเธอจะรู้สึก

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นผลงานของคุณทวีพงษ์มณีนินส่วนผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์ครูไพบูลย์บุตรขันธ์นี่เป็นนักแต่งเพลงเป็นนักเขียนแล้วก็แต่งบทประครเป็นคนที่สามารถแต่งเพลงได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งป่วยนะคะจนได้รับฉายาว่าอัจฉริยะนักแต่งของไทยในช่วงที่ท่านป่วยด้วยโรคเรื้อนท่านก็ยังแต่งเพลงแล้วก็ส่งไปบันทึกเสียงเพื่อเป็นการเลี้ยงชีพด้วยค่ะคืนนี้เราจะฟังเสียงของคุณภูนศรีเจริญพงษ์ซึ่งขับร้องเพลงผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เพลงฟ้ามุ่ยและธาตุดวงหทัยคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงษ์ค่ะพบกับรายการเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

เท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
2: พบว่า
1: เนาะจง
2: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ý trọng mong mua ký tàu xa cứ nạ văng giữa thái từ

0: ไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ่นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ่นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
1: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาดแล้ววันนี้นะเปิ่นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
0: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยเบิ่งหื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะหื้อเปิ่นรู้สึกว่าโดดเดียว
1: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
0: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
1: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
5: อเก็บปอเจชั่วเทเก่งบ้านต้องเดาจะไม่ใจขมันจะหาสิทธิบัตรทองหรือสิทธิบัตรพิจารณาก็เงาใจเป่าก็รู้ใจชั่วขมันต่อเปล่าจะเงาหาอิจฉาก็เงาเป่าก็เงาหาแอปพลิเคชันสปสชไลน์สปสชต่อแล้วก็ย้อมูถอก่อรอพอสต่อสถานีอนามัยหลังแต่จะใจชั่วเป่าจะก็ละต่อเท่าก็แจ้งผู้สต้องมูถอเป่าเงาหาสปสช1330กู้ต่อเทียก็จะสีก็ได้บัตรประจำตัวประชาชนและจำต้องสาวอวนบัตรชื่อไทยอวดเราก็ม่วงไปเล่นบัตรของไปตูจะมุ่งเจตต่อจะเชิญอวดให้ตาบสนนอยากก็สับเป๋ามุ่งสีหรือเจชั่วอวดหรือเชิญย่อชิงญาติจารินก็แต่งเราเจก็ยกจุ่มมุ่งถอแต่งเราแหล่งเป้าก็จะตูชื่อเจตูเขาจอตูรอปานเจจอและจะจำเราเช่าเจเราถึงได้เช่นเราแต่ซ้อว่ามั่วเชิญย่อย่อหอเด่นเราลุเชิญย่ออยู่จู่ย่อหอยิ่งท่าจะว่าลุเจช่วงเราใช้จวกก็เชื่ออยู่ถอดเบาลุเจช่วงเดาต่อ
6: เล่งตือสังเร่งโฆษณาจวนเดาสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชาม้วเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเตาชงเหงสัญญาณมงเตาเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเร่งนัวหลอ

ัวหูได้เฉียวไทยเดาลู่เสียงแจ้งใหม่จนเดาตุ้มเบอร์สุต้งสูนชื่อเป้อ้อชางเจ้าสูนเจ้าหยี่หล่อชื่อสูนจั่วอ้ออ้อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

สุดต้องจัวสังชัวหูเต้เฉิดไทยเดอรู้เสงแจ้งใหม่รู้เชื่อเหอฮาลุมงอินูไปหาออจายังเสริมจูไปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูไปหาเถาเชื่อเหอเก่าเชียงเต็งจูเก่าหยี่เต็งช่างเติมเดอช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดอโนมงยอเป้ลูมงสวดเล่าซอกกันนงเต่า

多中马雄才一难马雄路苦苦才高大大山无路路过你有压力都个灵

这里那上高路那里那上坡上正走吧，走马乡里哎在那马乡路。 哥哥在高，爸爸在高里，幺幺零。

中一零就来做地囊我就做做当做一在我把当

nhờ cha mà e lĩnh chú lĩnh trong chí nặng ô dù cho tăng thơ

爸爸杀得中了狼，我英雄不得这一种。

生过你呀，想老爷祝他给个啥爷你？咋了祝他错落莫红老爷你呀，难找难追。

罗罗尼子不当爱做灵卡对宝诶

ยาส่งอีจงน่ะจุกเตี้ยนิ่งจังสวดเล่าจัวนู้วันพฤหัสบดีนู้ตีนิ่งทอเจือนู้ตีเก่าเจ้ารู้ช่างลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนู้นวลยังจัวรู้จัวลีสะออตู่จากือกางนู้นวลยอหลัวปีกินยังจัวรู้จัวลีสะเปตู่จากือกางปีกียอย่างชงนัวยอเน่งชงดักนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจอกังจอนดูสู่ต้องจัวฮาลุมองดักลู่เสงจังใหม่ตวนซื้ออีจงน่ะจึกตินิ่งจังสวดเล่ามาวันได้นัวหนูเจกูเต้าจออีช่างลู่จ้ากูยอน่ะสวดตัวเสงย่างช่างลู่จ้ากูมัวลุ่มเบฮาตานจัวจึงมากุมมวยจะหลุดจอจวบเปสุดเล่าเตาหลูกงเกลอเจอวเกตังเหล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจทอเปจอหน่ะจุกตินิ่งจังสุดเล่าคือเมงกังหลูใช้ฮาลูนองย้อจวนเดาเพจเฟซบุ๊กฮาย้อจหูติ๊กตอกมาทอเมสุดเล่าปังจวบกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจวบเพจสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงเปล่าปวมเชียงเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตมาอวดจอมดาวโจเมโซโซเล็งโซตูกือลุนรูกุญออวพงอยู่อวเกลูปังจัวชังกังดูสู่ต้องจัวฮาลูมงดาลูเสงจังใหม่มากูหวังให้แกชาฮาตาตังกีนัวสุดเล่ายืนรูกุญออวพงอยู่อวเกเถาปีมงจูจัวเถาสาวมาจวนซื้อนัวหน่วยเจกูหอยัวลูมัวจอสู่สื่อจอลูทางจัวเปสุดเล่าเตาเป้ามาจ้างสู่สื่อเท่าเดกือยมัวจอลูทางจัวเปสุดเล่าเตาเป้าหนูเก็บย่ออีจังสู่สื่อคือย่อจวนดอกจ้อหนูจื้อกองทุนการออมแห่งชาติเราชื่อกอชเตาเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูดอกจ้อข้อมูลสถิติจ้อเป้เสียงคือย่อจวนดอกเตะเฉลไทหนูเจ้าเลดอกทะเบียนราชเราชื่อไก่ดอกเจนดอกจ้อหนูจื้อกรมการปกครองมากู้ถั่วเต่าหาจูฮาตาเตเชลไทยย้อจวมชงนวนนะมากูจื้ออาเอียขอคือวิกฤตเราซื้อเอียขอคือย้อมจวนซื้อตอนเด้มาเตเถาโยเอียขอคือเจ้าเชิญเหล่าหนอวิโยฮาตาชงนัวจ้อตัวหนึ่งไทยคือฮาตาจ้อมิโยคืออยู่ชาเต่าตัวนมานิมัวเจ้ารวมจ้อตัวหนึ่งคือฮาตาเต่าปวดจูสาหนอมาซื้อมงตอนเด้กูยัวอวดจัวมัวเต้งเหม่งเต่าจนเดกระทบเต่าจนเดาจ้อตัวหนึ่งคือฮาตาย่อแรงงานเราชื่อจ้อตัวหนึ่งคือย่อจวนดูคือยัวจูเต่าลูอวลูลัวเฮาลูโลอวดลังอวหนูโลยวนซื้อเต้งเหม่งคอนเต่าหนูมาเป้ฮอลูใช้ฮาตามือมั่วจ้อมีโยคือเจ้าอยู่เต่าตัวเจ้ากลัวจอตัวนึงคือปวดสุสาเบาเลยจังหนอมาเจ้าเลยช่างหนัวหนูเจจอหนูจือปกูหาตาปัวเตาชวนจัวย่อจัวกระทรวงมหาดไทยอ๋อปัวเตาถั่วเตาชวนจัวจอมีหน่วยยาวคืออยู่กลัวชาหนูเจชงคือตังลูมากุนซื้อหาตาหยกควอยู่ย่อจัวคือยังเลยเปล่าแสนเต่าเล็งซื้อหนอเปล่าแสนอีหวังเต่าเล็งมาจังเจ้ากลัวตูตัวเลขมาเจ้ากลัวซื้อแสนหนอวัวรู้ชื่อเหาเต้าย่ออ้อรู้ชงเหล่ามานื้อปู่เต้าหาตาจ้อตัวนึงคือปวดจุสาหนูมาจ้องกลัวหนอจ้อตัวนึงปวดจุสาย่อจวนเดอชงคือตังลูย่อจัวซื้อแสนซื้อหวังเต่าเล็งมาอวดจวนนื้อมั่วปีเต้าเหล่านูเจกู้มั่วเอียขอคือหาตาเจอกะยออีแสนเต่าเล็งหนูมาวีเล่นเด้อหนูเจมเดมุงเจยอวดจัวมัวเต้งเหม่งจวนเดาไวคือฮาตายอไวแรงงานหนูมาจ้อหนูจื้อปอกู้ฮาตาฮาจูนเดารู้เสียงคือมัวจ้อเปจ้อเปเสียงคือฮาตาอยู่เจอเห็นเล่หนูเจมหนูกู้หยัวมงย้อจวนเดารู้เสียงสมุดสงครามหนอรู้เสียงสมุดสงครามมามั่วจ้อต้นหนึ่งคือจะมีหยัวคืออยู่กระชาเจอเกิงเกาเล่มาหยกหัวมั่วยอซื้อปัว
จั่วเจ้าหยิแหล่งซื้อหนอย่อจัวชงคือต่างหลัวฮะลู่จัวลู่เสงชัยน่านลู่เสงชัยน่านมากูเจอฮะย่อจวนเดาชงคือต่างหลู่เจ้มั่วจะมีหน่วยยาวคืออยู่ช้าย่อจั่วปัวหยิเจ้าเจ้าเล่งซื้อฮะมังเลลำดาที่แป้เจมาเลลู่จัวลู่เสงสิงบุรีสิงบุรีมาอยู่รถช้าย่ออีเชงเก่าเล่งซื้อหนอมากูยมมดปีจัวเดาจอต้นเองกูเตาปวดจุสานุเจนือสวนทางการหนอนือจืมอาสุเหย่งมาวิเล่นเด้อนุเจจอหนูจืมปัวหาตาอยู่ว่าอัวจัวจอไวแรงงานนือยมมัวเต้งเหม่งเตาจนซื้อตอนเดไอจออยู่ตัวชาเราจะเจอเราจอคือจอต้นเองเราจ้องตัวมาจอต้นเองเราปัวจุสามงเหล่าห้านุเจเต้งมงเต้งมงเจจูจวนไอคือจอมีหัวคืออยู่นี่นัวลูกลูกมึงจูจัวลูกเสือเขาคือหาตายุจูอ้วเข้าหรือโลนุเจตัวนี้เจอเจอเจลูกลูกเข้าหรือเตาเจอ้วจัวยนซื้อเต็งเหม่งคอนเตาหนูห้อมาจวนซื้อต่อนเต้ยหาตาแรงงานเจ้าโลนุเจยุจูเตาเคใจจอบตัวนี้คือยอตัวนี้เจอเต้เชอตัวอ้วเข้าหรือจัวเต้เชอไทยเล่นเตามาจอหนูจูโปกุเชอห้อหาตาจังจูมัวตัวนี้คือหาตายุลูกอ้วลูกลูกเข้าหรือโลย้อจัวลูกเต้ลูกเฉาอยู่สู่เตาใจจะต้นหนึ่งเจ้าเต้เฉาตัวอ้วเขาหลุดย้อนตัวเต้เฉาไทยมาเยอะเยอะเยอะเขาคือยัวเหงหนอมาวิเล่นเตาจ่อหนูจื้อปวดสาเลมัวเต้มาตะการโลอู้นัวโลคือลู่ปังจวดจวมจ่อคือซื้อยัวเอกว่ามัวมีตู้มีหัวจ้องจอกกู้ตัวหนอยังตั้งลู่เทาอู้นัวมาอยู่มีหัวจ้องเข้าใจเหล่าเล่งถือคืออยู่จื้อเลยไปเล่งเปล่าเล่งมองมาจอหนูจื้อคือชั่วปัวเช่เห็นเลยเหรอต่อสุมาหนีนัวมาฮอตจื้ออยู่เลยเหล่าฮัลโหลอีเจนเองกูอยู่คือยังเลยอ้อเล่งเตะเถ่าเตะเจนเองกูอยู่อีเล่งซื้อฮะหนีนัวเช่งหนีนัวน้อยเจจ้องก้อนเราหนีนัวนัวมาเถ่ากูชื่อยัวรู้เหล่าเจปุ๊กกูจะสั่งมัวมีหัวเหล่าวิยองฮาตาพาล้านตอมดาวเห็นเศรษฐกิจชื่อช่องอู้นัวสื่อเนี่ยซื้อฮะเตเถาปุ๊กกูสังหาตามัวมีหัวลู่กูอยู่อวดจวมอยู่ตัวชื่อเตาอยู่ตัวมีหัวกดลู่ลู่เตาชงจอดจอดใหญ่เจช้อมมัวเอออ่อนอ่ะซื้อย่อเลนเตาซื้อนู่นมามัวจ่อคือชงเลยหนัวจ้อจ้องเกินเกาเลยอ๋อมาชะเลอวดจวมต่างชื่อหนัวจ่อหนุ่มซื้อปวดชะเลมัวเตนโยบายโลมาตรการโลคือลู่ปังจวดจวมจ่อตัวนึงคือหาตามัวมีหัวกดอยู่มีหัวเต่าตัวจ้อจ้องหนัวมากูหอมมัวจะหลุดถังได้หนัวจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าหอเอเล่งตือคือฮาตาเมสังฮาตาสังมั่วเดาตูมิยัวนอหลอหนีหนัวจะหนูจือปวดจือจือเหล่าฮาปกูจือเชฮาจูนดอกขอคือฮาตาเป้อยู่ว่ายูมิยัวจ้องจ้องเล่นเตาหนัวมากูหอมัวจะหลุดถังเล่นหนัวจัวเป๊สวดเล่าเตาเป้าเอจวนจือหนัวหนุ่ยเจ็บกูหออยู่ว่าหลุดจออีช่างเกโลเจจัวเป๊สวดเล่าลูกงเกโลเชอวเกเออีปลาหนุ่ยเจกูหมักเลยจ้อกังหลูมัวหลืออย่างจ้อหลูถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าจวนซื้อหอมากูยอหลูจออีช่างซัวปังเสียงกูยอตู้หัวชงอีช่างซัวปังเสียงกูมัวลุ่มเบฮาตาอีชงจงเลอีปลามาช่างหนัวยัวมัวจอจัวตูหนาเจอีตูหนาเจเสียงมงชงย่อจัวลู่จอมตรงเต้าดักลู่เสียงตาก็ถอดตัวอีกก็ฮาตามัวฟีจัวก็จะยั้งจอหนูสวดเลยฮะก็จะวิ่งเจ้าสวดเลยคือย่อจัวเกลี้ยกล่อมตอนรูก็นองหนอฮะก็ถูกลังเหล่งย่อจัวเกลี้ยกล่อมตอนรูก็นองฮะฮะก็ถูหนานเจ้าจัวย่อจัวขอเสาตอนรูก็นองฮะก็ถูหมอดเผาว่างย่อจัวประมาทโลกโค้งฮะก็จะวิ่งเจ้าจ้องเห็นเลยย่อจัวตอนเตาลู่จอให้ย่อจัวดักก็ลู่จอฮะตอนรูก็คงเกลี้ยเจนองอวดเกหนอเจกูหอมบ้างเตาเหล่าตู้หัวช่องร่างซัวปังเสียงฮาตาอีชงชงเลยอีปลากูมัวช่างหนัวจะหลุดจอจวบเป้สดเหล่ากงเก๋รอเจนึ่งอวดเก

มาจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวตอกังลูมัวอีจังสูสือจอลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามันเดาจังสูสืออ่าจวนซื้อคือยัวทางนัวย่อจวนเดาจอหนูชื่อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเราชื่อก็พ่อชอกู้เตาเต่าต้วนถั่วเต่าหาจูจอหนูชื่อปัวเตามัวเก๋อ่าชั้นล่างยาที่อีปัวช่างเจ้าเจ้าจวนเดอจัวจัวชงนัวคือหาจูนเดอร่างคือหาตามัวจอลูคือเต่าตัวหาจูหาตาฮัดจอเป็นเสียงจ้องเล็งเดาตัวจื้อเป้าหาจูนเดอคือเป้จ้องเกค่าไฟฟ้ามาจอหนูจื้อป้อมัวจอไฟฟ้าคือยอสาธารณะสุเลคือจอไฟฟ้าจอไฟคือนือย้อนจวนเดาเต้ดูเก๋เนาะจ่อเต้ไฟเล่นเดาหนูเจจ่อหนูจูโป้ไม่จะรู้สั่งตื้อสื่อเจียจวนไปเสียงสดเราเตาเถมากูปู่เตาหาตาหนึ่งมั่วเก่งอย่างคือหาตาไปเสียงสังหาตาชื่อเตาใจเก๋ยันยังโลอุจังยูเถยูเต้ค่าไฟฟ้าหูยูสื่อหูเจซื้อเต้สาธารณะอุ้นหนูหนูเจชื่อช่างมั่วเล่นถือเป้าหาตาจ่อหนูจูโป้ไม่จะมึงสั่งตัวหูฮะหนูมาเป้สุดเราอยู่จู่เตาลูเทคอนเตอร์ลูชูปังจั่วเทคอนเตอร์ตัวชูมาจ้อหนูจื้อคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติปกูเตามัวเก๋ชั้นล่างเนาะเอกูเตาปุชงหตาอยู่จู่เตามัวขอต้นทุนค่าไฟฟ้าสาธารณะเตาหนูเจ็บอยู่จู่เตามัวไฟเงียมัวเงียหนูช่อเขินเตาจ้อต้นหนึ่งกูอยากพูดใช้ไฟฟ้าทั่วไปหนูอยู่จู่เตากำหนดอัตรากลัวชาเล่นเต๋ามาต่างสื่อนัวจอหนูจูป้อกู้เต๋าชั้นล่างเลยมาปุ๊กกู้หาตาปุ๊กยมมัวคนเต๋าหลงเป๋าหนัวเจนิ้วกู้เยอะเยอะเขาคือส่งจัวจ่อไปเสียงสดเลยวิโยหาตาจู่หาเมียจู่หากู้ไปสดเลยจ้องเล่นเต๋าตู่กู้จูเป๋าหาตาเอ็นเต๋าขอไปเถียงค่าไฟฟ้าเต๋าไปอยู่จู่เต๋าเทจ่อค่าไฟฟ้าสาธารณะเล่นเต๋าห้ามาต่อข้างนัวจ่อหนูจูป้อนทัวเต๋าเจหยอกผมมัวจ่อเป็นสิ่งเป้าจู่คอนเตอร์ซื้อมาชะเลอัวจัวมั่วเอี่ยขอลูกือโยจู่เตาลูชื่อทางชะลังกลัวช้ามาต่างชื่อหนัวปวดชะเลแต่ยมมั่วหลงเป้าเลนเตาหนัวเจกูกูหอมมั่วจะลูทางเลนหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลนหนัวเอี่ยขอสู้สื่อจงฮะจวนซื้อหนัวกูยมมั่วอีขอลูเป้าจะลูทางจัวเป้สดเล่าเตาเป้าฮะจู่เดาเก๋กังคือฮะตาก็จื้อจ่อก็เลนเตาจังเชรุนใจก็มองเอโยก้อนชื่อเตตู้เจ๋งสื่อโลปวดท้อใช้ก็เต็นเตาจังเชนุเจมก็มั่วเป็นสื่อคือฮาตาเคเตาจวนเดารู้แอปเตาหนอจอแอปทางรัฐคือมั่วย่อจูหูก็รู้สู่ต้องจัวจอหนูจื้อปัวใช้เตาวิโยฮาตามั่วจ้องเล่งเตาตัวกุนงฮาตาเอโยฮาตาก็จึงอยู่กลางกันก็เต็นเตาจังเชนรู้ก็มองเลยเอยอมั่วจอหนูจื้อปัวสั่งท้อใช้เอก็เคจูหูตัวแอปทางลัดจัวหนูจื้อปัวใช้ปวดเตาโนมาขอนัวลูเตหะตาเตาหนัวเนอเตาวิโยหะตาจ้อหนูจื้อสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลDGA พวกกูเต่าเต่าต้วนถั่วเต่าหาตาโยเล่งถือคือน้อกางกางเต่าตาฮาวตาชูมาเมฆเคเต่าจะหูตัวแอปทางรัฐหนอตัวแอปทางรัฐหนูเจนิยอจอแอปคือโอลุนเต่าจอหนูชื่อรัฐบาลปั้วมาปั้วอยู่มั่วไปจอข้อมูลย่อจูหูตื้อชื่อตังชอเลยหรอก็จูหาก็เล่นเต่าตาฮาวก็เล่นเต่าเจอุ้นวัวปั้วเล่นมั่วย่อตังชอจูหูหนูเจกองกางมึงเต่าจัวตัวแอปทางรัฐก็มึงสายเต่าขอคือหาตากลับเป๋าเอกสารหนูเจงานมึงใช้ก็เลยเต่าจังเชเต่าเนาะอย่าลืมถือคือไม่ม่วนเต่าจังเชอ๋อเจมึงเต่าเคใช้เต่ามาม่วนเป็นสื่อซื้อแทนไก่ตาตาเต่าหนูมาหนูอยู่ระบุตื้อซื้อหาตาก็แต่เต่าจังเชเต่าเนื้อตันนู้นยงนู้ตือเลยจังหนูเจหนูซื้อเต่าเนาะมาม่วนเป็นสื่อม่วนคนเต่าแสดงตัวจ๋อหนูซื้อตู้เจงสื่อคือป้อสังใช้หาตาก็ป้อมม่วนเต่าจังเชโลย้อมม่วนเตด่านคือปัวทอใช้เล่นเต๋ามาก็ชิญยุกะกลางหลักหน่วยเจเคหูตูแอปทางรัฐเตาหอมานีนัวหน่วยเจแอปทางรัฐแอปไทยดีมานิยอจอหนูจูโปเลแอปพ
พลิเคชันมันอยู่โมเปจากข้อมูลย่อจะหูหน่อยเจย่อเป้ดาวโหลดเต้าหรือเจียโจก็รู้สู่ต้องมันอยู่มั่วกังเฮาเหงปังจั่วก็เต่าดาวดาวจังอย่างอ๋อเจกูหอมมั่วจะรู้ทางได้นัวจัวเป้สดแล้วเต่าเป้าเลยนัวเอจวนซื้อนัวหน่อยเจยัวมัวฟัวจวดเล่นังกุญย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจะหลุดทางจวนซื้อจัวเป้สุดเล่าเต้าเป้ามาย่อจัวนู้นวลแต่พังเก่าเต้หูเต้เฉยไทยจ้อหนูจื้อกือใช้ชัวฟัวจวดเล่นังกุญถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตาย่อจัวนู้นวลมากูเจ๋งมวลนางย่อจัวกือยังเล่เปล่าเจ้าเฟ่งปวนแต่ไทยแกอ้างมัวเป็นขอเชิญมานางยัวลู่ลู่เฟ่งดาวนางยัวลู่จัวแต่ลู่แม่ห้องสอนรู้เสงตากรู้เสงพิษณุโลกฮันรู้เสงเพชรชบูรณ์มาฟัวจวดจ้าอยู่ย่อจวนเดือกือเยงเลนิ่งเก่าเป้จูนิ่งเก่าจื้อองศาจ้อฟัวจวกู้ย่อจวกือเยงเลไปเจ้าอ้อจูไปเจ้าจื้อองศาหามวยจวนเจ้าเล่นเดือกเก่าจูนิ่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงหากูหันจื้อเลยหนัวหาตาจื้อรอนู้นัวมึงจืนจวนนู้ติเก่าจั่วรู้ช่างลินดูหนัวหนูเจ็บกูเจ๋งมัวเก่งขอเชิญกือนางลู่ย่อจัวไปเจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปวนเดือกไทยแก่อังอ้อหัวนู้ตีนิ่งเก่าจูนิ่งเก่าอี้หนูมากูอยู่ว่าจะกังมัวนั่งเตาชอมินจื้อตัวย่อจวนเดือกเปล่าเจ้าจูเจ้าเจ้าเฝ่งปวนเดือกไทยแก่อังเป็นขอเชิญมานั่งอยู่ลู่ลู่อ้อมากูหอมมัวฟุ้ยจวดเลยนั่งจะลู่ถังเลยหนัวจวนไปเจาะหน้าจื้อกูตีนิ่งจังสุดแล้วเตาเป้าเลยหนัวเอ๋เม่เล่งตือกูย่อจวนพื้นที่กูนั่งลู่ลู่เหงเตะถอกฟุ้ยจวดหลงเป้าหนูเจใช้ชัวมีตุเก่งตัวชองอ๋อนางลูลูตีชาไปลูกเจ๋ลงเป้าชื่อเย่มอเป็นสื่อเตาใจตุ่มอ๋อเชิญชื่อลูนชื่อโล่งกูเตาโล่เจ๋ยอวดจวนหนึ่งย้อยย้อยจนเด็กไปเลยเกอวันเน่งมาวิเลนดาเออหนูเจ๋ยอเตาใช้ชัวตุเก่งตัวชองอ๋อฮะเมลิงตือคือย้อนตัวพื้นที่เสี่ยงคือเตะเถ่านางลูลูเอลูเจ้าอ๋อไปนู่ลูลูลูหนูเจ๋ยอเตาเจ๋งฟังจากมัวเลยยังปีเกียใช้ใช้โล่มดเลยสร้างซื้อฮะตู้ต่อป้อเต้ามาพื้นที่เสี่ยงอยู่เต่าเจียงฟังอ๋อเอ๋เมย์ย่อตัวขอเชิญตือฟุ้ยจัวชงเลี้ยจังซื้อชาวเต่าเต่าฮะเต่าสู่ต้องตัวทางเปะเต่าจนเดินดูสู่ต้องจัวฮาลุมองเต่ารู้เสียงจังใหม่เต่าตัวเต่าจัวตุ่มเบอร์สู่ต้องกือย่อสุนจื้อเป้อ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างฮะชาวเต่าเต่าตัวเต่าจัวหูตุเพจเฟซบุ๊กกือย่อสวทเชียงใหม่เอเอ็มอีเชงปลอกปวดช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะช่องต้องเต่าตัวเต่าจัวหูกูตูติ๊กตอกเต่าอ๋อจะพงยูกูเม่อาลุนจูกูย้ออัวพงยูอัวเกมาช่องต้องเต่าตัวเต่านะฮะตาเมย้อจัวขอเชิญตื้อฟัวจัวชงลีจังซื้ออ๋อทางเปะเต่าเออิปลาหนูเจกูมาเลลูใช้จอนต้องเต่ากูเม่ชาวตัวฮะเมนเต่าสู่ต้องตัวเจกูมาเลรอกังหลุดเต้นต้องเต่าจัวเป๊ะจ๋อหน้าจูกูที่นิ่งจังพงยูสวดแล้วอ๋อเอจวนซื้อนัวหนูเจกูยัวลูจออีช่างลูจ้าจัวเป้สดเล่าลูกงเกหล่อเฉยอัวเกมากูยลูจออีช่างลูจ้าจัวอีตูอีตูถอใช้มินเจอเตะเขาหอยอยู่เกจัวเม่สดเล่าเตายลูจอจัวอีตูพงยูกูชาวต้องเต่าตัวกูสุลุ่มเบฮาตาเชียชีเชื้อชีลีย่อจัวลูเสียงตากมาก็กุ้งหัตาก็สังท้ออีช่างลูจ้าหาจูจื้อมั่วเวียงเย่าโนมากูหอมบ้างเตาไม้เจ้าเสียงจ้างอีช่างลูจ้าหาตาจื้อมั่วเวียงเย่าโนมากูมั่วช่างลูจ้าหนัวจะลูจอจะเป๊ะสุดเลยเตาหนุนทุกก็กงเก๋หล่อเฉยนุ่งอวยเก๋อีปลาหนูเจกูมาเลยจ้อกลางลูเต้นต้องเต๋อจัวเป๊ะจ้อหน้าจึกตีนิ่งจังพงยืดสุดเลย

0: sang số bằng sen cứ cụ tàu à cho tăng nua nói chơi giờ ý sang số bằng sen cứ giờ trá mì sen xong lề à số bằng sen cứ mua lúm bê hà ta chứ lú thon dậy mà sang nua cụ mua cho tôi ý lên phong như cứ xong đông tờ thọ tôi nhớ cho hủ tiết tỏ cứ sử lúm bê hà ta tú à tún chuẩn tú nua ta sử mà có chữ yên cứ lù hà ó ế cụ tư mua cho tôi bê sốt lờ tao lù con kế lo xe nông ôi kế lờ à mà cụ mua cho tôi tu cứ thọ tu ó tún chuẩn tú à tao nông mà có chữ yên lù hà vì do hà ta mua ý tu nà chế à cụ nông tua hà chôn đợi chó bạc sơ vật đi can hàng ra chó nhan đợi tốt nên lao à cứ mua bạc sơ vật đi can hàng ra mà cụ cụ hòn rùn nít thẳng hà chú khòn đợi vì do hà ta à nếu cụ tu nà tay cụ hà ta lao lao lờ ê chân càng sàn đợi à chó nha bạc sơ vật đi can hàng ra đợi chó tốt nên lao cứ tao nhan đợi nói chè chả lê thẳng để cho mình chứ mà do hà ta mê lên tư chân càng sát khó tư nói chè đầu sử tông tu nhắc hàng tuần nâng tàu ở tê thảo chè cụ hà tự nhớ cho hữu sử tông chua chè à lúc sơ hở cứ mê sáng sử ta tỏ qua lúc lăng lúc nụ lô e hòn nó chứ mênh má nó chứ chanh má à hà lý chàng ní không nâng lở à chứng găng xa nụ lòng đầu sử tông nâng tua tàu nữa hả tê dạng cứ hà ta mê chứng găng xa e mê nâng tua e cú chứ bao nụ chè cú mù chân chá có chanh cú mạng đê chó căng mơ cho lụt thẳng chùa bế sốt lời tàu bao ở e cú dòng xa hình lê cử à mê cú hò à mua kế cảng cứ hà ta mua khoam sốn chay đầu tiên sang cứ cho lụt thẳng chùa sốt lời tàu bao ở e tò nu tỷ cầu sàng là sự bi kỳ nu tỷ cầu sàng lú sàng lên đu nữa mà sốt lời vừa bao lời hó hà ta mẹ tàu bạc sở đi can hàng rát là sự chữ tàu vì do hà ta bi kỳ nói chạy cho nụ chữ bố vừa tàu tua sang tàu chó rải chữ chó bề cứ hà ta à tàu bạc sở đi can hàng rát là sự chữ tàu tức là bố vừa à ô tàu mẹ vừa chủ mừng ตรวจสอบเหรอตรวจสอบอีเลงเตาจนเดอเว็บไซต์คือยอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฮะย่อตัวแอปทางรัฐแอปเป๋าตังเลนเตาเนอะมาตัวนูปิกิหอยัวเตาฮะชื่อเตาฮะจอหนูจื้อป่วยยัวเคช่วยยื่นอูทอนเถาตือเลจังอัวเลจังจวนซื้อมองน้อยเจปิกิป่วยเต่าตัวช่างเต่าเอมาเลยจ้อกางมอยจะหลุดทางอีหลุดจัวสดเลยเต่าอวกเก่งกังชาจวนจื้อหอวิยอกังชาเมสดเลยฮัตตาบัตรสวัสดิการแห่งราชโนมาเจ้าฮัตตาจ้อหนูจื้อปัวปังจัวอีลุลียอไปปัวซื้อตัวสมานุยอีขอเกือม่วงไก่ฮะยอีขอเกือปังจัวเต่าจัวสดเลยดำดาวเกินเก่าเลยมาเมชาเลยต่อจ้อบัตรสวัสดิการแห่งราชสังเป้าฮัตตาเอกุเต่าเราซื้อกูซื้อเต่าเน่หนูเจตอนุปีกีเอส่งได้จ้างซื้อหนูเจกูมาเลยจอกางมอยจะลู่ถังจัวเป้สดเลยเต่าเป้าซื้อมองอ๋อทางมองทางลู่ฮัตตาอยู่เต้นเต่าเต่าหนูเต่าซื้อมาลู่ซื้อเหากูใช้เกินเก่าเลยตู้อยู่ตังเลยฮะโชว์กู้ยังเลยไปนาทีเลยฮะซื้อเจเต่าอยู่จอเกลอเจโนรอกูหอมจึกเกอจัวสดเลยเต่าลู่นองอวดเกลอฮะเจกูหอยอยู่ลู่ใช้ฮัตจอนต้องเติมคือเม่เช่าตัวเม่ย่อตัวขอตื้อซื้อจองเลยจังซื้อหอจอคือเม่ทอเกลอใช้ตัวนุเจอีปลากูมัวใช้ตัวจองเอกูมัวเช่าเอกูมัวเช่าใจเจ้านุเจหลุดชากูมาเลยจอหลุดจอตัวเป้สดเลยเต่าหลุดนองอวดเกลอมัวอีเลงพงยืหลุดเต้นต้องเติมนะอีเลงพงยืนันทยาแซ่ว่างก็หาตาก็ย่อตัวบ้านปังโอ่งนางลูลูอีหมอรอเลนัวต่างชื่อนัวรอนางกูชื่อตู้รอเลโนมาอวดจอมเตาเกือหอขาตัวจวดเป้สดเลยเตาเป้าอ๋อมาเตเถายอดจวดเป้จงต่อช้านางลูลูอายุเตาใช้ชัวตุเข่งตัวจงนะฮะอยู่คนจงหาตาเตาจงเมืองจวดตอนเจ้าอยู่เตาบ้างเจอเกาห้าบ้างเจอจอชอเสื้อกันฝนเถานางลูน้อยเจเป้ฉะเลชูเจ้าลูสือเตาตีท้ายชุบปุ๊กเป็นตู้นางจังหอเตาใจเขาถั่วเจกูอวดจอมเตาเกือหอขาตัวฮะอีตูจื้อเจย้อจัวเจดีโคลู่เสียงตากกูตองเตาสุดต้องตัวถังเปียวเกห้ามาก็กูหาตาหาจูนเดอช่างคือกูเจ้าลู่ถังหาตายางเถาอู้นอมาเปียเจ้าเลยยางเถาอู้นอมาอยู่มีเงาเจ้าจ้องเลยอ๋ออยู่มีเงาจื้อเจ้าเล่งมาเถาคือหาตาอยู่มึงแจ้งเกิดนอมาเจ้าหนูจื้อปวดเช่เกินเก่าเลยมาอวดจัวจังหมดตั้งโตสุมาหนีนัวหนูเจหอหลงเปาเลยเจ้าลวนหนีนัวอยู่ไปเล่งซื้อมากูหาตาจ้องเกินเก่าเลยเลยนัวจอหลัวหนีนัวจื้อชัง càng cứ yếu lùi yếu cho trong là vì giờ luôn tôi sống bảo là sẽ thì kịp lo chơi xong kể cả tôi tôi mới nhớ nói về sự nhanh tao tao hiện chế của cho tê luôn này nó bớt sự sáng cả dù mới nhớ trong là nó mà cô trong tao cứ có họ khác tôi họ hát tôi là nà chế bỏ tang cứ đầu tua cứ giờ ý tôi nà chế sinh mong vang nhớ cho lưu sọt chứ lưu sinh tặng đầu tua ha ha có cô chơi lưu trang lưu số sang lưu số chơi chủ tua chủ cho nà luôn bao nhà ấy ha mà ở trong đồng đáo cần cầu lẽ lưu số hơi tứ của tăng lâu chế tê thầu của giờ muốn tu sự tống chùa lưu sòng bảo lê nữa lợi sứ ở trong đầu chùa cho phong dư cần rủ của nhớ ở phong dư ok nhớ cho hữu page facebook ngõ ha ở trong đầu chùa bây giờ nè chữ cái tin nhanh chàng số là cứ chữ hai mươi nung đợi vi thi u cứ giờ kế am ý tránh bao bùa chàng chậu chậu kilohertz là sự cho cứ nhớ cho hữu page facebook cho cứ nhớ cho hữu tiktok mà ở trong đầu chùa mẹ cứ lùi bánh chùa sáng càng đủ sự tống chùa luôn rủ của nhớ ở phong dư ok thầu bí lo lùi chuồn chùa thầu sau họ chè sơ hậu tăng lợi chè của họ vừa mua đủ sự tống chùa tăng kia nữa cho lùi sau bảo lê nữa lợi sứ ấy ý chẳng thầu lú sơ hậu cầu sang tiếng chu cầu gì tiếng nói chè mà cho căn luôn chứ nà luôn bao nhà chùa lú sơ hậu đâu họ ấy chùa chứ mềm bảo lê nữa lợi sứ bên mà cho căn lùi xương chứ lùa suốt lâu nhớ rồng
1: พลังงานไฟฟ้าสะอาดและปลอดภัยให้กับทุกชีวิตอย่างมีคุณภาพเพราะ BEA เขาบริการครบวงจรโดยทีมงานวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพแถมมีสาขาให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศด้วยนะจะได้เลิกลังเลแบบนี้สักทีนะพ่อ
2: ค่าไฟลดแถมยังรักโลก Do it now Green Power by PEA
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
6: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
5: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
7: ธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยหนี้ครัวเรือนลดลงคาดการเศรษฐกิจไทยขยายตัวร้อยละ 2.3 จากความยืดหยุ่นและมาตรการรัฐ
8: นายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสถานการณ์หนี้ครัวเรือนในไตรมาสที่1ปรับลดลงต่ำสุดในรอบ3ปีถือเป็นสัญญาณที่ดีและยังไม่น่ากังวลแม้ยอดหนี้โดยรวมจะลดลงไม่มากแต่สัดส่วนหนี้ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ปรับตัวลดลงจากการขยายตัวของเศรษฐกิจขณะที่สถาบันการเงินยังคงเพิ่มความระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่ออย่างไรก็ตามธนาคารแห่งประเทศไทยกำลังเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้เชิงโครงสร้างร่วมกับนโยบายของรัฐบาลเพื่อบรรเทาภาระหนี้ของประชาชนในระยะกลางและระยะยาวพร้อมติดตามปัจจัยสำคัญในช่วงครึ่งปีหลังได้แก่อัตราเงินเฟ้อและหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL โดยคาดว่าเงินเฟ้อจะชะลอตัวลงส่วน NPL อาจเพิ่มขึ้นเล็กน้อยแต่ยังอยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้และยังคงประเมินว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวได้ประมาณร้อยละ 2.3 จากแรงสนับสนุนของมาตรการภาครัฐซึ่งดีกว่าที่เคยกังวลในช่วงต้นปฏิพลสัทพรมมารายงาน
7: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามความร่วมมือกับองค์กรศาสนาอิสลามสร้างเครือข่ายตั้งเป้าหมายให้กลุ่มเปราะบางเข้าถึงสวัสดิการรัฐ
9: นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU โครงการเสริมพลังองค์กรทางศาสนาเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางร่วมกับสำนักจุฬาราชมนตรีสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและกรมการศาสนาภายในงานแกรนด์ฮาลาลแบงคอก2026โดยนายกันตพงษ์กล่าวว่ากระทรวงการพัฒนาสัง

0: โอกาสให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศอย่างยั่งยืนนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026อาร์เจนตินายิง2ประตูช่วงท้ายเกมแซงชนะอังกฤษ2ประตูต่อ1ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
2: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบรองชนะเลิศระหว่างทีมชาติอาร์เจนตินาแชมป์เก่ากับทีมชาติอังกฤษเกมนี้ทั้ง2ทีมเปิดเกมแรกกันอย่างดุเดือดและเป็นทัพสิงโตคำรามได้ประตูขึ้นนำ1ประตูต่อ0จากแอนโทนีกอร์ดอนในนาทีที่55เกมทำท่าจะจบที่สกอร์นี้และเป็นทัพสิงโตคำรามผ่านเข้าชิงชนะเลิศแต่ในช่วงท้ายเกมนาทีที่85เอนโซ่เฟอร์นันเดสยิงไกลสุดสวยให้ทัพฟ้าขาวไล่มาเป็น1ประตูต่อ1จากนั้นช่วงลดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90บวก2ลาวตาโรมาร์ติเนสโขกประตูชัยให้อาร์เจนตินาชนะ2ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปป้องกันแชมป์กับทีมชาติสเปนในคืนวันที่19กรกฎาคมนี้ส่วนอังกฤษไปชิงที่3ปริมภาสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนื้อจง
4: อุดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

0: อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้อง

0: ร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
2: ข่าวดีของคนที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเมื่อเจ็บป่วยเล็กน้อยใน16อาการเพียงยื่นบัตรประชาชนก็รับยาได้ที่ร้านยาใกล้บ้านที่มีสติ๊กเกอร์ร้านยาคุณภาพของฉันให้บริการดูแลอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยจะปวดหัวปวดข้อเจ็บกล้ามเนื้อมีไข้ไอเจ็บคอปวดท้องท้องเสียหรือผดผื่นคันเข้ารับบริการที่ร้านยาได้แล้วเภสัชกรจะคัดกรองอาการเบื้องต้นรับยารักษาตามอาการไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330รู้อย่างสปสช.มอบสิทธิให้คนไทยทุกคนป้องกันก่อนป่วยฟรีไม่ว่าจะเป็นฉีดวัคซีนรับยาคุมกำเนิดถุงยางอนามัยคัดกรองมะเร็งปากมดลูกมะเร็งลำไส้ใหญ่ตรวจเบาหวานความดันโลหิตสูงเจาะเลือดตรวจคอเลสเตอรอลหรือฝากครรภ์และคุมกำเนิดเป็นต้นเพื่อลดความเจ็บป่วยและประหยัดค่ารักษาพยาบาลตรวจสอบสิทธิได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังกระเป๋าสุขภาพเมนูสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
3: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
4: เข้าอะไรล่ะแผ่นดินไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
5: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
4: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
6: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ

小花不让花啊啊我来干你送我都自己花做不了啊啊我小花我他啊为他又欢迎人家家送啊啊替他我来说我对说了和花花哦啊你们啊我你送我把卡给他进买啊斯坦尼วิทยุงากระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ว่าโดจ้างาอาทิตย์ท้าววิทยุว่ามือจะมางูบรรยากาศวัยครึ่งความถี่ยังคือที่ตัวลีฮยาชิสโตวาจงยันตุลังาวัยยี่ระบบยังคือระบบเอเองาอาทิตย์แม่ท้าวระบบไลฟ์สุบะคืองาฟิสบุยเพ่งก็บะคือสวทเชียงใหม่งาเอเอ็ม1476กิโลคืองาเอาลีสุงด้วยมางูไปคือยี่เวลาของมันคือไงที่ยี่มันคือเหนียวควาด้วยไงเนี่ยเนี่ยมันคือฉุบมือควาเหนียวจีมือว่าแต่ควาโดที่มือลองของมันยังไงหนีมือควาเหนียวคือซาโมไงนาทีเหนียวควาเหนียวคือนาเนี่ยสถานีโดยยาชควางอ่ะอาทิตย์นี้ชควางไงนี่มีคือเอาชัวร์แต่มาแต่ปีมาสุดจริงชั่วโมงก็คือไงอาเมสันยาสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาเรียนเหมือนตะปูกูยิสูแต่มาที่เจนตุพลังอ่ะอาเมสันโซพันเหนืองูมันยังไงบางพื้นที่ไงสิ่งก็คือตัวงบมันยังคือมือฮาเลียมมาคือที่เรียนโจเหตุแบบงาอาทิตย์ยังคือมือฮาคือยาเลียมแบบงาแล้วคือบางพื้นที่มันคือชุดสควอนยังคือชีสเปอร์เซ็นต์เซนเซเลียมแบบงาอาทิตย์ยังแบบคือเอาจังหวะว่าที่ฝาตั้งมาแบบงาจังหวะแม่ห้องสองงาที่ยังคือเชียงใหม่งาอาทิตย์ยังคือเชียงรายอาทิตย์ยังจังหวัดน่านแบบงาอาทิตย์ยังคือจังหวัดตากงออาทิตย์ยังคือจังหวัดพะเยาแบบงาอาบุตรพื้นที่ธรรมจัดสบะเฮงามาเฮงเต้นที่ดีฝาตาจำหมดบ้างอ่ะอาทิตย์ยังเฮงว่ายี่ข่าวสารเฮติดตาด้านงานทุยานหน่วยงานราชการว่าสิปีมากที่ประกาศเจนเตบ้างอ่ะเปรียบข้าวจะว่าพื้นที่อริโตมือฮาขึ้นเรียบเฮงอันจะยอมงานมีความเสี่ยงประสบบ้างญาติดีประกาศยาบรังงานมาเฮงเต้นมาสุดเจนช่างงานอาทิตย์ยังเฮงธรรมจัดเชียงโง่ไม่ยังไงธรรมเฮงไม่เชื่อเมียกูละเฮงเอาชื่อว่าเนี่ยถ้าปีมากประกาศยังไงเดี๋ยวมาสาบานยี่เขาเหรอคือตัวยังไงว่าลงเบียบ้างไงทำไมเหรอว่าสักคุสมิยาสุสักพักกับบิ๊กุงไงว่ายี่ผ่ายยี่บาบ้างไงอาทิตย์แบบเมื่อกูถึงเนี่ยอาตุเบียมาบ้างไงลาทุเชมาเขียนยี่จื้อชัวอาทิตย์แบบเมื่อไม่ทำไมเขียนอามุสาไงยี่ข้อมูลล่าสุดไงอามุสาลาทุเชมาเขียนก็สาสุนิวัติเลชิคอลโลบ้างไงมีอันยิ่งโง่ไม่เนี่ยที่เราสูชิไม่เคยว่าเสียหามได้ใช่ไงว่าตุ้งโฟมีอันสิบแปดไงที่คือเสียหามได้ว่าคือไอ้ตัวคนยิ่งเสียมามีอันที่เนี่ยคืออัตุบียามาคือเสียหามีอันที่บ้านก็ไม่เนี่ยเคยไงนี่มีถึงยี่บ้างคือซาซึนิวมอฮริยาบุรีที่คนยิ่งสุดที่ว่าอะไรตัวจะบ้างสุดที่ส่งยี่บ้างที่เราสูรมังงานบ้างคือยิบสูคือมากุบังอ่ะปุ๊บปุ๊บส่งอ่ะที่เนี่ยคือว่ารัฐบาลที่ยิมิสังอ่ะที่อยู่กูที่ดีเกือบงานจะมาสัตว์เสียงอะไรบ้างแต่มาคือเบนเชมังชกงานมาไปคว้าวมาอะไรตัวกับเบียร์เฮงอ่ะเอาสักคนสักหนึ่งกับเบียร์เฮงอ่ะเอาว่ามาคืออาเต้กับกุญยิงกับใจง่ะว่าวไปคว้าโนยี่ล้างพอดียงโง่เป็นยังไงหน้าตามแบฮักขึ้นแบงอ่ะอะไรกว่าจ้วมาจมมาคือกับกุญยิงกับใจง่ะแบบน่าจะไปคว้าทำไมชื่อพักกีฬาโง่เป็นยังไงเอาว่าคือเคยมายินหน้าว่านัดตานมาจะบ่เหอะทีแค่แทะว่าทีเสื้อบ่เหอะว่าทีตื่นน่าเชื่องานอีทมองไม่เหอะฮักเพื่อฮักเคยคุยถึงมาจะบ่เหอะหลับสู้เหอะเมียบ่เหอะง่อแต่ก็ว่าเหอะเติมนางว่ายินจะบ่เหอะเปลี่ยวของมันก็บ่เหอะตู้เบียบ่เหอะตู้คือเชื่อมันก็หลับสู้เชื่อมันงานแต่มาเหอะยี่ข้อมูลเหอะนิมิตบ่เหอะงานสาธิตยี่ว่าทีเชื่อคนเรื่องงานของงานแต่มาเหอะแต่มาแต่ปีมาสตันยี่เชื่องานอาทิตย์บ้างก็ไม่ยังไงธรรมะเดชงโง่ไม่ยังญาติสำนักงานตำรวจคือธรรมะในนายอยู่ฝรั่งอ่ะปีขวาปีขวาโว้ที่อาตุภาพเบียงโง่ไม่ยังไงธรรมะคือแปดวิธีไงเฮดส์ที่เอากูเดียวที่อาตุลอยมังอ่ะเอาที่ลิสต์ตั้งก็ไม่ยังแบบน่าจะมันจะเชื่อที่สถานการณ์ที่เชื่อพัฒนาบ้างอ่ะมันก็ที่ลิยี่เป็นไงยี่วิธีบ้างโง่ไม่ยังไงปีขวาอาตุภาพเบียงโง่ไม่คือมันก็ชัวร์ที่ลิตามสติยังไงจะสอนยังไงยังมาถัดซื้อถัดซื้อไม่ใช่ไงอาไม่ใช่เฉลี่ยตื่นด้วยไม่ใช่ไงปีขวาอาตุพพะเบียบ้างหัวยี่มาถึงมังโง่ไม่ยังไงปีขวาโนยัดกับมาคืออาตุพพะเบียบ้างกว่ายี่ลิตไงสุกว่ายี่สัตยี่สัตย์กว่ายี่ลิตพัฒน์ไปคือยี่ลิตถ้าใช้ไปไงถัดซื้อไปไงกว่ากูยัวเตยไม่ใช่ไง
สามารถที่มาโง่ไม่ยังไงทำมาคือปีขว้าเอาตัวคือพอบอย่าเพิ่งงานว่าวใช้ฐานดับเพลิงไงสกว่าตัวบอย่าเพิ่งที่เชื่อกลัวมาคือกว่าความที่กระชิบที่กังวลเอชิไปใช้งานลีมาที่มาโง่ไม่ยังคือว่าเอาห้องน้ำของงานที่เชื่อตื่นดีมาคือถ่ายยิ้มไปใช้งานห้องน้ำของมาคือว่าเยอะคือดูดมันจะบ้าเหรอตุ้งขวดนะบ้าเหรอตุ้งขวดเชื่อบ้าเหรอเชื่อห้ามนะบ้าเหรอทำไมเหรอรัดโซ่เชื่องานงัวมาถึงมาโง่ไม่ยังงาตัวก็พอบียงโง่ไม่ยาวโว่ที่มือซ้ำแบมบิชบังงาขวานี่เหรออันยัดตีนี่ว่าที่ยาวโว่นักว่าอนักว่าที่เชื่อบ้าเชื่องานตุ้งขวดมาดูน้ำมันเดียวเชื่อห้ามน้ำมันงาชัวมาถึงมาโง่ไม่ยาปีขวาโว่ก็เดียวตัวก็พอบียงโง่ไม่ยังว่าโว่ยิ่งตายนี่ที่ก็เดือดเลือดมันงอทำไมถ่ายยิ่งไม่เชื่องานอันตรายยังไงชีมาที่มังโง่ไม่ยังไงว่าคือมาฟุกเตะกวายีลูกปีเป็นไงอีดมาก็เทชูยังไงปีว่าอัตัวก็ภาษาไม่เคยถับฟุบหรอกนะเฮมาที่มังโง่ไม่ยังชอบกันปีว่าอัตัวก็พับยางไม่เคยไงว่าว่าเอ้ยงอเอ้ยยี่เนี่ยคือจะรู้สึกว่าไม่ใช่ไงว่าว่าที่เห็นยี่เป็นเหรออัตุนคุมเหรอว่าพิมพ์ยันดูแล้วเป็นไงว่าใช้คำนั่งมาเหรออันตรายยังไงมาเหรอแปลวิธีญาติดีนั่นในฝรั่งงาอาทิตย์แรกเอาโวเชื่อความว่างามาอาลิตัวกับเบียกว่าอย่าเฮงไงเธอโวผ่านบาร์ด้วยเชียงไงเอาพัดอยู่ยังโง่ไม่อยากเฮงไงฮักเขื่อนโวอาลิตัวดางอปีขว้าอาตุพับเบียงบ่เฮอาลิจิตสปากิเลบ่เฮว่าญาทานีไฟมาเฮอาลิตัวละมาเฮงไงโวกับกุญญิงกับเชื่อเชื่อความงาอาทิตย์นัดตันมาเฮฝนหน้าฝนหน้ามาเฮงไงปีขว้าเอาเย็นกุมาเฮอาตุที่ไม่ชอบพับเบียงบ่เฮงไงโวที่เลยเติมน่าเชียงไงมาเฮเติมมาแต่ที่ปีมาสุดยิ่งช่างงานอาทิตย์แรกผมไม่ยังกันเทมาแต่ช่างงอไม่ยังคือที่ถิ่มมาเสื้อตาจิ้งช่างงานมายาสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาแจ้งตัวฝรั่งอาเมื่อสองเมื่อกลุ่มมิชาชีพมาคือเอาลาโทฟลายิงไงในระหว่างใช้สิทธิ์คนละครึ่งไงเธอไทยช่วยไทยพลัสมาคือผู้บริติมีตัวว่าเนี่ยคือสัตว์ตัวที่เรียกหรือว่าเป็นยังไงเวลาว่ายี่ลิสฝรั่งเอาเวลาทางนี้ถือเนี่ยคือยิงใหญ่จะมาคือจวรุงาอาทิตย์แรกเฉพาะงานปีขว้าโทรศัพท์คนนี้ว่ายี่ข้อความเฉยว่าใหญ่ลิที่เฉยพาสุพลังโง่ไม่ยังไงมาคือฐานนี้ดีบางงานมายากระส่วนการเขาว่ายังสุพลังงานมาคือถือกลุ่มไม่ใช่เฉพาะยังสุพลังงานอาทิตย์แรกผมปีขว้าฟุตบาทเตือนคือไงสุฟุตบาทเกิดว่ายี่แอดกระเป๋าตั้งแต่การจงไงทักกับมางานวันนี้ปั้นในแบบขวัญยี่ยี่ไลค์ความแบบฟิบุความแบบงานว่าโวโทรศัพท์คนนี้ยี่ลิสุพลังทำมางานมาคือยังเฮยยี่ข้อมูลยี่ปองมาคือฐานยี่เรียงง่ายทำมาคืออาทิตย์มาปีมาแต่แจ้งตัวอย่างอาทิตย์ไม่ยังไงเฉพาะไงมาสานาระคือมัวที่ขวาอยู่นานๆเฉพาะถ้าวิทยุนาจะสูงอาทิตย์เราไล่สวดตีสุดละคือข้อความง่าย

ทียังไงจะมาเฉยๆเอาเฉยๆของแกของว่าจะมาปีมากอาทิสุดท้ายจริงๆเอามาที่ซาจึงไงที่ซาเขื่อนมาอาทิตย์ที่นี่มาก็โดนกันตายเนี่ยอาทิตย์สุดท้ายไม่ใช่ไงยังไม่เคยเอาแทงผมไม่เคยยังละคาถาที่ซาจึงไม่เคยเอาที่เรียกจู้ง้อสุดท้ายนี่คือทำไม่ได้ไม่ใช่ไงยิ่งที่มาโง่ไม่ยังคือไงถ้าจุดจ่าบุรุษอ่ะถ้าจุดจ่าบุรุษมันยังคือปีขวาส่วนนี้แหละมาทอฟลายี่ข้อความส่วนฟลากูเลว่าเราที่เรียกมันไงอะไรเชื่อโทรศัพท์ก็ยี่ช่วยฟลากูข้อความส่วนฟลามันไงที่มันยังคือถ้าจุดจ่าไม่ใช่ไงยี่มาที่มาโง่ไม่ยังถ้าจ่าบุรุษอ่ะถ้าจ่าโง่ไม่ยังไงแบงค์เชื่อโง่ไม่ยังคืออะไรเชื่อฟุบกัดเทียวอ้วมายี่ข้อมูลสูงมาไงว่าเอาไว้ยี่ข้อมูลมากุญย์มาตุญย์แล้วก็ข้อหลังอ่ะอาชินเนงงาอาชีกชนมาคือมากุญย์มาเชื่อผู้บาดเจ็บมาว่าที่ช่วยสามเงินอ่ะแต่มาถัดสามไม่ใช่ไงสามาที่มาโง่ไม่เนี่ยถ้านี่ดูยี่บุรุษอ่ะถ้านี่แบบงงมาคือที่เอาไว้โทรศัพท์คนนี้ว่ายี่ข้อความไงเอสเอฟยี่โซยี่ลิงสุฟลานุญยาผู้โชคดีหรืองอนุญยาทัศนะเขาว่าอย่างคือผู้บาโกมีว่าได้มีว่ามังงะเชื่อมสาวรัฐบาลเขาอย่างยาผู้บาโคละครึ่งมังงะเชื่อเธอไทยช่วยไทยพลัสมาผู้บาที่ติดยี่มังวะเฮียติดตัวที่เลือกเป็นเนี่ยว่ายี่ลิงสุฟลาเงาหนี้ดีนี่คือมีอะไรมีอะไรที่เลยสุฟลาเช่นไงจะไปคือเนี่ยทันหนี้ดีนี่คือมียี่สิบมาหนี้รู้ว่าเช่นไงอาทิตย์นี้เราก็ยืนยันยังมั้งอาทิตย์แบบมาอามาคือยังถ่านยี่บุตรงานที่ซาจิมั้งยี่วุฒิมาบังคือยังถ่านจุจ่างยี่มาถึงมันยังคือถ่านฉาสามมาถึงมันยังคือถ่านยี่ไม่ใช่ไงถ่านจุจ่าถ่านฉาถ่านยี่บ้างไงมาคือซาจิอามาคือเอายี่มาบุตรจะก็ตั้งยี่อาจู่ที่ลีจุดตั้งชื่องานปีขวาที่ยิงอาทิตย์นี้อามาสั่งว่าทุฟลันยังคือคนหนึ่งยังท่าชูกมากมาเป็นยังไงหน่วยงานกมาทำเป็นยังไงนั่นคือยึดจ้าวเป็นยังไงผู้บ่าวโอเจมาดูงอแล้วก็ข้อมูลส่วนจะมาเหงาจะมาถ่ายยึดจ้าวงออาจจะผู้บ่าวโอเจมาเหงาถ่ายฉาไม่ใช่ไงอามาคืออันนี้ชีวิตจะพยายามเหงาจู่กับกุญย์กับเชิงอ่ะโน้ตที่มากุญย์มาเชื่อไปเหงาสุดท้ายแบบเดียวผู้บ่าวสุดเตยงอ่ะข้อมูลสุดเตยงมาเหงาคือกลุ่มมิจฉาชีพว่าที่กล่าวมาเพราะว่าอามาคือที่สัตว์จะมาที่จะช่วยที่สุดท้ายนี่คืออาที่อยู่ไม่ใช่งานแต่มาคือมาแต่ปีมาสุดที่ช่างงานอาที่แบบไม่ใช่เฉพาะงานนี่มีคือนับปีมามาคืออาที่เลียดจวงงานอาที่แบบคือที่ติดขวามูลค่างานเอาไรก็ลิสุงโง่ดมมันก็คือในยังคืองานสูงมุขวันยี่จิมมัวติดขวาด้วยที่มูลไม่ใช่คือหนีมุขวันยี่คือสามมุงงานนาทีเนี่ยวันยี่คือนาเนี่ยสุดจ้าไงเอาว่าเฉพาะทางวิทยุคนนี้นานาจะสู้ไงอาทิตย์เท่าไรสวัสดีสุดแล้วคือข้อความของง่า

0: Baba dati kung matso niya ka, ati hang masatso niya.
1: Ima ba daw?